นับสนุนคือสู่สันบรรยากาศที่มาจากการเผาใหม่น้ำมันสะไฟการเปลี่ยนแปลงการนำใส่ที่ดินในป่าไม้การผลิตเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการผลิตในน้ำใส่สารเคมีการสั่งและทำลายสิ่งเสียเหลือที่ส่งผลเหตุให้อุณหภูมิเฉลี่ยเทิงหน้าโลกร้อนขึ้นในแต่ละปีหรือเอิ้นว่าสภาพโลกร้อนซึ่งปัจจุบันกลายเป็นภาวะโลกร้อนแบบฟดเดือดดังนั้นทั่วโลกได้ถือเอาเบียร์งานการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นปัญหาสำคัญซึ่งต้องได้แก้ไขอย่างจริงจังและเฮียข้องให้มีการหัวมือจากบรรดาประเทศในทั่วโลกในทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับสูงขึ้นบ่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสด้วยเหตุนั้นคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเอ่ยว่า Now for Climate เป็นการเน้นนักให้เห็นถึงความจำเป็นอันหิบด่วนที่จะต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยลดพรการปล่อยถ่านไอเฮนเกลเป็นต้นการลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อไฟหันไปสู่พลังงานสะอาดปกปักรักษาธรรมชาติเบาร่วมเบาเฉพาะเหมือนการปกปักรักษาการปกคุ้มของป่าไม้และสิวานานาพันธุ์พี่น้องความศาสตร์เทียแพงสปปลาวพวกเข้าบ่ได้ถือจัดเป็นประเทศที่ปล่อยถ่านไอเฮนเกลแต่เป็นประเทศที่มีความเบาบางสูงต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งได้รับผลกระทบหุ่นแห้งทางภัยธรรมศาสตร์เป็นต้นแม้นพายุภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งไฟป่าเล่นอื่นอันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่การผลิตความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในยะหาปีผ่านมาสปปลาวได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากภัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด236ครั้งในนี้มีน้ำท่วม141ครั้งไฟไหม้134ครั้งลมพายุพัด85ครั้งแผ่นดินไหว18ครั้งภัยแห้งแล้งและพยาธิระบาดโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตการเป็นอยู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนจำนวนหลายคิดเป็นมูลค่าหลายพันตึกขีดต่อสภาพการดังกล่าวสปปลาวเฮาก็ได้ให้ความสำคัญและมีความพยายามสูงเพื่อประกอบส่วนเขาในการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในนามที่สปปลาวเป็นภาคีของสนธิสัญญาที่ติดพันกับเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นต้นสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศอนุสัญญาเกียวโตว่าโดยการควบคุมการปล่อยถ่านไอเฮนเกลและสัญญาปารีสว่าโดยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรัฐบาลก็ได้วางนโยบายยุทธศาสตร์และนิติกรรมสำคัญต่างๆในการแก้ไขปัญหาซึ่งได้รับห้องเอายุทธศาสตร์แห่งศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนและได้เสริมสารเอาเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งศาสตร์5ปีครั้งที่10 2026-2030พร้อมนั้นก็ได้จัดตั้งปฏิบัติสัญญาปารีสโดยการกำหนดขาดหมายสู่ส้นของแผนงานแห่งศาสตร์เพื่อประกอบส่วนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศหรือ NDC เพื่อลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับถ่านไอเฮนเกลให้ได้60ส่วนหอยภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050ซึ่งได้กำหนดมาตรการสำคัญเป็นต้นการเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้70ส่วนหอยในปี2035ของเนื้อที่ทั่วประเทศเพิ่มกำลังติดตั้งพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดให้ได้30ส่วนหอยและเพิ่มการนำใส่รถไฟฟ้าให้ได้30ส่วนหอยในปี2030พี่น้องความศาสตร์เที่ยวแพร่ทลายอีกเทือนึงต่างหน้ารัฐบาลแห่งสปปลาวข้าพเจ้าขอยืนยันคำผันสัญญาและความมุ่งมั่นในการแก้ไขและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศรวมกับประสคมโลกโดยหันอำนาจนโยบายแต่นิติกรรมที่เกี่ยวของเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมนี้ก็ขอแห่งห้องและเชิญชวนมายังบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครัฐองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศร่วมทั้งประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานชาวนมเยาวชนอนุชนทั้งหลายจงให้การหัวมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนเขาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นต้นปกปักรักษาป่าไม้ปลูกต้นไม้ปลูกป่าเพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวส้มใส่พลังงานอย่างประหยัดลดพรการนำใส่พลังงานเสื่อไฟ

0: ส่งเสริมการผลิตและนำใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนและลดพ้นสิ่งเศษเหลือพลาสติกหันจากการผลิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเป็นต้นการถางป่าเฮ็ดให้การจูดพื้นที่เกษตรกรรมการจูดป่าล่าสัตว์และอื่นไปสู่การผลิตเกษตรกรรมแบบยืนยงและลดพ้นการปล่อยมลพิษเพื่อช่วยกันปกป้องโลกของพวกเราให้น่าอยู่และยืนยงท้ายนี้ขออวยพรในการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2020นี้ภายใต้คำขวัญถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องใส่ใจต่อสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่น Now for Climate จงเป็นขบวนฟุตฟื้นและมีผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นเป็นสารของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนาต่อไปเส้นทางฟังข่าวโดยตอบสนองตามคำเสื้อเชิญของสหายเลมิงฮึงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสหายสอนไซศรีพันดอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัสสุลาวและคณะผู้แทนขั้นสูงจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหุ่มมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามพร้อมนี้สหายนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ระหว่างวันที่7หา9มิถุนายน
2: ในระยะ5ปีผ่านมากงจักการจัดตั้งและบุคลากรของคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคและท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อเหตุให้กงจักกระทัดหัดสมเหตุสมผลตามทิศทันเป็นนุ่มยกสูงประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเวียกงานไปเคียงคู่กันนั่นพื้นฐานของลางเป็นต้นสำนักงานใหญ่คณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้รับการปรับปรุงพาหนะวัตถุอุปกรณ์รวมทั้งงบประมาณทับไส้การเคลื่อนไหวเวียกงานก็ได้รับการประกอบส่วนตามเงินไขและสภาพพร้อมเป็นจริงในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคในระยะ5ปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบุเดือนมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่ากงจักการจัดตั้งและบุคลากรของคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคและท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงหลายครั้งซึ่งเป็นปัจจัยเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีความคล่องตัวดีขึ้นเฮ็ดให้เวียกงานการบริหารปินอ้อมขึ้นแผนและการป้องกันงบประมาณรับใช้เวียกงานโฆษณาอุปถัมภ์ประจำปีและการคุ้มครองนำใช้ถูกต้องตามระเบียบการ
3: การปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งอนาคตบาทและบุคลากรที่ให้บริการโฆษณาผมทั้งในศูนย์กลางและท้องถิ่นสร้างพื้นฐานกำลังกลไกการประสานงานของคณะโฆษณาผมศูนย์กลางภาคและการติดตามผลการโครงสร้างการจัดตั้งและบุคลากรของคณะโฆษณาผมศูนย์กลางภาคและท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงหลายครั้งเพื่อเฮ็ดให้โครงสร้างกระทำรับสมเหตุสมผลตามทิศทางเป็นนุ่มยุ่งสูงประสิทธิภาพการเป็นระเบียบงานสำนักงานใหญ่คณะโฆษณาผมศูนย์กลางภาคของการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคได้รับการปรับปรุงพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งงบประมาณรับใช้การเคลื่อนไหวเหตุการณ์ตามเงื่อนไขและสภาพความเป็นจริง
2: ท่านคมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมาคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคได้เคลื่อนไหวปฏิบัติตามพระบุตรบาทสิทธิ์และนาทีลงกวดกาตามแผนปกติอยู่บรรดากรมเทียบเท่ากลุ่มและ3องค์การจัดตั้งมหาชนที่ขึ้นกับคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคเอาใจใส่กวดกากงจักการจัดตั้งและบุคลากรในคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคเป็นแต่ละระยะเอาใจใส่กวดกาการนำใส่งบประมาณประจำปีของบรรดากรมห้องการห้องการสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคและหนังสือพิมพ์ประชาชนในการกวดกาปิดบัญชีงบประมาณประจำแต่ละสุกปีหรือกวดกาศูนย์โมงกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนการตามโครงการเวียกงานตัวจริงโดยมีแผนการละเอียดจ่ายถึกห่วงและถูกต้องตามระเบียบหลักการ
1: กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยมความพร้อมหอบด้านให้แก่การสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7สุขเฮียน2025-2026เอกภาพทั่วประเทศโดยเน้นนักใส่ความโปร่งใสยุติธรรมและรับประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเฮียงห้องให้ทั่วสังคมผู้ปกครองและนักเรียนเป็นเจ้าการร่วมกันท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษาแจ้งว่า การสอบเสียงจบสั้นในปีนี้ถือเป็นเวียกงานบุริมศิลป์ระดับชาติที่แน่ใส่วัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการร่วมมือใกล้ชิดระหว่าง4กระทรวงและ4บริษัทโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกและสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆตลอดระยะการสอบเสียงสำหรับบั้นสอบเสียงสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-12มิถุนายนนี้สอบเสียงทมุดหาวีซาประกอบมีภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7จัดขึ้นระหว่างวันที่17-19มิถุนายนนี้มี5วีซ่าคือภาษาลาววรรณคดีกลุ่มวีซ่าวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวีซ่าวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร
4: ์พวกเฮาได้มีการกะเกียมการออกหัวบทและการกวดบทสอบเสียงออกหัวบทสอบเสียงนี้แมนสถาบันคนคั่ววิทยาศาสตร์การศึกษาได้เข้าศูนย์เพื่อออกหัวบทสอบเสียงเอกภาพทั่วประเทศทางม.4และม.7โดยมีระเบียบแนะนำการวิเคราะห์หลักสูตรออกความรวมเนื้อในบทเรียนที่ได้เรียนโดยมีระดับที่ง่ายปานกลางและยากและมีกฎระเบียบในการเข้าศูนย์ออกหัวบทสอบสิ่งดังกล่าวนี้มีการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบและอนุกรรมการตามหน้าเวียกและวิชาเฉพาะกะเกียมหัวบทต้นตอและบทสำฮ้องนอกจากนั้นเพื่อรับประกันได้ความถูกต้องความโปร่งใสยุติธรรมและขบวนการกวดกาบทสอบสิ่งนี้แมนได้นำใส่เครื่องจักรกวดและประมวลผลการสอบเสียงเอกภาพทั่วประเทศพวกเราได้มีการแต่งตั้งคณะสีน้ำคณะรับผิดชอบและตัดสินผลการสอบเสียงโดยมีการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบสีน้ำการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษามีการแต่งตั้งพนักงานจากขั้นศูนย์กลางโดยพนักงานจากกรมสามัญศึกษากรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาลงสีน้ำและตัดสินผลการสอบเสียงอยู่ในแต่ละแขวงนอกจากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจในขั้นศูนย์กลางขั้นแขวงขั้นเมืองเพื่อสุกยุติดตามและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านสอบเสียงต้องโฮมผู้ที่เข้าศูนย์เพื่อออกหัวบทสอบเสียงนี้ให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบรับประกันความโปร่งใสยุติธรรมปฏิบัติตามหน้าที่สิทธิ์และข้อห้ามเพื่อให้ได้รับคุณภาพต่อกับการสอบเสียงในครั้งนี้
1: ท่านนางนวมคำจันทบุรีฮู้ตื่มว่าสุขเฮียน2025-2026นี้ทั่วประเทศมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 1,866 แห่งเพิ่มขึ้น5แห่งเทียบใส่สุขเฮียนผ่านมาโรงเรียนเอกชน165แห่งในนี้สั้นม.4มีนักสอบเสียงทั้งหมด 71,417 คนหญิง 35,319 คนเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมา 2,263 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด588ศูนย์ 3,578 ห้องสอบเสียงส่วนสั้นม.7มีนักสอบเสียงทั้งหมด 40,722 คนหญิง 19,848 คนลดลงจากปีผ่านมา 1,035 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด278ศูนย์ 2,022 ห้องสอบเสียงต่อไปเส้นทางฟังข่าวการประจำวัน
5: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งกระแสอากาศร้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า3หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา30องศาภาคใต้อากาศร้อน จะมีฝนตกในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา32องศาสำหรับเหตุผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่2มิถุนายนโยฮานอยกระทรวงตำรวจของเวียดนามได้จัดกองประชุมพันขยายจุดสุ่มโฆษณาเผยแพร่ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดระหว่างเวียดนามจีนลาวและเมียนมาในโอกาสนี้พลโทเหงียนวันล่องหองรัฐมนตรีกระทรวงตำรวจเวียดนามได้กล่าวเน้นนักว่าเวียดนามจีนลาวและเมียนมาความได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพอาชญากรรมยาเสพติดในทั่วโลกในสภาพการนั้นกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามได้เสนอให้กระทรวงตำรวจจีนลาวและกระทรวงภายในเมียนมาสมทบกันพันกันยายบรรจุสุ่มโฆษณาเผยแพร่ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดนับแต่วันที่15มิถุนายนหาวันที่15กันยายนปีนี้อยู่บริเวณบรรดาแขวงนครติดกับแต่ละประเทศในกองประชุมได้หับห้องเอาแผนการรวมเพื่อจะตั้งพันกันยายเนื้อในสำคัญอื่นๆในนั้นมีการเพิ่มทวีการควบคุมสายเดนอย่างเข้มงวดสมทบกันแก้ไขคดีรวมและสุ่มใส่บรรดาอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสหประชาชาติลงมติในวันที่3มิถุนายนเลือกเอาโอตริชโปรตุเกสกีกิสถานตินิดัสและโตเบโกซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกบทาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มังกรปีหน้าเป็นต้นไปขณะที่เยอรมันพร้อมเล็งหาเสียงเพื่อหับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมันได้คะแนนเสียงเป็นอันดับที่3ในกลุ่มประเทศเอโรปซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยปอร์ตุเกสและโอตริชเป็น2ประเทศที่ได้หับการเลือกตั้งทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์การเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติพัวพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศคือสหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งและอังกฤษต่อไปเส้นทางฟังบทความของทานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวที่ใส่หัวข้อว่า65ปีสายพัวพันลาวจีนจากมิตรภาพที่ผ่านผ่าการทดสอบสู่การเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการสร้างคู่ห่วมเศรษฐกรรมที่เป็นตัวแบบ
2: ปี2026นี้เป็นปีที่มีความหมายสำคัญยิ่งเป็นขีดหมายครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสองฝ่ายได้กำหนดเอาปี2006เป็นปีมิตรภาพลาวจีนและได้จัดตั้งหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกันด้วยบรรยากาศฟูดฟื้นและมีเนื้อในเหลือซึ่งตลอดระยะ6ทศวรรษครึ่งที่ผ่านมาสายพัวพันระหว่างสองชาติลาวจีนได้ผ่านผ่าการทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงและความบ่แน่นอนของสภาพการสากลได้อย่างมั่นคงถึงว่าสภาพการของโลกจะผันแปรไปคือแนวใดก็ตามแต่มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อของสองประเทศยังคงนักแน่นเข้มแข็งและได้รับการเสริมขยายขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งสิ่งเหล่านี้ได้แสดงเห็นถึงคุณค่าทางอุดมการณ์และการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์ที่มั่นคงและมีชีวิตชีวาที่พ้นเด่นของสายพัวพันสองฝ่ายลาวจีนจีนลาวบนพื้นฐานจิตใจ 4 ดีคือเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนมิตรที่ดีสหายที่ดีและคู่ห่วมที่ดีสองประเทศลาวจีนได้ยกระดับสายพัวพันขึ้นเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานในปี2009นี่คือพื้นฐานทางด้านการเมืองอันนักแน่นที่เป็นเงื่อนไขเอื้ออำนวยให้แก่การขยายการห่วมมือในทุกคงเขตก้าวมาฮอดปี2017สองพรรคและสองรัฐจึงได้เพิ่มทวีการพัวพันห่วมมือก้าวเข้าสู่การสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวซึ่งถือเป็นการเปิดสังกัดใหม่ในการหัดแน่นความสามัคคียกระดับความไว้เนื้อเสื้อใจแลกหันการประสานงานทางด้านยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ในปัจจุบันนี้สายพหุพันธ์สองศาสตร์ได้ก้าวเข้าสู่ระดับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์กลายเป็นแบบอย่างของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานการร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ความเสื่อมมันทางด้านการเมืองระดับสูงและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกันได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองศาสตร์อย่างต่อเนื่องในคงเขตการร่วมมือด้านเศรษฐกิจจีนได้กลายเป็นประเทศผู้ลงทุนอันดับหนึ่งและเป็นคู่ค่าอันดับสองของลาวโดยความเอาลายคะแนนการที่มีทาแหงห่วมกันเส้นด้านพลังงานบ่อแหกสิกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งในนี้โครงการที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่เข้มแข็งคือเส้นทางรถไฟลาวจีนอันได้กลายเป็นตัวแบบของการร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางที่มีคุณภาพสูงโครงการนี้ได้กลายเป็นแนวทางคำที่เชื่อมต่อ2ประเทศและภาคพื้นหันเปลี่ยนลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนทางทะเลให้กลายเป็นประเทศเชื่อมยงเชื่อมจอดซึ่งได้สร้างการหันเปลี่ยนอันใหญ่หลวงและนำเอาโอกาสอันมหาศาลให้แก่การพัฒนาของลาวจีนยังได้เป็นคู่ร่วมพัฒนาที่สำคัญที่ได้ให้ทุนช่วยเหลือแก่ลาวอันพ้นเด่นแม่นผักหลัดและประชาชนจีนได้ให้การช่วยเหลือโครงการ4คูณห้อยที่ประกาศโดยประธานสีจิ้นผิงในปี2017อันได้ประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาสาธารณสุขทรัพยากรมนุษย์และยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวแบบยืนยงในระดับภาคพื้นและสากลในสภาพการโลกที่มีความบ่แน่นอนในปัจจุบันซึ่งมีความจำเป็นสำหรับบรรดาประเทศกำลังพัฒนาในการยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายเพื่อสร้างระเบียบการโลกที่มีความเป็นธรรมยุติธรรมและเสมอภาพหลายขึ้นกว่าเก่าลาวและจีนมีความหมายมั่นร่วมกันในการส่งเสริมการพัฒนาและรับประกันว่าผลประโยชน์รวมของโลกาภิวัตน์จะได้รับการแบ่งปันอย่างกว้างขวางลาวสนับสนุนอย่างเต็มส่วนต่อบรรดาข้อริเริ่มทั่วโลกของจีนเช่นข้อริเริ่มการพัฒนาทั่วโลกความมั่นคงทั่วโลกความสิวิไลทั่วโลกและการปกป้องทั่วโลกในขอบอาเซียนลาวและจีนได้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียนจีนทั้งหมด5ฉบับที่กวมเอา3เสาค้ำของประชาคมอาเซียนและการเสื่อมยงเสื่อมจอดอาเซียนลาวตีราคาสูงต่อการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนครบรอบ5ปีปี2021หา2026ซึ่งจะได้ร่วมกันจัดบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวและขอขอบใจจีนที่ช่วยเหลือลาวในการเป็นประธานอาเซียน3ครั้งที่ผ่านมาพร้อมนี้ในปี2027หน้านี้ลาวก็เตรียมพร้อมที่จะรับหน้าที่เป็นประเทศประสานงานการพัฒนาอาเซียนจีนสำหรับระยะปี2027หา2030เพื่อสืบต่อพันขยายการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนก็คือสายพหุพันธ์2ฝ่ายลาวจีนให้นับมือนับลึกซึ้งกว่าเก่าเคียงคู่กันนั้นในขอบการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำลานสร้างลาวและจีนได้ร่วมกันเปิดสังกัดใหม่ในการหันเปลี่ยนสายน้ำแห่งธรรมชาติให้กลายเป็นสายน้ำแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาที่ยืนยงกลายเป็นกลไกการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสามารถหันเอาวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นมากผลที่เป็นรูปธรรมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอยืนยันคืนความหมายมั่นอันแน่วแน่ที่จะร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันอย่างรอบด้านสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาของกันและกันเพิ่มทวีการปฏิรูปและเปิดกว้างการร่วมมือสากลและพร้อมกันเดิมตามเส้นทางการพัฒนาสังคมนิยมโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขความเป็นจริงของแต่ละประเทศพร้อมกันเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพหุพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวให้ก้าวเข้าสู่ล้วงลึกมีมาตรฐานสูงคุณภาพสูงและระดับสูงเพื่อนำเอาความศรีวิไลและความผาสุกมาสู่ประชาชนสองชาติพวกเขาอย่างแท้จริง
6: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นเป็นบทความของท่านทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวที่ใส่หัวข้อว่า65ปีสายพหุพันธ์ลาวจีนจากมิตรภาพที่ผ่านผ่าการทดสอบสู่การเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการสร้างคู่ร่วมเศรษฐกรรมที่เป็นตัวแบบที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงไซอ่าน
7: ใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
8: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
12: ่โอ้อยู่บ้านล่ะละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
11: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
12: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
11: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
12: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
11: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
12: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
11: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
12: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
11: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
12: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
11: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลัดบ่รบกวนอ่าวแล้ว
12: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
13: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
14: เขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
15: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
14: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
15: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
14: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้า พื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
15: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
14: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
16: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบม้าเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท้หนา

ทั้งหน้าพันขยายได้จัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แห่ม5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันศุกร์วันที่5ของเดือนมิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุรธาสืบต่อตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 24:00 นยังฝนตกแล้วก็จนกระทั่งมาฮอดว่าง 3:00 น 4:00 นกลายเป็นฝนตกลินฝนตกเม็ดทางห้างเฮ็ดให้อากาศซุ่มซื่นดีในตอนเช้าของมื้อนี้แต่ว่าการไปกันมาขอเพิ่มความระมัดระวังถ้าว่าไปด้วยความเฝ้าความฟังแล้วด้วยความหุนหันพลันแล่นพาให้เกิดอุบัติเหตุได้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบางบ่อนบางที่เส้นทางนี้อาจจะกำลังปรับปรุงก่อสร้างและปรับปรุงปรับแปลงทั้งหมดนั้นก็เพื่อความอยู่ดีกินดีความอุดมสมบูรณ์ความหั่งมีเข้มแข็งของประเทศชาติที่พวงสลอกับพวกเขาได้นำเอาเนื้อในจิตใจมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานในการพันขยายมาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้เป็นวันหนึ่งอีกที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีจากวันที่5ของเดือนมิถุนายน1973ถึงวันที่5มิถุนายน2026และนอกจากนั้นมื้อนี้ยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกครบรอบ17ปีจากวันที่5มิถุนายน1999ถึงวันที่5มิถุนายน2026เฉพาะวันที่5ของเดือนมิถุนายนฉะนั้นอยู่ในแหล่งข่าวสื่อมวลชนก็ได้มีข่าวออกมาหลายๆข่าวบ่ว่าจะเป็นการสุ่มเสยมันสิ่งแวดล้อมโลกและนอกจากนั้นยังมีสารของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ5มิถุนายนที่ได้หมุนเวียนมาจบครบรอบเฮ็ดได้เพื่อเฮ็ดให้ผลงานด้านต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนของพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนาการเป็นอิงใส่กำลังแห่งของทั่วปวงชนของพวกเขานำเอาเนื้อในจิตใจมาติดกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุ4ด้านเวียกงานสามสร้างแต่จัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานเบื้องต้นของรายการนี้ทำฟันกระดบนะให้ท่านได้ฟังความคมซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการว่ามาหน้าที่ให้ทางโบท้องศรีสมบัติในสร้างความคมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามเนื้อในรายละเอียดจากรายการพันขยายมาติดกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสะล้อของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนบุกทะลุ4ด้านบุกทะลุสี่ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนระเบียบการสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพาลัดกุมของสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัว51ปีประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนั้นก็ล้วนแล้วแต่แสงสว่างจากมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งและแนวทางที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่นำพาปวงสะล้อของพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่จะเห็นประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองมีความศิวิไลดังที่มีพรรคยุคพักนำพาสนั่งขอให้ปวงสลักของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นขอมีความเสื่อมซึมต่อมติกองประชุมใหญ่ของพักแต่ละครั้งโดยเฉพาะมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพักที่ทั่วปวงสลักของพวกเขานำไปเสื่อมซึมและจัดตั้งพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับพนักงานรัฐกรของพวกเขาก็เกรียมจิตเกรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเป็นมือที่5ก็คือเป็นมือสุดท้ายของอาทิตย์มืออื่นมือหือไปนี้หรือมืออื่นก็เป็นมือวันเสาร์มือต่อไปก็เป็นวันอาทิตย์แล้วเป็นวันพักทางราชการสิ่งสำคัญในการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งพันขยายพนักงานรัฐกรหรือว่าสมาชิกพรรคที่เป็นหัวจักรลักแรงอยู่ตามสำนักงานองค์การทรัพย์กระทรวงจะต้องได้ยกสูงการฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคเป็นปัญหาสำคัญและหิบด่วนเพราะว่าการฝึกฝนล่อหลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติแม่นพัวพันโดยกงถึงคุณภาพนำพาและอิทธิพลของพรรคทั้งเป็นการพัวพันโดยกงถึงการจัดตั้งปฏิบัติภารกิจการสร้างสาพัฒนาการหั่นเป็นอุตสาหกรรมของชาติให้มีประสิทธิผลซึ่งพนักงานสมาชิกพรรคต้องได้ตั้งหน้าฝึกฝนและลงมือจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นจริงตามเนื้อหาสำคัญคือต้องมีความจงรักภักดีต่อพรรคต่อประเทศชาติโดยถือผลประโยชน์ของพรรคของชาติเป็นสิ่งสูงสุดสูงกว่าผลประโยชน์ของพรรคส่วนท้องถิ่นและของตนความจงรักภักดีต่อพรรคและต่อประเทศชาติต้องแสดงออกอยู่บนว่าต้องมีทัศนะการเมืองนักแน่นเด็ดเดียวผ่านพาทุกสิ่งที่ทดสอบท้าทายในภาคปฏิบัติตัวจริงในด้านผลประโยชน์ก็ต้องแก้ไขอย่างถูกต้องและกลมเกลียวระหว่างผลประโยชน์ต่างๆมีความขยันมั่นเพียรประหยัดมัธยัสถ์มีความอดทนเห็นแก่ส่วนรวมด้านพฤติกรรมซอกโกงฟุ่มเฟือยอาญาสิทธิ์เหล่านี้เป็นต้นและนอกจากนั้นก็ต้องมีน้ำใจมนุษยธรรมหมายว่าจิตใจเห็นแก่เพื่อนพิษสหายและเพื่อนห่วมชาติน้ำใจมนุษยธรรมของพนักงานสมาชิกพรรคต้องแสดงออกในความเป็นเจ้าปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนรับประกันความยุติธรรมในสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสความเห็นแก่เพื่อนมนุษย์เพื่อนสหายเพื่อนห่วมชาติสิ่งสำคัญในปัจจุบันเป็นเหตุใดเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเหตุใดประเทศชาติรุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาฉะนั้นพนักงานสมาชิกพรรคต้องเป็นเจ้าการในการค้นคิดโฆษณาศึกษาผมนำพาประชาชนเหตุตัวจริงตลอดไปนอกจากนั้นก็ต้องมีมารจิตบุกบืนดุมันมีความอดทนผ่านผ้าในการเหตุเวียกให้มีผลสำเร็จด้วยความรับผิดชอบสูงมารจิตบุกบืนต้องแสดงออกตัวจริงในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะหน้าที่ตำแหน่งและความรับผิดชอบที่ถูกมอบหมายให้ผลสำเร็จของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและประสิทธิผลของการพัฒนาแขนงการทางด้านเศรษฐกิจสังคมอันนั้นถือว่าเป็นไม่หลาวัดแทกถึงคุณธาตุการเมืองคุณสินธรรมปฏิบัติของสมาชิกพนักงานผู้นั้นต้องมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์กงไปกงมาความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ของพนักงานสมาชิกพรรคต้องรักษาตนเองให้มีความปลอดใสข่าวสะอาดบ่โลภมากโลภาบ่หาผลกำไรมาให้แก่ตนเองอย่างเดียวต้องเคารพและปกป้องของส่วนรวมเคารพความจริงบ่เฮ็ดตามลำพังใจของตนเองกงไปกงมาหมายว่าบ่คดเดียวบ่ไปพร้อมกับสิ่งที่บ่ถูกต้องบ่ถ้อยเอิ้นว่าบ่ถ้อยแถลงแปลงว่าต้องปกป้องความยุติธรรมของสังคมและคุณธาตุของคนตลอดไปนอกจากนั้นก็ต้องมีความเข้มงวดต่อวินัยเคารพกฎหมายบ้านเมืองที่แสดงออกให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ระบบระเบียบข้อกำหนดและหลักการในการดำเนินชีวิต
เคารพนับถือกันจะตั้งมีสติในการป้องกันรักษาความลับปกป้องทัศนะแนวทางของพรรครักษาความสามัคคีบนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบบกงไปกงมาเทศกับตัวจริงปฏิบัติหลักการดำตำนิตีสวมกันอย่างเข้มงวดต้องมีจิตใจประหยัดบ่โลภมากโลภาที่แสดงออกในการใช้จ่ายอยู่ตามสำนักงานองค์การคุ้มครองและครอบครัวการใช้จ่ายวัตถุสิ่งของเงินคำและการนำใช้งบประมาณของรัฐต้องแทดเหมาะกับความเป็นจริงเหมาะกับฐานะรายได้ของชาติและของครอบครัวพร้อมกันนี้การได้มาแห่งผลประโยชน์ต่างๆนั้นก็ต้องบนพื้นฐานความยุติธรรมถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหากบ่แม่นได้มาด้วยความสวยโอกาสโลภมากโลภาสวยไส้หน้าที่ตำแหน่งต้องมีทัศนะมหาชนถนอมถ่อมตัวสุภาพเรียบร้อยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นตัวแบบที่ดีในการแก้ไขสายพัวพันต่อครอบครัวและคนสนิทสนมเพื่อนมิตรใกล้ชิดก่อนอื่นมดต้องแสดงตนเป็นพลเมืองดีมีวินัยเป็นแบบเป็นอย่างทั้งเป็นผู้โดดเด่นในการปฏิบัติและเสริมขยายทัศนะมหาชนวัฒนธรรมคุณสมบัติของชาติต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูเสมอต้นเสมอปลายโปร่งใสเข้าร่วมขบวนการของมหาชนโดยเฉพาะและกับการฝึกฝนหล่อหลอมตนเองและขบวนการเวียกงานตัวจริงฮักแพงจริงใจต่อเพื่อนมิสหายช่วยเหลือก่อสร้างกันเพื่อความก้าวหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพโดยเห็นได้ความหมายความสำคัญของคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวศึกษาพรมฝึกฝนหล่อหลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคในระยะใหม่เหนี่ยใส่สกัดกันและแก้ไขเสื่อมถอยด้านคุณสมบัติทั้งเป็นการเฮ็ดให้เนื้อในจิตใจสำนึกของพนักงานสมาชิกพรรคได้รับการปรับปรุงเลิกซึ่งนั้นต้องกำแน่นปฏิบัติบางปัญหาลักษณะเป็นทิศทางเส้นบ่าต่อกับการจัดตั้งของพรรคองค์การปกครองขั้นต่างๆต้องได้ตั้งหน้าสร้างปัญหาเอิ้นว่าต้องได้ตั้งปัญหาให้ตนเองว่าการศึกษาหมฝึกฝนหล่อหลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคแม่นเวียกงานปกติในทุกๆระยะขององค์คณะพรรคองค์การปกครองของตนต้องหันเนื้อในคุณสมบัติเนื้อในของหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยให้เป็นอันละเอียดเสื่อมซึมเข้าสู่ชีวิตตัวจริงเพื่อเป็นการรับประกันแก้การจัดตั้งปฏิบัติเสริมขยายประชาธิปไตยเพิ่มทบีระเบียบวินัยปฏิบัติหลักการนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดทับซอบอย่างเข้มงวดเล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กับการปัญหาที่ได้เสนอไปนั้นต้องปฏิบัติการหันเป็นมาตรฐานอย่างเข้มงวดในแต่ละขั้นที่มีหน้าที่ตำแหน่งของภาคพนักงานเพื่อเป็นพื้นฐานแก้การศึกษาพรมฝึกฝนล่อหลอมวิธีการสกัดกั้นจำกำจัดหัดแคบปรากฏการย่อท้อต่างๆที่ปีนกับคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติพร้อมกันนี้ต้องสืบต่อปรับปรุงดัดแปลงแบบแผนวิธีการนำพาขององค์คณะพรรคกับอำนาจการปกครองแต่ละขั้นและองค์การจัดตั้งมหาชนให้ถูกต้องสอดคล้องเกี่ยวกับเกี่ยวกันต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขลบล้างบรรดานโยบายที่มีลักษณะอภิสิทธิ์ดำเนินการหันไปสู่การปฏิบัติการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของพนักงานสมาชิกพรรคให้ดีขึ้นทะก้าวโดยติดพันกับการเอาใจใส่ดูแลเบื้องแยงชีวิตการเป็นอยู่ทางด้านวัตถุและจิตใจของพนักงานสมาชิกพรรคต้องมีนโยบายอุดหนุนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตอบสนองและอุทิศตนโดยเฉพาะเพื่อเป็นการตอบแทนการอุทิศง่ายแห่งสิริปัญญาของพนักงานสมาชิกพรรคเล่านี้เป็นต้นเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นทางเฟซบุ๊กขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในการฝึกฝนหล่อหลอมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคในปัจจุบันได้กลายเป็นปัญหาสำคัญและหิบด่วนนำเสนอมาดาท่านได้ติดตามรับฟังจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ขึ้นกับคณะโฆษกรมศูนย์กลางภาคนำเสนอมาดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของบันทึกวันที่5มิถุนายน2026มีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้เพิ่นว่าท่านโฆษกเสียงแจ้งดีอากาศทางเมืองต้นเพิ่งฮ้อนหลายในตอนเช้าของมื้อนี้ซึ่งแตกต่างกับนครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์อากาศชุ่มชื้นอากาศเย็นดีเนื่องจากว่าฝนตกตั้งเมื่อคืนนี้อันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีเสียงชัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเพิ่นว่าเป็นสีบดๆอยู่เนี่ยอันนี้จากแสงแพร่จากแสงท้องบอลนี่เพิ่นว่าเสียงเพิ่นว่ารับฟังที่ทางดักจึงฝนตกตั้งแต่เช้าๆเลยสุ่มสอนไซนี่อาจารย์สมเพ็งกำฮักเสียงชัดเจนดีพร้อมด้วยเปียดไพบูลย์ติดตามรับฟังเป็นประจำจากห้องว่าการศูนย์กลางพักขอกับใจยังสูงด้วยเปียดไพบูลย์เด้อติดตามรายการพ่อขับเป็นประจำและกับพรคำที่ว่ารับฟังรายการนี้อยู่และก็แล้วคำแล้วคำนี่เพิ่นว่ากำลังถ่ายทอดสดรายการนี้อยู่ทางระบบโทรโข่งเนอเพิ่นว่าสัญญาณแจ้งดีอากาศตอนเช้าที่เมืองซ่อนแขวงหัวพันเนี่ยตอนเช้าของมื้อนี้อากาศก็เย็นสบายพร้อมด้วยสุริโย
บ้านอาหังเมืองท่าแตงอากาศมื้อนี้เป็นสีครึ้มๆอยู่ว่าจังซั่นอาจารย์บุญมีพิพัคขวงศ์เพิ่นก็ว่ารับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติจากทั้งสะพานมิตรถามข่าวถามข่าวผู้จัดทำรายการในตอนเช้าก็แล้วอันนี้จากดาวเพ็ญเพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำทุกๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติขอขอบใจอย่างสูงที่ติดตามรายการพวกเราด้วยดีตลอดมาเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีถึงเวลา8โมงให้ท่านได้ฟังความคมสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวท้อง4สมบัติถาวรวิเศษ4สุขสวรรค์สุขสรีในทางในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบให้คำฮับก็ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อๆกันใหม่ตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: เออมูเฮาถามแม่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ่
3: โตก็สร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
2: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละไดมาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
3: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
2: เออก็แม่นควบโตได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองอย่างเด
3: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปวดสุขภาพอุปัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม่นสามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได
2: ้โอ้ก็ดีได้เนาะทําอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
3: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านําอีกได
2: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: ยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
6: า
5: ะ
6: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
5: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
6: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
5: ่โอ้แม่นบ่ คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับปัจจุบันเฮาบ
6: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
5: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
6: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
5: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
7: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันป

0: โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
0: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
0: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
0: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
0: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
0: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
3: า
2: ะ
3: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
2: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
3: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได้
2: ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
3: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
2: ้โอ
3: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
2: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
1: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
4: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
5: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเน
5: า
6: ะ
5: ต้องแอป M Service
7: อยากซื้อเบอร์ละค่าซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
5: ต้องแอป M Service
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอป M Service
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ไปหัวไฟซ้าย
1: อุบัติเหตุจะบ่เกิดถ้าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีมีรายการยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหาฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงเป็นประจำ
2: เจ้ามีรายการสามารถหาฟังได้ออกอากาศเป็นประจำเนาะวันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มเวลา 8:00 น. 9:00 น. ที่นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz
1: เจ้าหาฟังแจ้งสะดวกสบายเนาะมื้อนี้ผลของการหาฟังเป็นขึ้นเท่าใดแจ้งบ่หรือขัดข้องประการใด
2: เจ้า
1: ก็สามารถแจ้งมาได้เติมเนาะหน้าเพจเรา National Radio สามารถแสดงความคิดความเห็นต่อรายการได้หรือจะไปที่กองขอความสั่นเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
2: เจ้าหลายช่องทางเนาะการประกอบส่วนผ่าน

0: รายการพวกเขาหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งสองทางก็คือประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทาง Facebook Live ดำเนินรายการสดอยู่ในตอนนี้ทางเพจ Loudness Radio มีรายการท่านใดที่เขาหับฟังหับชมแล้วก็แจ้งมาได้เติมเนาะเพราะว่าจะเป็นการรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมในแต่ละจุดที่มีรายการพบเห็นตัวจริงน้ำกันก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้และพร้อมเดียวกันนั้นการรายงานสภาพอากาศมาได้เติมอนุราที่ทางตังแขวงเป็นแล้วใดมื้อนี้อากาศยังฮ้อนอบอ้าวหรือบ่หรือว่ามีฝนตกมาแล้วหรือยังเน
1: า
0: ะ
1: อากาศซึมเย็นเนาะที่เราได้มีจันทร์ของเฮาท่านผู้ฟังฝนตกมาตั้งแต่เช้ามืดแต่บางคนมานอนหลับทับแบบว่านอนหลับ
0: นอนอิ่ม
1: นอนหลับนอนแจ่บหนะเช้ามาก็ยังบ่อยากลุกอยู่บวกกับมื้อนี้กับวันศุกร์แต่ถึงอย่างไรก็ตามอากาศเป็นแนวนี้ท่านผู้ฟังเนาะรักษาสุขภาพบวกกับระยะนี้พวกเราอยากให้ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายแดดฝนตกมาแดดออกฝนตกแดดออกมันเป็นเงื่อนไขให้ยุงลายนั้นแพร่พันธุ์ได้ง่ายถ้าว่าอยู่ครัวเฮือนเฮายังมีน้ำขังหรือว่าน้ำห้องอยู่จุดใดขนาดไปคว่ำท่านผู้ฟังคว่ำกระปุกกระป๋องหญ้ามันหกมันเหือกกระถางทางออกเริ่มเหตุสร้างเพราะว่าฝนตกลงมาและป้องกันไข้ยุงตั้งแต่หัวทีอย่าลืมว่าพยาธิไข้ยุงลายแต่ละปีนี้มีผู้ติดเชื้อหลายชีวิตของผู้เสียชีวิตก็มี
0: เจ้าแม่ละมิตรรายการก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่เบิ่งแยงรักษาสุขภาพน้ำกันเติมโดยเฉพาะก็คือฤดูฝนระยะนี้ก็ฝนนี้ก็เกือบว่าตกเลี้ยนกันแล้วได้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นๆเจ้า
0: บางครั้งนี่ก็ต้องได้อนามัยหันซานบ้านซองให้ดีเนาะมิตรรายการเพราะว่าฝนตกลงมากะย่านมีน้ำข้างขังตามโอ่งน้ำหรือว่าตามกระปุกกระป๋องต่างๆนี่ก็ต้องได้ช่วยกันอนามัยหันซานบ้านซองของตนเองบ่ใดที่ว่าหญ้ามันขึ้นสูงก็ต้องได้ทางได้ปัดได้กวดออกเนาะอนามัยเพื่อให้มีความสะอาดหลีกเลี่ยงการแพร่พันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายทานผู้ฟังเพราะว่าระยะนี้ถ้าว่าเจ็บเป็นไข้นี่ก็ต้องได้ไปพบแพทย์หมอได้บ่ให้ซื้อยามากินเองเนาะบ่ให้ถือเบามากง่ายเด้อมีรายการต้องได้ไปพบแพทย์ให้เพิ่นกวดแล้วก็บ่งยาตามอาการเพื่อว่าจะได้ปินปวดตามให้ทันเหตุการณ์
1: เจ้าบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายกับบ่มีพยาธิไข้ยุงลายท่านผู้ฟังพ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันศุกร์วันที่5มิถุนายน2026แฮม5ค่ําเดือน7ปีมาเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้วันที่5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกท่านผู้ฟังปีนี้ครบรอบ54ปีเนาะ
0: เจ้า
1: วันสิ่งแวดล้อมโลกกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อระลึกถึงวันเปิดกองประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย
0: ์เจ้า
1: ในปี1972วันนี้ถือเป็นเครื่องมือหลักของ UN ที่ใช้ในการกระตุ้นให้ทั่วโลกตื่นตัวมีส่วนร่วมในการปกปักรักษาธรรมชาติหลุดพ้นมลพิษและรับมือกับวิกฤตการโลกร้อนโลกหน่วยนี้มีหน่วยเดียวมนุษย์บ่สามารถที่จะแยกตัวออกจากระบบนิเวศได้การทำลายธรรมชาติก็คือการทำลายอนาคตของมนุษย์เองดังนั้นบ่ว่าจะเป็นธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างทำผู้ฟังที่นอนอยู่ในโลกหน่วยนี้
0: เจ้า
1: ต้องได้ช่วยกันปกปักรักษาน้ำกันเนาะและนึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกก็คือมื้อนี้ครบรอบ54ปี
0: เจ้าแม่ละมีรายการกายพร้อมใจกันปกปักรักษาป่าไม้ท่านผู้ฟังก็คือบ่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้เนาะคืนสีเขียวให้กับธรรมชาติท่านผู้ฟังเพราะว่าสามารถเป็นเจ้าการน้ำกันได้โดยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็เพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานของพวกเขาก็คือมื้อนี้วันที่5มิถุนายนแม่นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนจงพร้อมใจกันปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้มิตรรายการและสิ่งที่สำคัญก็คือยุติการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมใจกันเป็นเจ้าการลดพรการนำไส้พลาสติกเนาะและก็คัดแยกขี้เหงื
1: ่อ
0: เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำกันอนุรักษ์
1: เจ้าเจ้าอันนี้ต้องได้เห็นความสำคัญเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมชาติกับคนเฮานี่นะก็อิงกันจะสามารถที่จะตัดแยกออกจากกันได้ถ้าว่าท่านทำลายธรรมชาติก็คือการทำลายแหล่งอาหารของท่านเองบ่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารหรือพื้นเอิ้นว่าออกซีนี่นะออกซีที่ได้จากธรรมชาตินี่ก็ถือว่าสดชื่นได้ถ้ามีต้นไม้ใบหญ้าบวกกับเริ่มตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาก็คือการปลูกต้นไม้ ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ล้มหายตายไปท่านผู้ฟังถ
0: ้
1: าเฮาเห็นความสําคัญถึงจุดนี้เฮากะจะมีธรรมชาติมีอนาคตที่สดใสก
0: ็
1: คือยังมีต้นไม้ใบหญ้าให้เฮาได้พึ่งพาอาศัยอยู
0: ่แม่นแล้วฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันปกป้องรักษาป่าไม้เนาะช่วยกันอนุรักษ์รักษาเป็นเจ้ากันน้ำกันตื้มและพวกพ่อกับท่านผู้ฟังเข่าสู่เนื้อในรายการขับขี่ปลอดภัยมือนี้เนาะเกี่ยวพันถึงการสัญจรการใช้รถใช้ถนนมือนี้กับทายอาทิตย์แดวันศุกร์หลายคนกับก็เกี่ยมแผนการเดินทางเอาไว
1: ้
0: ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในมื้อพักวันเสาร์วันอาทิตย์ถามว่าท่านใดที่จะเดินทางก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมให้ดีกระเกี่ยมทางด้านสุขภาพทางกายกระเกี่ยมความพร้อมทางด้านเทคนิครถเดินทางไปด้วยความปลอดภัยเนาะบางคนนี่ก็มีแผนการเดินทางไปทั้งตั้งแขวงทั้งเหนือแดทั้งใต้แดเนาะและมื้อนี้ทั้ง3องค์การจัดตั้งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเฮาก็ได้จะเดินทางไปทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันท
1: ร์ดังที่พวกเราได้แจ้งตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วท่านผู้ฟัง3องค์การจัดตั้งมหาชนของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับหลายๆภาคส่วนในสังคม
0: เจ้า
1: ระดมการช่วยเหลือการบิแบงน้ำใจสู่น้องนักเรียนอยู่ทางโรงเรียนกินนอนซุนเผาเม
0: ือง
1: วังเวียงแขวงเวียงจันทร์มื้อนี้เดินทางละย่างมาเข้าห้องทรงวังกี้นี่ก็เห็นทีมงาน
0: เจ้า
1: คนกำลังกะเกี่ยมอยู
0: ่
1: บางคันนี่ออก 8:00 นบางครั้งอาจจะเป็น 9:00 นเพราะว่าหลายภาคส่วนที่ได้เดินทางพร้อมกัน
0: เจ้า
1: ก็ขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพไปถึงน้องนักเรียนอย่างปลอดภัยและกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์อย่างปลอดภัย
0: เจ้า
1: ซึ่งพวกเราจะแจ้งตื่มเนาะท่านผู้ฟังแน่นอนว่ามีหลายๆภาคส่วนในสังคมที่ให้การช่วยเหลือ
0: เจ้า
1: ในนั้นก็มีครอบครัวลุงภูมิบ้านหนองเนียงรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเล็ก8บริษัทประกันภัยทิพยะซื้อกระเป๋าอุปกรณ์การเฮียนบริษัทอาฟ้าสำรวจขุดค้นแห่กสิกรรมการค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวมอบเข่าห้อยกิโลแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์บริษัทเทสอินพอร์ตเอ็กพอร์ตและก็บริษัท PS เฟอร์นิเจอร์ครบวงจรบริษัทฮอนด้านิวจิปซิ่งสาขาวังเวียงห้านยินเสียวเผยห้านนางพุทธวรครอบครัวสมราพิมวงเนาะมอบน้ำดื่มละกาข้าวสารครอบครัวอดิศักดิ์ศรีดาวงมอบข้าวจีละกานมขุ่นละกายังมีลาวโทรคมมอบมีอีก6กัด
0: เจ้าก็ต้องขอขอบใจอีกเท่านึงนำทางครอบครัวและกาทั้งห่างห้านบริษัทต่างๆที่มีน้ำใจสิได้ประกอบส่วนสวยทางน้องนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนกินนอนสุนเผาที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เมื่อนี้3องค์การจัดตั้งพวกเฮาก็ได้รวบรวมเครื่องที่หลายๆคนได้บริจาคเมื่อนี้เพิ่นจะเดินทางไปมอบให้น้องนักเรียนเนาะที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์
1: เจ้าสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสมทบทุนก็เอาไว้โอกาสหน้า
0: เจ้า
1: โอกาสหน้าถ้าว่ามีกิจกรรมดีๆพวกเฮาก็จะแจ้งสู่สังคมเติมเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้ก็แม่นสิ้นสุดมื้อนี้ล่ะ
0: จะ
1: ได้ไปมอบมื้อนี้ล่ะท่านผู้ฟังเนาะสำหรับการเดินทางในนครหลวงเวียงจันทน์รู้สึกว่ามื้อนี้บ่เอื้ออำนวยปานใดก็คือฟ้าอากาศนี่แหละมีฝนตกลงมา
0: เจ้า
1: ถ้ามันระวังมีอากาศเนาะการรักษาระยะห่างการนำไส้ความไวเรื่องของเบรกดิต้องมีความพร้อมและเพราะว่ามื้อนี้ก็ฟ้าฝนสุรทาบ่เป็นใจปานใดเนาะผู้ที่ขับขี่รถจักรกะน้ำมันระวังเอากับขี่รถใหญ่ก็รักษาระยะห่างให้ได้เนาะมื้อนี้ออกเงินตั้งแต่เช้ากะรถกับบ่อยอัด
0: เจ้า
1: สวยกะให้อัดปกติท่านผู้ฟังบ่อยากให้มีห่างเสียงเพราะว่าการที่เฮาจะไปซ่าหรือว่าไว้นะมันขึ้นกับตัวเฮาเองถ้าว่าออกไว้นี่นะทางลงเฮาก็สะดวกมาฮอดของการไว้ถ้าว่าเฮาออกเงินสวยนี่นะมีเสียงจมแหละรถขึ้นหลายแทะรถขึ้นให้อัดแทะอันนี้มันขึ้นอยู่กับเฮาว่าเฮาสิปรับพฤติกรรมขึ้น
0: แ
1: ล้วบางคนนี่เคยตื่นสวยแต่ตื่นสวยเป็นประจำบ่ฮู้ได้ว่าไปทางหน้านี่มันสิมีอุปสรรคโบ่บางเทื่อนะพบอุปสรรคนี่เวินวังไปเส้นทางนึงนี่ค่าอยู่หั่นเป็น30นาทีเป็น1ชั่วโมงกว่าจะฮอดได้อันนี้ใช้เวลาดนท่านผู้ฟังดังนั้นไปใส่กะขอให้กาตวงแล้วก็เพื่อเวลาไว้
0: เจ้าแม่ละต้องได้เพื่อเวลาไว้เนาะเป็นการดีท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็แลนําเวลาหลายเกินไปอาจจะใช้ความไวเกินขอบเขตก็มีคํามังคํามังอาจจะมีความเสี่ยงในต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็ฝากไว้เตือนเมื่อเช้านี่ก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทั้งเขตค่อยโพนเคงเนาะรถจักรนี่เพิ่นขี่ซื้อแต่ว่ารถใหญ่เพิ่นจะเลี้ยวเข้าโฮมแต่ว่าโอ้เสียหลักไปเกาะเอารถจักร ก็เบิ่งจากการขับขี่นี่ก็บ่ได้ขี่ไวได้แต่อาจจะเป็นย้อนการรักษาหรือว่าการกระตวงนี่นะบางคนนี่อาจคิดว่าจะวิดแล้วอนุรักษ์แต่ว่าเพิ่นเลี้ยวไปแล้วบ่วิดไปเกาะเอาท้ายรถจักรนี่นะเฮ็ดให้รถจักรนี่ล้มอยู่หั่นก็สิแม่นได้รับบาดเจ็บหลายเติบก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ํากันเติมและถ้าว่าจะข้ามทางจะเลี้ยวเข้าห้อมก็ให้มั่นใจจึงเลี้ยว
1: ต้องเบิ่งความปลอดภัยก่อน
0: อ่ะ
1: บ่ฟ้าตัดสินใจปุ๊บปั๊บค่ะตัวปังบ่ต้องเฝ้าไปใส่ดอกเวลาที่เฮาจะเลี้ยวเนี่ยเฮาจะฮอดจุดเลี้ยวแน่นอนล่ะก็ขอให้หลุดพ้นความไวเปิดสัญญาณเปิดสัญญาณให้คนที่มานำหลังได้ฮู้ได้แล้วก็เลี้ยวตามระบบระเบียบหั่นแหละ
0: ถ้า
1: ว่าปุ๊บปั๊บตัดสินใจแบบกระทันหันโดยที่ว่าบ่เปิดไฟเลี้ยวได้อันนี้มันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนมานำหลังนี่เหยียบเบรกน้ำกับบ่ทัน
0: แม่นๆ
1: จักสิหักหลบบ่ถ้าหักหลบไปปลอดภัยกับใครแด้หักหลบไปมันไปตามกับรถคันอื่นนี่อันตรายคือกัน
0: เจ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเนาะใส่รถใส่ถนนเห็นได้รับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยถ้าว่าจะเลี้ยวก็ขอให้แนบเลี้ยวไว้ใต้ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวไว้เนาะถ้าว่าผู้ใดชี้จะข้ามทางทางน้อยครบทางใหญ่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมารับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยจึงข้ามทางเด้อมิตรรายการอันนี้พวกเราเตือนสติเรื่อยๆเนาะในการเดินทางการใส่รถใส่ถนนแน่นอนแหละตอนเช้าแบบนี้สมองฮิบด่วนหลายคนนี่ก็เฝ้าฟังแลนน้ำเวลาแดถ้าว่าออกเงินแต่เศร้านี่ก็อาจจะใครแน่เนาะยานพาหนะก็บ่หลายขับขี่รถนี่ก็ด้วยความระมัดระวังบ่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะผู้ใดที่เดินทางไปเส้นทาง13ใต้เนาะเป็นแล้วใดปัจจุบันนี้การก่อสร้างที่มีรายการพบเห็นตัวจริงน้ำกันในการสามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะเป็นหูเป็นตาน้ำกันท่านผู้ฟังหลายจุดหลายเส้นทางพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องการรายงานเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะ0305787052
1: เจ้ายินดีต้อนรับมีรายการทุกๆท่านเนาะอดิศักดิ์เพิ่นแจ้งมาว่าสำหรับการมอบเครื่องช่วยเหลือในเทื่อนี้ยังมีบริษัทมีโซ่มอบผ้าปิดปากจำนวน2แก๊กใหญ่เนาะเพิ่นแจ้งมานี่เพิ่นก็จะไปมอบให้โรงเรียนกินนอนสนเผาอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์คือกันเนาะขอขอบใจอดิศักดิ์ที่แจ้งเข้าสู่รายการกบเฮาเดินทางอย่างปลอดภัยทีมงานกบเฮาแล้วก็3องค์การจัดตั้งมหาชนทุกท่านเนาะเดินทางไปทางแขวงเวียงจันทน์เพราะว่ามื้อนี้ก็บวกกับฝนตกแดบ่ฮู้ว่าเขตทางด่วนนี่มันฝนตกบ่เขตเมืองวังเวียงมันฝนตกบ่เนาะเป็นเท่าใดก็ขอให้คอยไปคอยมาก็แล้วกันเน
0: า
1: ะเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็อยากให้มีได้การแจ้งมาว่าจุดไหนมันยุ่งยากจุดใดมันสับสนเขตใดมันฝนตกก็แจ้งพวกเฮาได้เพราะว่านั่งอยู่ห้องทรงบางเทือกับบ่ทั่วบ่ถึงบ่ทั่วบ่ถึงเนาะดังนั้นอยากฮู้ข่าวๆทางต่างแขวงแล้วก็ในนครวิจันทน์พร้อม
0: เจ้าแม่ละมิตรรายการรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเด้อทั้งเหนือได้เป็นระดับสภาพอากาศมื้อนี้ทั้งใต้ได้เป็นระดับมิตรรายการที่เขารับฟังรับชมเฟซบุ๊กอยู่ในตอนนี้เนาะก็สามารถประกอบความคิดความเห็นมาได้เติมมื้อนี้โดยรวมนครหลวงยิ่งจันทน์นี่อากาศดีได้อนุรักษ
1: ์บางคนว่าเหมาะแก่การนอนนี่ยังนอนบ่ได้รู้สึกต้องมาปฏิบัติหน้าที่แวกงานก่อนท่านผู้ฟังมื้ออื่นพอแหละวันเสาร์วันอาทิตย์จึงพักผ่อนวันพักผ่อนก็ยังมีเวลาผักได้เวินวางพวกเขาแนะนำให้อนามัยเฮือนวันเสาร์ต้องอนามัยเฮือนท่านผู้ฟังจัดตั้งให้ได้วันเสาร์แดงนอกจากอนามัยเฮือนเฮาแล้วบ้านเดในขอบเขตบ้านกระดมช่วยกันตื่นเนาะอยากให้นายบ้านเป็นเจ้าการในเรื่องนี้ถ้าว่ามีการประชาสัมพันธ์ทุกเสาร์อาทิตย์นี่นาก็เป็นการดีแหละระดมให้ข้าเจ้ามีส่วนร่วมคือบ้านอนุรักษ์นี้วันเสาร์นี้ต้องได้ระดมกันนายบ้านแหละเป็นเจ้าการผ่านมานี่ระดมกันจะซื้อบางครอบครัวกับไปบางครอบครัวกับบ่ไปเวิ้นวางบัดนี้ครอบครัวที่ไปแล้วเพิ่นก็ไปปกติครอบครัวบ่ไปก็คือบ่ไปเลยนายบ้านตัดสินว่าแนวใดถ้าว่าครอบครัวใดบ่ไปปรับใหม่ว่าซั่นก็เลยแบบพร้อมเพียงกันไปเป็นขบวนใหญ
0: ่
1: เห็นบ่ท่านผู้ฟังเป็นหยังต้องมีมาตรการบังคับแบบนี้เนาะคือบ่ตื่นตัวสมัครใจ
0: เ
1: พราะว่าการอนามัยนั้นไผกะมักแม่นบ
0: ่
1: ความสะอาดสวยงามไผกะมักท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮามักจบมักงามแล้วเฮาก็ต้องช่วยกัน
0: เจ้าก็เบิ่งมีโอกาสก็เคยผ่านไปทางขอบเขตทางบ้านอนุรักษ์และเมืองสายธานีก็เห็นโอ้เพิ่นอนามัยเพิ่นมีความสามัคคีได้เพราะว่าเดินออกทางออกไปตอนนั้นตอนเช้าๆนี่โอ้เห็นเป็นกระบวนการฟุดฟ
1: ื้นตั้งแต่วงเวียนดอนหนุนเดินมาทางเลขที่10ไปฮอดเขตความรับผิดชอบของตนเขตบ้านดันสร้างไปพุ่นน่ะ
0: เจ้า
1: เขตความรับผิดชอบเพิ่นว่า บ้านใดให้ประชาชนบ้านนั้นออกมาหาไปซอกเพราะว่าบ้านก็ต้องเป็นเจ้าการประชาชนต้องเป็นเจ้าการท่านผู้ฟังสมมติว่าอนุรักษ์ไปอนามัยอยู่บ้านเบือนบางนี่มันก็ขัดขัดจังใดบ่เนาะดังนั้นแหละต้องเป็นบ้านไผ่ผู้นั้นต้องเป็นเจ้าการ
0: เจ้าเฮาอยู่ในเขตบ้านใดก็เป็นเจ้าการในเขตบ้านนั้นเนาะตื่นตัวช่วยกันประกอบส่วนออกให้งานเนาะก็เพื่อเป็นใบหน้าใบตาของเขตบ้านนั่นเมืองนั่นท่านผู้ฟังก็ขอส่งเสริมเนาะทั้งคณะบ้านที่เพิ่นได้เอาใจใส่ได้ปลุกระดมหน่วยบ้านที่ว่าได้ตุ้มนุ่มความสามัคคีกันออกให้งานแต่เศร้าๆแหละส่วนหลายก็จะเป็นมื้อพักนี่แหละเนาะญาติเวลาวันเสาร์แดบางบ้านนี่ก็อนามัยเป็นมื้อวันอาทิตย์แต่ส่วนหลายนี่ก็เห็นจะเป็นวันเสาร์เนาะ
1: วันเสาร์เพิ่นเรียกว่าวันเสาร์แดงเด้การอนามัยในที่นี้ในปัจจุบันนี้ก็แม่นเน้นเรื่องของห้องระบายน้ำ
0: เจ้า
1: เน้นไปที่ห้องระบายน้ำเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วมันมีปรากฏการณ์น้ำท่วมขังอยู่เส้นทางเฮ็ดให้ทางไปเพลรถไปบ่ได้จังซี่น้ำระบายบ่ทันมันก็มีหลายๆปัญหากว่าจะระบายทันใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อเทื่อนะดังนั้นการที่พวกเฮาอนามัยตั้งแต่หัวทีตั้งแต่มันบ่ทันได้เกิดน
0: ี
1: ่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นบ่ให้มันเกิดถ้าว่าไปแก้ไขปลายเหตุมันยากล่ะท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นก็แก้ไขน้ำกันเติมสวยๆกันฮะแหละเนาะ
0: เจ้า
1: แจ้งมีรายการเติมสำหรับการก่อสร้างเส้นทางตั้งแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71ท่านผู้ฟังซึ่งว่าปัจจุบันนี้มีความคืบหน้านี่เกือบ22ส่วนห้อยแล้วตามข้อมูลทางหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเพิ่นได้อารมณ์วันที่3มิถุนายน2016ท่านวันทองบุตรนาวงศ์หัวหน้ากลุ่มขัวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยวิสาพร้อมด้วยคณะวิสาการสมทบกับเจ้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13ใต้ก็คือกิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71ลงติดตามและก็สุกยู่โครงการก่อสร้างเส้นทางนี้มาฮอดท้ายเดือนพฤษภาวังสองสามมื้อหลังค่ะนะ
0: เจ้า
1: ความคืบหน้านี่ก็คือเกือบเสาสองส่วนห้อยแล้วท่านผู้ฟังเป็นหูเป็นห้างเป็นหูประทับได้ๆอันนี
0: ้
1: การลงติดตามในครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือหน้าเวียกที่สำคัญเพื่อเฮ็ดให้โครงการมีความคืบหน้าตามแผนพร้อมนั้นกันยังได้ซีน้ำบางจุดเพราะว่าจะเป็นการแนะนำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้ต้องรับประกันความปลอดภัยในการก่อสร้างมีป้ายเตือนการสัญจรเส้นทางในระยะฤดูฝนนี้ต้องลงเรียนต้องรับประกันการระบายน้ำบ่ให้น้ำท่วมขังสองเบื้องเวลาฝนตกแห้งต้องเอาใจใส่การจัดตั้งทีมงานระบายน้ำให้ท่วงทันเพื่อป้องกันบ่ให้เส้นทางนั้นถูกตัดขาด
0: เจ้า
1: บอกหลายๆภาคส่วนที่ได้สุ่มกำลังใส่ในการก่อสร้างสมแปลงเส้นทางเลขที่13ใต้ท่านผู้ฟังหน้าเวียกของเพิ่นมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆในนั้นก็ได้รับการติดตามเป็นประจำจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจัง
0: เจ้าแม่ละมีรายการนะก็แจ้งเติมเด้อมีรายการผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้หลีกเลี่ยงการสัญจรสัวคราวเน
1: า
0: ะอยู่เส้นทางด้านหน้าศูนย์บัสเตอร์ลาวท่านผู้ฟังทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็แจ้งให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็เริ่มปิดเส้นทางนี้มาแต่วันที่30พฤษภาเนาะจนถึงวันที่12มิถุนายนนี้ท่านผู้ฟังก็คือบริษัทดีคอนก่อสร้างจำกัดผู้เดียวจะได้นำไส้รถเคนยกเสาโค้งหลังคาขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคารส่งสั้นให้กับศูนย์บัสเตอร์ลาวเพื่อรับประกันให้กับผู้ที่สัญจรไปมาอยู่เขตดังกล่าวให้มีความปลอดภัยและการเรียกร้องมายังผู้ที่ขับขี่รถให้หลีกเลี่ยงการนำไส้สินทางทางด้านหน้าศูนย์บัสเตอร์ลาวเนาะหรือว่าศูนย์วิจัยอาหารและยาเขตจอดรถมีและรถโดยสาร2แถวจุดเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างถนน3เส้นไทยหาถนนคูเวียงในเวลาการจะตั้งปฏิบัติในการก่อสร้างนี้ก็จะมีอุปกรณ
1: ์
0: เครื่องหมายเตือนด้านความปลอดภัยและก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับการสัญจรอยู่ในเขตดังกล่าวสำหรับพาหนะทุกประเภทนี่ก็แม่นห้ามจอดอยู่จุดที่เขตใกล้เคียงนี่เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าในเขตพื้นที่การก่อสร้างนี่ก็จะมีทั้งห้างขายเครื่องในย่านว่า ผู้ขับขี่บางท่านนี่อาจจะบ่ฮู้จะไปจอดรถอยู่หันก็ให้เด็กเว้นก่อนเนาะในระยะนี้ท่านผู้ฟังเพื่อว่าอำนวยความสะดวกให้กับภาคส่วนเกี่ยวของเพิ่นก็จะได้มีการยกสิ่งของไปมาๆในเขตนี้เนาะเพื่อหาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยก็ให้เว้นก่อนในระยะนี้ท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงนำใช้สินทางอื่นเนาะจนถึงวันที่12มิถุนายนนี้
1: เจ้าแจ้งให้สังคมได้รับรู้คือนั้นเนาะตอนนี้เวลาตามห้องทรงของเฮาก็จะให้ทางนั้นพักฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
2: ทหาร
3: ตำรวจ
4: พนักงาน
5: นักเรียนนักศึกษาน
6: ักธุรกิจ
7: สาวนาก
8: รรมกร
9: พ่อค้าแม่ขาย
10: ปัญญาชน
11: พวกเฮามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเขาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบรับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเขาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่สันตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
2: ห้าม
3: เออแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: บรรยากาศหับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาอยู่เนาะขอขอบใจบรรยากาศทางหน้าไลฟ์ Facebook และไลฟ์ทางทีได้ทักทายมาเนาะแสดงความคิดความเห็นต่อรายการได้หรือว่าแบ่งปันรายการของพวกเฮาให้ทุกท่านนั้นได้รับรู้น้ำกันท่านผู้ฟังทางบ่อแก้วเพิ่นแจ้งมาว่าฝนบ่ตกฝนบ่ตกเนาะก็บ่เป็นหยังท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าอากาศดีบ่หรือว่าอากาศร้อนทั้งแขวงบ่อแก้วก็จ้าแต่ต้องรักษาสุขภาพทางกายด้วยอากาศจะปรับเปลี่ยนถึงว่าบ่ตกมื้อนี้ต่อหน้าไปนี้เอาแน่เอานอนบ่ได้ได้ย่านฝนตกอากาศปรับเปลี่ยนรักษาสุขภาพเด้แล้วก็มีรายการที่จะเดินทางไปบรรดาแขวงต่างๆก็คือการความพร้อมในการเดินทางศึกษาสภาพเส้นทางติดตามข่าวพยากรณ์อากาศพร้อมเพราะว่าระยะนี้นี่นะบางพื้นที่ฝนอาจจะตกหนักจานทางขาดดินโสเจือนและกับผู้ที่ไปซอกอยู่หากินไปโซ่เครื่องป่าของดงเข้าถ้ำเข้าหูไปตามธรรมชาตินี่นะท่านผู้ฟังระยะนี้อยากให้หยุดสักก่อนซะเพราะว่ามันอันตรายในระยะฤดูฝนเฮาลงเฮือนไปแล้วบ่ฮู้ว่าฝนสิตกมาบ่สิออกจากป่าได้บ่อันนี้มันอันตรายอีหลีท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินนี่ก็หลายแล้ว
7: เจ้าแม่ละเป็นรายการฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแลสุขภาพให้ดีเนาะระยะนี้ถ้าว่าจะเดินทางไกลก็ต้องมีความเขี่ยมพร้อมท่านผู้ฟังแล้วก็สบายดีอีกเทื่อนึงเด้อมีรายการที่เขารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live เนาะก็ทักทายสบายดีทุกคนที่ได้เขียนเข้ามาเพื่อนเราครับฟังอยู่ทั้งปากเสียเด้อขอบใจเน
6: า
7: ะท
6: ั้
7: งปากเสียอากาศเป็นอะไรเมื่อนี้
6: จ้าอากาศเป็นอะไรแจ้งมาตื่มแล้วก็ผลของการเฮาฟังได้แจ้งบ่สะดวกสบายบ่อย่าลืมว่าพวกเฮากระจายเสียงที่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์หน้าเพจกะแมนลาว National Radio เนาะถ้าว่ามีรายการอยากฝากขอความสั่นก็เข้าไปที่ Facebook ของรายการขับขี่ปลอดภัยให้พิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย ทรงเป็นรูปภาพวิดีโอขอความสั่นมาได้พวกเฮายินดีเนาะบ่เฉพาะแต่มื้อรัฐการดอกวันเสาร์วันอาทิตย์มีโอกาสพบเห็นชุดใดที่ว่ามันบ่เหมาะบ่สมอยากแนะนำในการเดินทางก็แจ้งมาได้และการเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอที่มันเป็นประโยชน์แก่รายการ
7: เรื่อง
6: ของผู้ที่ละเมิดการสัญจรถ่ายมาได้ท่านผู้ฟังและพวกเราจะแจ้งให้แจ้งในที่นี้ก็เพื่อเป็นการเตือนสติให้ผู้ที่บ่ทันเกิดอุบัติเหตุบ่ให้มันเกิดจักเทื่อ
7: เจ้าเจ้าหรือว่าผู้ใดพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามถนนน้องก็สามารถทายแล้วก็ส่งเข้ามาผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราได้เนาะแล้วก็ระบุให้ละเอียดว่าเหตุเกิดอยู่ไสบ้านใดเมืองใดท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนใช้รถใช้ถนนร่วมกันนี่ให้เว้นนําใช้เส้นทางอื่นเพราะว่าบางจุดที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่อาจจะมีความแออัดแดแล้วก็มื้อนี้ทั้งทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราก็ได้ประสานหาทางภาคที่เกี่ยวของแล้วนะบ่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่แน่และก็ทั้งทั้งคบต.แน่เนาะการติดภารกิจบ่สามารถเข้าร่วมรายการก็ขอแจ้งเดมิดรายการสำหรับทานใดที่ว่ารอถ้ารับฟังการสัมภาษณ์อยู่ก็ต้องขออภัยเนาะมื้อนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นติดภารกิจบ่สามารถเข้าร่วมรายการนําได
6: ้
7: ตากาพวกเฮาก็ยังดีเป็นสื่อกลางให้มีรายการทุกทานเนาะหลายคนนี่ก็อยากประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเฮาก็หลายช่องทางเนาะเขียนข้อความกันเข้ามาได้บางคนนี่มาบ่กล้าออกหน้าไมค์ก็มีได้อนุญาตเขียนเป็นข้อความมาได้เนาะพวกเราจะฝากคำถามไปหาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าว่าได้รับคำตอบก็จะนำมาแจ้งมิตรรายการได้รับรู้รับฟังน้ำกันหรือว่าถ้าว่าเพิ่นมีเวลาเพิ่นสะดวกก็จะขอเชิญเพิ่นเข้าร่วมรายการ
6: เจ้าแม่นล่ะนั่นก็คือการพัวพันประสานงานของรายการขับขี่ปลอดภัยติดพันกับหลายๆภาคส่วนแจ้งให้สังคมได้รับรู้คือแนวนั้นปัจจุบันมาฟังอุบัติเหตุในรายการอุบัติเหตุประจำวันที่3พฤษภาคม2026จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี่แม่น15หลายพาหนะเปเพ26คันเปเพเล็กน้อย11สมควร15ใช้การบ่ได้แม่นบ่มีเนาะคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่24คนบาดเจ็บเล็กน้อย7สมควร13สาหัส4เสียชีวิต2คนในวันที่3แขวงที่เกิดอุบัติเหตุมีนครหลวงเมืองจันทน์นี่1รายแขวงหลวงพระบาง3รายเสียชีวิต1เป็นรถใหญ่ต่ำคุ้นยางแขวงจำปาสัก3รายหลวงน้ำท้า2บริคำไซ2แขวงบ่อแก้วนี่1เสียชีวิต1รถจากต่ำคุ้นยางคือการละการอยู่ทางแขวงเสียงขวงนี่1รายแขวงเวียงจันทน์1รายอัตตปือ1รายเหตุต่ำคุ้นยางอยู่ทางหลวงพระบางเดละการอยู่ทางแขวงบ่อแก้วแขวงบ่อแก้วเวียงบังเหตุต่ำคนยางเห็นบอกท่านผู้ฟังเนาะเสียชีวิตไปแล้วในมือเดียว2คนท่านผู้ฟังถึงว่าจะต่างแขวงแต่ว่ากรณีนี่มันคล้ายคือกันเหตุต่ำคนยางคนยางข้ามทางถ้าว่าเป็นเวลากลางคืนเน้นเครื่องที่เป็นเครื่องสะท้อนแสง มีอุปกรณ์สะท้อนแสงเวลาที่ทานยางในบอนมืดบอนเปียวไฟบ่ถึงถ
7: ้
6: าว่าทานยางบอนที่ว่ามันมีแสงสว่างก็ขอให้เบิ่งความปลอดภัยของตนเอง
7: อ
6: ันนี้เพื่อความปลอดภัยได้ท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเฮาได้เฮายาง
7: แ
6: ต่เฮาต้องเบิ่งความปลอดภัยเบิ่งรอบตัวเฮาหั่นแหละบ
7: ่
6: ต้องเฝ้าหยุดท่าอยู่หั่นท่าว่าสังเกตรถมันมาไวดิ
7: อ
6: ย่าเฝ้าข้ามท่านผู้ฟังการตัดสินใจเพียงแต่เสี้ยววินาทีนะเฮ็ดให้ท่านเกิดอุบัติเหตุ
7: เจ้าก็ขอให้ทุกคนมีสติบ่ว่าจะเป็นทั้งผู้ย่างหรือว่าผู้ขับขี่รถก็ดีเนาะจงได้ค่อยไปค่อยมาระมัดระวังน้ำกันเติมและนอกจากนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่4ก็คือเมื่อวานนี้เน
6: า
7: ะทางพันโทอัมพรคำอุนทรเพิ่นก็แจ้งมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทั้งเมืองไซเซตฐานนี้1รายเวลา 1:30 นาทีเนาะมีรถกระบะฟอร์ดตําเอาท้ายรถตุกๆอยู่4แยกไฟแดงโพนทันเปเพสมควรนี้2คนม
6: ี
7: 2คันเนาะแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนว่าเหตุการณ์นี้เพิ่นก็ได้เอาเข้าเลขที่ดำเนินตามขั้นตอน
6: เหตุเกิดอยู่ทางเมืองเสสถานนครปฐมแล้วก็เหตุอื่นๆที่บ่ได้รับการรายงานนี่ก็เสื้อบ่ยังมีอยู
7: ่
6: ยังมีท่านผู้ฟังบางเทื่อเฮาเห็นเหตุที่มันเบาบางเด้อล้มเองบ่ก่อกันเองขูดดาดใกล้เคียงกันได้หั่นแหละท่านผู้ฟังมันเป็นเหตุที่บ่ได้รายงาน พวกเฮาบ่ได้รับตัวเลขดังนั้นพวกเฮาเชื่อว่าอุบัติเหตุนี้มันยังเกิดขึ้นหลายอยู่ย้อนการประมาทขาดสติของผู้ขับขี่เองไปใส่กะอย่าเฝ้าอย่าฟังหลายท่านผู้ฟังคอยไปคอยมาเอาเนาะเพิ่นบอกว่าไปซะ5นาทีดีกว่าเป็นผีเฝ้าถนนได
7: ้แม
6: ่อันนี้คติเตือนใจตัวนี้ยังใช้ได้ตลอด
7: เจ้า
6: ใช้ได้สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะอยู่ก็ต้องมีสติหั่นแหละเฮ็ดแนวใดการไปการมาเฮามันจะไปฮอดจุดหมายอย่างปลอดภัยบางคนมาลงเฮือนไปนี่สาธุว่าซั่นขอให้ปลอดภัยถ้าว่าท่านสาธุแล้วอยากให้ท่านมีสติตื่
7: ม
6: ก็คือการห้องสติของท่านนั้นกลับคืนมาว่าถ้าเฮาปฏิบัติระเบียบนี่นะเฮาปลอดภัยแน่นอน
7: แม่
6: ปลอดภัย
7: จะมีแต่ว่าจะจมจะขอนสิก็บ่ได้เนาะถ้าว่าเฮาบ่ปฏิบัติอ
6: ัน
7: ว่าสำคัญก็ตัวเฮาเองนี่แหละเป็นเจ้าการตื่นตัวขับขี่รถแนวใดให้มีความปลอดภัยเนาะโดยเฉพาะก็คือขับขี่รถจักรนี่ก็อย่าลืมเด้อใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับผู้ซ้อนเนาะบ่ว่าจะเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลขับขี่รถนี่ก็ให้ถูกช่องทางบ่ให้ขี่สวนทางเด้อมิตรรายการเพราะว่าย่านเกิดอุบัติเหตุเนาะบางคนนี่ก็ยังมักง่ายอยู่จุดที่เพิ่นกำหนดให้เลี้ยวก็บ่ไปเลี้ยวจุดที่เพิ่นบ่ให้เลี้ยวผัดไปเลี้ยวจังซี่อันนี้มันเกิดความสับสนแล้วก็มีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็อีกเทื่อนึงเนาะในการนำใช้เส้นทางใช้รถใช้ถนนก็คือช่องทางใดที่เพิ่นมีการกำหนดก็คือแลนได้เฉพาะเส้นทางรถเมล์ BRT เป็นรถเมล์ด่วนนี่นะก็ขอให้ทุกคนร่วมใจกันจะตั้งปฏิบัติเนาะผู้ใดที่ว่าขับขี่รถส่วนตัวรถทั่วไปนี่ก็ขอให้นำใช้ช่องทางปกติซะเพื่อความปลอดภัย
6: เจ้าจะนำใช้เส้นทางของตนเองให้ถูกต้องท่านผู้ฟังการขี่เพียงช่องทางบอกเลยว่าการขี่เอาช่องทางของคนอื่นนั้นมาเป็นช่องทางของตัวเองก็คือมีจุดประสงค์เลี้ยวซ้ายอยู่พุ่นนะขี่ไปเบื้องขวามือแล้วก็เลี้ยวมาแบบกระทันหันก็คือการเลี้ยวตัดหน้ามูหรือว่าขี่บ่ถูกช่องทางของตนเองถ้าว่าจะไปซ้ายให้ขี่ในช่องซ้ายจะไปขวาให้ขี่ในช่องขวา
7: อ
6: ันนี้ง่ายๆอยู่ดอกมีรถบางคันที่ว่าเพิ่นบ่ได้สังเกตเวินวังก็คือรถบรรทุกที่เขาเจ้าแล่นอยู่ทางหน้าเขาเจ้าจะเลี้ยวขวาแต่กรณีเขาเจ้าต้องตีซ้ายเพื่อจะโค้งมีรายการให้สังเกตในเด้อเขาสังเกตเบื้องเอ้าเขาเจ้าคือไปอยู่เบื้องซ้ายมือสุดแต่ว่าเขาเจ้าเปิดไฟสัญญาณเบื้องขวานั่นก็คือเขาเจ้าจะตีโค้งมันรถคันใหญ่คันยาวมันโค้งบ่ได้บัดเดียวเด้
7: แม่น
6: ถามว่าต้องได้สังเกต
7: ถามว่าจะโค้งจ้อมันก็บ่วิดเนาะมันต้องได้ตีโค้งเพื่อว่ากะตวงให้มันได
6: ้
7: ให้เลี้ยวแล้วก็วิดเลย
6: แม่นๆเพราะว่าบางคนว่าเอ้าเปิดไฟมากๆเบื้องขวาแต่ว่าแนบอยู่เบื้องซ้ายพุ่นนะ
7: เจ้า
6: อันนี้ท่านผู้ฟังตามระบบระเบียบของเพิ่นเนาะเพราะว่าการเลี้ยวมันเลี้ยวกระทันหันบ่ได้มันเลี้ยวจ้อบ่ได้
7: เจ้าม
6: ันเป็นรถขนาดใหญ่เฮาก็ต้องเข้าใจบางคนเพิ่นก็เห็นอยู่ดอกเข้าใจอยู่ดอกในระยะผ่านมาแต่ว่าบางเทื่อลืมก็มีอ้าวลืมเบิ่งผัดว่าใครแต่บิดไปอันนี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะดังนั้นการขับขี่รถอย่าขาดสติพวกเฮาต้องเว้าเนาะนี่บางเทื่อคนเฮานะคิดหลายกายโค้งกายหอมมีหลายๆเบิ่นวาง
7: อ้
6: าวคิดเพิ่นไปสัวสิกลับมาได้หอมเฮือนของตนเองนะคิดหลายหลบหลายตาวอยู่หั่นแหละได้สติแล้วก็คืนมา
7: เจ้า
6: อันนี้ก็เป็นบทเรียนของบางคนที่เว้าสู่กันฟังท่านผู้ฟังคนลืมหอมเฮือน
7: คิดกายบ่ต้อง
6: ได้มีสติได้ท่านผู้ฟังขาดสติบ่ได้เน
7: า
6: ะ
7: เจ้าแม่นละก็สําคัญก็คือมีสติทุกข้างเนาะในการขับขี่รถบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่ก็ดีบ่แม่นว่าโอ้ขี่รถเพิ่นไปหลายจนกายหอมนี่
6: เจ้า
7: บาดสิเลี้ยวก็เลี้ยวด้วยความมักง่ายอีกได
6: ้
7: บ่ให้เฮ็ดเด้อพฤติกรรมแบบนี้ถ้าว่ามันกายไปแล้วก็ขอให้กายไปเลยแล้วเป็นเลี้ยวจุดที่ปลอดภัยแล้วจึงกลับคืนมาใหม่เนาะอันนี้ต้องได้เป็นเจ้าการตื่นตัวน้ำกันท่านผู้ฟังเพื่อรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยบ่เฉพาะแต่ตัวเฮาเองได
6: ้
7: ผู้ร่วมทางเฮาพร้อมเนาะบ่แม่นว่าย้อนความมักง่ายย้อนการถือเบาจังซี่มีรายการเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นส่วนหลายก็ย้อนการน้ำใส่ความไวในย้อนการประมาทเดบางคนนี่ก็กระตวงบ่ได้บางคนนี่ก็ขาดสติสิขับขี่รถฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติ
6: ม
7: ขับขี่รถผู้ใดที่ว่าขับขี่รถไปน้ำมักเล่นโทรศัพท์นี
6: ่
7: ก็ยังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะเนาะอันนี้โดยเฉพาะสังเกตเห็นได้บางคนนี่ก็ขับขี่รถนี่ยังก้มเล่นโทรศัพท์ไปน้ำอยู่อนุรักษ
6: ์
7: บางเทื่อนี่ส่วนหลายก็อาจจะเป็นจุดที่จอดไฟอำนาจ ไฟแดงละหยุดอยู่เนาะแต่ว่าไฟเขียวนี่ยังบ่ออกโตจักเทื่อนี
6: ่แนมเบิ่งแล้วแม่นก้มเล่นโทรศัพท์อยู่มือได้บีบแก่ไหล
7: เจ้าอันนี้ก
6: ็ได้เพราะว่าบางคนก็เคยเฮ็ดก็เฮ็ดตลอดโอกาสที่เพิ่นเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถแม่นเวลาหยุดไฟอำนาจไฟอำนาจสีเขียวมาแล้วก็
7: ไปบ่ได้แม่นบ
6: ่เพราะว่าบ่เห็น
7: เ
6: ออท่านผู้ฟังลืมไปก็มีแต่ทางนี้ทางนั้นพวกเฮาก็บ่ติดอกเนาะหลายคนก็หลายความคิดเพราะว่าบางคนก็คิดหลายเกินไปก็มีคิดนําหลายๆอย่างเศรษฐกิจครอบครัวคิดนําการเงินการงานความรักอันใดก็ตามท่านผู้ฟังเวลาที่ท่านคิดเวลาที่อยู่เฮือนบ่หรือว่าเวลาหลับเวลานอนไปแต่ว่าเวลาขับขี่นี่นะอยากให้มีสติกับการขับขี่ให้หลาย
7: เจ้าแม่ละบ่แม่นว่าโอ้ขับขี่รถแล้วใจลอยเพลินไปจังซี่ก็บ่ได้เด้เนาะดึงสติตัวเองกลับคืนมาเด้อมิตรรายการผู้ใดที่ว่าเดินทางเอาไก่แน่ยิ่งต้องมีสตินำกันหลายขึ้นเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้จังซี่เส้นทางทางใต้นี่ก็อาจจะเป็นเส้นทางซื่อเด้เนาะถ้าว่าทางเหนือนี่ยิ่งต้องมีสติได้เพราะว่าเป็นทางโค้งทางสันอ้อมไปตามเปิ้นภูต่างๆระยะนี้นี่ถ้าว่าจะเดินทางก็ต้องได้กดกาเทคนิครถให้ดีเด้อท่านผู้ฟังพวกเฮาเว้าแล้วเว้าอีกเนาะเพราะว่าเป็นห่วงย่านขมาขมั่งขี่ไปเพราะว่าโอ้ระบบเบรกเหยียบเบรกบ่ได้จังซี่ฟอยปาน้ำฝนทางยุเฮือนนี่บ่เป็นหยังแต่ว่าขี่รถเดินทางไปเนี่ยโอ้ปัดบ่ได้มันก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมากลางทางได้เห็นเท่าใด
6: อ
7: ันนี้ต้องมีความเกียมพร้อมนะคะประกันให้ได้ถึงความปลอดภัย
6: จากเทคนิคของรถมันอาจจะขัดข้องในเวลาที่เฮาเดินทางไปอยู่เฮือนนี่ก็บ่เป็นหยังดอกปกติเมื่อวานนี่ยังขี่ปกติอยู่นะมื้อนี้ขี่ได้อยู่ตอนเช้าตอนสวยก็เป็นอันอื่นนี่แหละท่านผู้ฟังเฮามันบ่ฮู้จักว่าอันใดมันสิเกิดขึ้นในตอนหน้าแต่การมีสตินั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมาเว้าสู่มิตรรายการได้หาฟังเป็นการเตือนกันเนาะวินาทีรถกระบะจืดออกข้างทางตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟัง 3:20 นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เพิ่นจับมานี่ก็คือรถกระบะสีขาวเสียหลักจืดออกข้างทางไปตามเอาหัวเฮาอยู่แคมทางเขตเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์สุขดีเหตุดังกล่าวบ่มีผู้ใดรับบาดเจ็บอาจจะมีความสูญเสียเพียงแต่ยานพาหนะเท่านั้น
7: เจ้า
6: เวลากลางคืนหรือว่าเป็นมื้อใหม่แล้ว 3:20 นเมาบ่อยากนอนบ
7: ่
6: สุขภาพบ่ให้บ่ไวบ่ด้วยเหตุและผลอันใดก็ยาถ้าว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องได้พักผ่อนแล้ว
7: เจ้า
6: ต้องได้อยู่เฮือนอยู่ศาลท่านผู้ฟังแต่ว่าทางเดินทางเป็นทางเปียวทางมืดทางมันอันตรายขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องได้คอยเอาหลุดพ้นความไวอย่าใช้ความไวเกิน 3:00 นนี่นะคุณส่วนหลายจะออกไปยังซาวค้าขายเพิ่นไปตลาดตะลีไปค้าไปขายหรือว่าผู้ที่กลับจากเล่นจากเที่ยวมาม ันมีหลายกรณีท่านผู้ฟังแต่หลายคนมักใช้ความไวในโมงนี้
7: เจ้าแมนเพราะว่าขนแจ้งแน่เนาะบางเหตุนี่ก็ไปเล่นมาจนเที่ยงคืนจนดึกจนดื่นขับขี่รถนี่ก็ขาดสติแล้วมันนี่แต่ว่าอีกเห็นหนึ่งก็คือบางคนนี่ก็ไปค้าขายแดงออกตลาดตั้งแต่เช้าๆก็เกียมไว้เนาะแต่ก็บ่อยากให้เกิดขึ้นดอกว่าเป็นอุบัติเหตุพวกเราบ่เพิ่งปรารถนาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเนาะถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยก็พักผ่อนก่อนหรือว่าผู้ใดที่ไปลิ่นไปเที่ยวในกลางค่ำกลางคืนดึกๆดื่นๆนี่นะก็บ่อยากให้ขับขี่ยานพาหนะเด้อเพราะว่ามันอันตรายหลายยานขี่รถไปรถก็บ่หลายเด
6: ้
7: ค
6: ัน
7: ขอนจิแจ้งนะอนุรักษ์บางทีขับขี่รถไปย่านเกิดอากาศรับในนี่นะเสียหลักไปเจิดไปตําเอาสิ่งที่อยู่ข้างทางหรือว่าไปตําเอาคู่กลางทางตําเอาโทดอกไม้ตําเอาเสาไฟหลายๆเหตุการณ์ที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้ว
6: เจ้าเจ้าจ้ะเตือนๆกันไว้เนาะแล้วก็แจ้งให้สังคมพ่อแม่ประชาชนตื่มเนาะสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ไปรับเอาค่าทดแทนให้ฮิปฮ้อนเข้ามาพัวพันเอาค่าทดแทนเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินที่ถูกแล้วรถไฟลาวจีน
7: การพวกเราได้แจ้งเป็นประจำมิตรรายการนอนอยู่ในสี่เมืองเนาะก็คือมี43บ้านก็ขอแจ้งถึงพ่อแม่ประชาชนหรือว่าผู้ใดที่มีญาติพี่น้องที่อยู่ในเขต43บ้านนี
6: ้
7: ก็ขอให้ตื่นตัวเด้อไปแจ้งทางคณะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเพราะว่าพวกเราก็ได้ประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมีนาคมถ้าว่ากายวันที่18มิถุนาปลายนี้นะอนุรักษ์เพิ่นจะได้อุ่นกับสิเป็นทรัพย์สินของรัฐได
6: ้แม่นๆ
7: มื้อนี้ก็ยัง ยังทันอยู่เนาะมีหักก็วันที่5
6: ยังเหลือหลายวันอยู่เนาะไปตรวจพันธ์ในมงรัฐการในวันรัฐการก็แล้วกันท่านผู้ฟังก็จะแจ้งเตือนสำหรับเมืองนาไซทองประกอบมีเซา4บ้านบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านนำเกียงบ้านอีไหลใต้บ้านอีไหลเหนือบ้านสงขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านสงเปื่อยเหนือบ้านสงเปื่อยใต้บ้านพลคำบ้านพลมวงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านปัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพสีและบ้านนาดีส่วนว่าเมืองเศรษฐีมี8บ้านเด้อบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านดงสร้างหินบ้านโคกใหญ่
7: เจ้าและสำหรับเมืองไซเศรษฐาเนาะก็จะมี9บ้านคือบ้านโคกใหญ่โคกน้อยนาเบียนโพนทองบ้านดุงนาไหบ้านไหคำบ้านนาควายใต้บ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้มีรายการแล้วก็มีเมืองหาดไซฟองเนาะมี2บ้านนั่นก็คือบ้านดงพลแฮและบ้านดงโพสีสำหรับท่านใดที่ได้หาฟังผ่านไปแล้ว อยู่ในเขตบ้านที่พวกเขาได้แจ้งไปก็คือ43บ้านกวมเอา4เมืองนี่ก็ให้ฮิปฮ้อนเนาะไปพัวพันมาฮับเอาค่ะสุดเสยท่านผู้ฟังก็คือเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นเจ้าของกับสิตอนดินใดที่ว่ายังบ่ทันได้ครับก็ให้ฮิปฮ้อนเนาะไปแจ้งเด้อมีรายการบ่ให้กายวันที่18มิถุนายนนี้
6: จ้ะโอกาสมาแล้วมีรายการเนาะแจ้งกันตื่นสำหรับข้อมูลใดที่ว่าบ่ทั่วบ่ถึงก็บอกกันต่อๆกันไปเนาะเพราะว่าการทดแทนนี่ก็ท่านจะได้รับผลประโยชน์เด้
7: เจ้า
6: เพราะว่าระยะผ่านมากระทวงเท้ามาหลายเดือนแล้ววันนี้เพิ่นให้แล้วก็ต้องได้ฮิปฮ้อนไปเอาเนาะผู้ที่ยังบ่ทันได้ไปเอาก็อาจจะแม่นบ่ฮู้บ่ฮู้เน
7: า
6: ะ
7: เจ้า
6: แล้วก็สำหรับการเดินทางมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันศุกร์ท้ายอาทิตย์เป็นคืนเท่าไหร่มีแผนไปใส่มื้ออื่นวันเสาร์และวันอาทิตย
7: ์
6: ระยะนี้ประเพณีประเภทบุญบั้งไฟนี่คือสิเบิดระบ่เวินวังเน
7: า
6: ะ
7: บ่แน่ใจคือกัน
6: ถ้าว่ายังมีอยู่ท่านผู้ฟังเนาะพวกเราเตือนกัน
7: เรื่อง
6: ของการเดินทางเดินทางนี่ไปเป็นขบวนเพิ่นเอิ้นว่าไปเสิ่งบั้งไฟนะ
7: อู
6: ้เห็นอยู่ทาง Facebook นี่เป็นตะม่วนแต่ว่าเรื่องของความเมาเนี่ยนะพวกเรายังเป็นห่วงอยู่เวลากลับบ้านกลับเฮือนนี่ให้มาฮอดบ้านฮอดเฮือนปลอดภัย
7: เจ้า
6: ความมวลความซื่นก็ให้มีความปลอดภัยก็ให้มี
7: เจ้าแม่นแหละบ่แม่นว่าจะมีแต่ความมวลซื่นนี่จนขาดสติก็บ่ได้เนาะมีรายการเรื่องกินเรื่องดื่มนี่พวกเราก็ห้ามกันบ่ได้แต่ขอให้มีสตินํากันถ้าว่าดื่มแล้วเมาแล้วก็บ่อยากให้เขาขับขี่ยานพาหนะอะไรมีรายการเป็นห่วงเนาะบ่อยากให้เกิดความเสียหายบ่อยากให้เกิดอุบัติเหต
6: ุแม่น
7: อยากให้ทุกคนไปมาได้แต่ก็ให้กลับอยู่ในสภาพปกติเน
6: า
7: ะเพื่อความปลอดภัย
6: เจ้าแจ้งสังคมอีกเท่านึงเนาะต้องขอขอบใจการเสนอเรือจากหลายๆภาคส่วนบีแบงน้ำใจสู่น้องนักเรียน
7: เจ้า
6: โรงเรียนสนเผากินนอนโรงเรียนกินนอนสนเผาถงของเมืองวังเวียง
7: เป็นแ
6: บงจัดเนาะทีมงานและองค์การจัดตั้งมหาสนของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องขอขอบใจครอบครัวลุงภูมีบ้านหนองเนียงรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8บริษัทประกันภัยทิพยะซื้อกระเป๋าอุปกรณ์การเฮียนี่รวมมูลค่า25ล้านผลได้มีรายการเนาะละกาบริษัทอาฟ้าสำรวจขุดค้นแห่ธาตุกสิกรรมการค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวมอบเข้าห้อยกิโลแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิงจันทร์บริษัทเทสอินพอร์ตเอ็กพอร์ตบริษัท PS Furniture ครบวงจรบริษัท Honda New จิบเซ้งสาขาบางเวียงห้านยินเสียวเผยห้านนางพุทธวรครอบครัวสมลาพิมวงเนาะทีมงานขับขี่ปลอดภัยของเฮานี่ก็มอบน้ำดื่มแล้วก็ข้าวสารครอบครัวอดิศักดิ์ศรีดาวงมอบข้าวจีนมคุณลาวโทรคมมอบมี6แก้ว
7: และนอกจากนั้นก็ยังมีบริษัทมีโซ่เนาะมอบผ้าปิดปากจำนวน2แก้วใหญ่แล้วก็ทั้งนี้ทีมงานของรายการเพลงสากลเพิ่นก็ได้มอบน้ำดื่มซาวแพ็คเนาะในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบใจนำครอบครัวแล้วก็ทางบริษัททางห้างต่างๆที่ได้ซุกยู่ส่งเสริมบ่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้น้องนักเรียนก็คืออยู่โรงเรียนกินนอนสนเผาเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และมื้อนี้ทั้งทีมงาน3องค์การจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาก็กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็ขออวยพรไซให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยเนา
6: จ้าเดินทางอย่างปลอดภัยมีสวัสดิภาพ
7: เจ้า
6: ประสบผลสำเร็จในการร่วมกิจกรรมในที่นี้ละกาผู้ที่จะเดินทางร่วมก็คือกันบริษัทห่างห้านทีมงานต่างๆก็คือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอให้มีความสุขบวกกับมื้อนี้ฟ้าอากาศที่บางคนว่าอุ๊ยเป็นใจอยู่แล้วมีไปเล่นไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพพร้อมเนาะบุญกุศลที่ท่านสร้างในมื้อนี้ขอให้กลับคืนสู่ท่านห้อยเท่าพันเท่าโอกาสหน้าอยากให้ร่วมกิจกรรมน้ำพวกเฮาเติม
7: เจ้าเพิ่นว่าสบายดีโคสุขทั้งสองเพิ่นว่า
6: ทาง
7: เมืองนั้นทางหลวงพระบาง
6: เจ้า
7: โอ้ติดตามพระฟังที่ทางแข่งหลวงพระบางจ้าอากาศฮ้อนเอ้าแต่เศร้าเด้ออ
6: ากาศฮ้อนฮะเอ้าแต่เศร้าต่างจังแล้วก็น้องจันเนาะเออรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังอากาศฮ้อนก็อย่าใจฮ้อนตามอากาศแต่ว่าระยะนี้ก็ระยะของการทำการผลิตฤดูฝนแดงเออสุขภาพทางกายความพร้อมกะเกี่ยมลงสู่นาปีนี้ขอให้เต็มห้อยสำหรับชาวเกษตรกรไห่นาหัวสวนกบเฮาเนาะผู้เดินทางในนครเวียงจันทน์ก็คือเดินทางในขอบเขตทั่วประเทศก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วเนาะพวกเฮาต้องลามิดรายการไปเพียงเท่านี
7: ้สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมง5ปีต่อหน้านับแต่ปี2530คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะขยายระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทางยกสูงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลวันนี้ท่านลิตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าแขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่ก่อสร้างและขยายระบบน้ำประปาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเทศบาลแขวงและเมืองได้สมใส่น้ำประปาที่มีการคุ้มครองอย่างปลอดภัย90ส่วนห้อยขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภิบาลระบบบำบัดน้ำเปื้อนในตัวเมืองให้ได้50ส่วนห้อยยกสูงประสิทธิภาพเวียกงานคุ้มครองและให้บริการน้ำประปาสุขภิบาลด้วยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้ตื่นว่าเคียงคู่กับการขยายระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศแล้วคณะการโยธาธิการและขนส่งจะก่อสร้างแล้วป้องกันตะฝั่งเจือนตามแม่น้ำโขงน้ำเหืองน้ำสาขาและอื่นๆเพื่อปกป้องรักษาตะฝั่งสายเดนระหว่างประเทศและป้องกันภัยน้ำท่วมบรรดาเมืองเติมอีกจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือ

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไถเฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกคันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ลามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั่นบ่
0: โอ้โยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นใดต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเสี่ยวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

0: ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเขาและส่งต่อที่ FM 94.3 MHz นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับชมรับฟังได้เนาะผ่านทาง Facebook Live กำลังดำเนินรายการสดทั้งเพจ Loud National Radio มีรายการท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมก็สามารถทักทายสบายดีกันเข้ามาได้เนาะและการรายงานสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นแนวใดมื้อนี้โดยเฉพาะกันอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้อากาศดีเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วรู้สึกว่าเวรวางฝนจะตกแต่เมื่อคืนพุ่นใดแล้วก็ฟ้าลมแห้งแห้ง
1: เจ้า
0: แล้วก็ฝนตกแห้ง
1: เจ้า
0: แล้วก็เช้ามันก็รู้สึกว่าเวลาคนไปเวียนไปงานแล้วก็ใครแน่เนาะฝนบ่ตกเพราะว่าอีตอนที่บางคนก็ต้องขี่รถจักรเด้พุ่นใด
1: เจ้าร
0: ถจักรแน่เนาะ
1: เจ้า
0: ในการไปกันมาหรือว่าผู้บางคนขี่รถใหญ่ก็สิใครแน่เนาะแต่เมื่อเช้านี่ก็รู้สึกว่ารถก็แออัดหลายเพราะว่าย้อนว่าการฝนตกผู้บางคนก็จะขี่เหยียดรถใหญ่ไป
1: เจ้าเวลาการเดินทางกันไปกันมาน้องเส้นทางเมืองเส้นทางเปียก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเด้อสำคัญก็คือขับขี่รถให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเนาะเพื่อความปลอดภัยและข่าวสู่แน่ๆจากทางรายการพวกเฮาเมื่อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเที่ยงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดนมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้มาพบพ่อกับบรรดาทานในมื้อนี้ทายผู้ฟังก็เป็นอีกมื้อนึงที่มีความหมายความสำคัญเนาะวันที่5มิถุนาก็แม่นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมโลกทานผู้ฟังฉะนั้นก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้เนาะปกป้องรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปและพบพ่อกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ท่ามกลางอากาศที่ดีเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แตกต่างจากเมื่อวานในเมื่อวานนี้อากาศร้อนอากาศร้อนเอาหลายแต่ว่าวันกี้นี้เวิ้นวางกาดำเนินรายการผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะมีรายการกายภาพเพื่อเสียงกันเด้อแล้วก็สืบต่อในการจัดรายการสีสันเสียงเพลงเนาะเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฟังมาต้อนให้มีรายการหลายๆคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางคนนี่ก็เข้าเข้าสู่ในการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่เนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดอยากรับฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้บ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทงบ้านนาโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้เนาะ030 5787052และการสบายดีเด้อทางบ่าวบินเดียวเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ทักทายสบายดีมีรายการทุกคนเนาะที่เข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ตอนต้นรายการนี้อนุญาตรับสายนะไม้กันก่อนสบายดี
0: สบายดี
2: สบายด
1: ี
2: ม
1: ี
2: โอกาสด
1: ี
2: เด้
1: สบายด
2: ี
1: ก
2: ็
1: แพงเจ
2: ้
1: า
2: เป็นทางไปเตา
1: เนาะ
2: เรือนดีเป็นมณีนะ
1: อากาศเย็นดีเนาะเจ้าเมื่อนี้ฟังเป็นอย่าง

0: งคนนั้น
1: อ๋อ
0: เออเขาฟังเพลงเลยเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงอย่าง
0: น้ำพ่นตกมาจากฟ้าน้ำตาตกมาจากใจ
2: โอ้พอดีเข้ากับบรรยากาศเลยเนาะเพลงนี้
1: เจ้า
0: เออขอบคุณเด้อ
1: เจ้า
0: แม่ไปยุงคงมีประคำนาเรียนได้เรียนจนไม่กันตาลา
1: เจ้า
0: ไอ้สมนิดเจ้าเพียดีเด้อ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไอ้ต้นนั้นเราต้นรำเรียงแน่
1: เจ้า
0: ไอ้ใจซุนเราน้ำซวงเราอดคุกสะอาด
1: เจ้า
0: เราต้องฝากเด้อ
1: เจ้า
0: เปลี่ยนภาษาที่เซ่นน้องสาวสองคนนั่นเด้อ
1: เจ้า
2: ขอบใจหลายเด้อ
0: คิดพอเด้อ
1: เจ้า
0: คิดพอเด้อเด้อมันอยู่คิดพอลิงได
1: ้ขอบใจเด้อคิดฮอดคือกัน
0: นี่คือว่าได้เชิญหลายสุขโทษได้ดีใจไปฟังเสียงน้องแล้ว
1: ขอบใจเด้อโอเค
0: บ่แม่นรอเล่นเลยคิดฮอดเทนี่แ
2: หละรู้สึกว่าเออเพลงนี้เพิ่นมาหวานแต่เศร้าเลยได้พอสองคนโอ้ยคือบ่ได้กินข้าว
0: ก็ได้ดีดีจะพูดตัวอันนี้อันเลย
1: สมมาลาบ
0: ่เออสมมาลาหันยังถามเราได้ถามแม่เพื่อน
1: อ๋อเจ้าเจ้า
0: ต้นน้ำต้นเกลือจะทางใดผู้ได้ต้นน้ำต้นเกลือ ต้น
1: น้ำต้นเกลือเจ้าเจ้า
0: ได้ถามได้ถามเบอร์เดี๋ยวคุณมุ่งเพื่อนเลยคุณเขาอันความคิดฮอดนะ
1: อืมเจ้าคิดฮอดคือกันเด้อแทงเด้อยินดีมีแฮงเอื้อยส้มบี
2: ส้มบี
1: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจขอบใจเอื้อยแพงเนาะเพิ่นก็เป็นมิตรรายการประจำประจำตะกี้สุทธนอมก็จัดรายการกับต้นกล้วยเนาะก็จะหลายคนก็จะฮู้ในน้ําต้นน้ํากับต้นกล้วยเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงผังรายการใหม่
2: เจ้า
1: ก็เลยว่าได้แยกกันไปอืมแล้วก็ฮาพี่ซอบอืมฮาพี่ซอบแต่ละรายการปกติคือเก่าก็ขอบใจทั้งเอ้ยแพงเด้อที่ยังจือเสียงเฮียงน้ํากันได้อยู่เนาะส่วนว่าในน้ําเสียงเพลงน้ําน้ําฝนตกจากฟ้าน้ําตาตกจากใจแต่ตอนนี้ทีมงานพวกเรากําลังซอกหาให้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าว่าซอกบ่เห็นนี่ก็จะได้เอาเสียงเพลงน้ําตาฟ้าทดแทนก็แล้วกันเด้ออ่ะตอนนี้อนุญาตรับอีก1สายสบายดี
2: สบายดี
3: โดยสบายดีคนสุขาทั้งสองคนทำงาน
1: เจ้าเจ้าสบายดีสบายดีแม่มานิลาบ่
3: โดยแม่แล้ว
1: สบายดีเด้อบ่ได้ยินเสียงเด้อเน
3: า
1: ะ
3: บ่ได้ยินอันนี้ทางแถวบ้านนี่ก็อากาศที่เย็นสบายบ่เป็นหยังเย็นสบายสบาย
1: อากาศดีเนาะมื้อนี้เนาะ
2: เจ้า
1: เหมาะแก่กันนะครับฟังเสียงเพลงม่วนๆเหมือนว่า
3: เด้อแม่แล้ว
1: เจ้า
3: อันนั้นไม่ได้ขอฟังเพลงเด้อ
2: เจ้า
3: ห้องเอื้อยสิตายว่าเด้อ
1: เจ้า
2: เอื้อยสิตายบ่เนาะ
1: บ่แม่นห้องอ้ายบ
3: ่บ่เอาห้องเอื้อยนี่แหละ
1: เอาห้องเอื้อย
2: แทนเนาะ
3: ห้องเอื้อยอันห้องอีห้องอันเข้าแล้วหัวใจมันล่าลอยครับ
1: เ
3: อื้อยสิตาย
1: บ่เจ้าเจ้า
3: เอาเพลงนี้มอบเด้อ
1: เจ้าเซนเลย
3: บ่ให้น้ำเพชรเกาหลีแล้วไม่วันมึงเปลืองไม่เพลงวังเหลียงไม่คำนาเรียนพร้อมด้วยคู่ขวัญใจพระทอง52เด้อ
1: เจ้า
3: แม่จันทราแม่เวียงสอนแม่วอนพ่อวอนแม่ภัยแม่เผย
1: เจ้า
3: เก้าเดือนนั้น
1: เจ้า
3: แม่บัวเพียนแม่คำผิวแม่ติ๋มแม่แสงนาซายสาวบุญจันทร์สาวสุดสาวอ้อยสาวนางสาวตะกี้สาวม่องลุงภูคาไม้ภูมีไอ้เบ่าลีโคเกะเบ่าลีอันน่ะไอ้เบ่าบุญช่วงไอ้เบ่าล่องแพได้สอนวังเวียงไอ้เบ่าเพียน
1: ดา
3: ลุ่มไอ้เบ่าออดบ้านบัวหนองสะบ้าอ้อยคุณสะอาดบ้าใส่ตัวบ้าคำเล็กมงเสียงบ้าประตูเอ็มปีน้องถิง
1: เจ้า
3: พิเศษพิเศษไทยบ้านนครหลวงอีกเด้อยังคงตัวเก่าเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
3: พิเศษบ้าให้คุณโชว์ทั้งสองที่เป็นเสียงอ่อนนุ่มนวลม้วนที
2: ่สุดเลยเจ้า
3: เจ้าจะได้ก็ติดคำว่าฮักกันมีกำไรฟัง
1: เจ้าเจ้าขอบใจแม่มานิลาเด้อ
3: เดยว่าจังหลายทักทายสบายดีเท่านี้
1: เด้อขอบใจสวัสดี
2: สวัสดีเจ้า
1: หากกันไว้มีแต่กำไรเน
2: า
1: ะดีกว่าสังกัดได้ขาดทุนได้สุทนอมขอบใจเนาะดังแม่มานิลาเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะจังไหนทีมงานพวกเรากำลังค้นหาให้เสียงเพลงเนาะห้องเอื้อยสิตายหวาเพิ่นว่าอากาศสำหรับเสียงเพลงน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจนี่ทั้งไอ้เบาอาจกำลังค้นหาอยู่เนาะถามว่าซ่องบัวเห็นนี่จะขอเป็นเสียงเพลงน้ำตาฟ้าซะเนาะน้ำตาฟ้าจะทดแทนไฮเดอร์มีรายการสบายดี
3: สบายดี
1: จ้าสบายดี
4: เก่าแล้วอยู่บ้านเนาะมึงเอ็นตน้ำ
1: เจ้าห้องได้เด้อยังเป็นคนเก่าคนเดิมอยู
4: ่และการนั้นคือว่าหายไปจับมือใส่กัน
1: อ๋อเจ้าเพิ่นมีการปรับปรุงผังรายการใหม่ต้นกล้วยกันยังอยู่คือเก่าเด้อเจ้า
4: เรียกว่ามาฟังเดี๋ยวนี้เราฟังกันเดี๋ยวจะพอออกเป็นรายการอันเมื่ออย่างเรานิทานอันนั้น
1: โดยแมนๆนิทานเพื่อนบ้านบ่นี่แหละเน
4: า
1: ะ
4: นิทานเพื่อนบ้าน
1: เจ้ายังคิดฮอดกันอยู่บ่บ่ได้ยินเสียงโดนเจ้า
4: เมื่อนี้เสียง2คนจักคู่กันอยู่ๆก็หายบ่มาจักเด้ออ่ะเป็นจังได๋
1: เจ้าเจ้า
4: เมื่อนี้ขอฟังเพลงเลยเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงหยังเน
4: าะบ
1: ่
4: เห
2: ็
4: นหน
2: ้
4: าได
2: ้
4: ย
2: ิน
4: เส
2: ีย
4: ง
2: ก็
4: ใครแน่
1: ข
4: น
1: า
4: ดเพ
1: ิ่
4: งม
1: ัน คือ
4: เ
1: พิ่งบ่เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังใครแน่เห็นบ่
4: เจ้า
1: เดี๋ยวจะให้ทีมงานซ่อมให้เด้ออ้ํามอบให้ไผบ
4: ่ว่าไผสาเพลมันเกียเด้อเด้อ
1: เจ้า
4: เจ้า
1: เจ้า
4: แล้วก็มอบไผก็ต้องกันต่องาน
1: เจ้าเจ้า
4: พิเศษมอบไปเส้นอาจารย์มาติดใจเด้อ
1: เจ้า
4: เจ้าขอบใจเด้อ
1: ขอบใจโชคดีสบายดีเนาะขอบใจมิตรรายการเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาม่วนๆเนาะแต่ละเสียงเพลงนี่ก็บ่ธรรมดาได้สุธนอมบางคนนี่ว่าโอ้อ่อนซอนเด้เสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำก่อนเข้ามานี่มีแต่เพลงม่วนๆเพิ่นน่ะฟังแล้วก็อ่อนซอนไปนำอยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมก็กิ้งก้างยกสายโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052ก็แจ้งเติมเนาะมิตรรายการหลายๆคนนี่ก็คุ้นเสียงอยู่ว่าตะกี้ก็จัดเก้ากับต้นกล้วยเนาะต้นน้ำต้นกล้วยดำเนินรายการน้ำกันแต่เนื่องจากว่าพวกเราก็ได้มีการปรับปรุงผังรายการคืนใหม่ก็เลยได้สลับซับซ้อนทำหน้าที่ฮับพิซซอบของแต่ละคนเนาะแต่ละคนนี่ก็มีรายการประจำเนาะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ไปใส่เด้อยังอยู่บอนเก่าเนาะตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้ฮับฟังเสียงเพลงจากไอ้แพงได้แนะนำกันเข้ามาเนาะน้ำฝนตกจากฟ้าน้ำตาตกจากใจเหมาะกับบรรยากาศเลยสุธนอมเนาะอากาศดีๆแบบนี้ขอนแจ้งก็มีฝนตกมาแต่ว่าตอนเช้ามานี่ก็ดีได้ที่ฝนเช้าตกถามว่าตกนี่ก็สิพบความยุ่งยากผู้ที่ว่าไปเวียกไปงานไปส่งลูกแน่ขับขี่รถใหญ่นี่ก็สิสบายแน่เนาะแต่ว่าขี่รถจักรนี่โอ้ยยุ่งยากหลายแต่ก็ดีมื้อนี้ฝนเช้าก่อนแล้วก็อากาศดีมื้อนี้เหมาะแก่การรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาเสียงเพลงนี้ฝากไปทางลุงภูมิเด้อแล้วก็ทางไอ้เบาคำเล็กเนาะเบาสอนเบาใส่สนเบาออดนำเด้อแล้วก็ทั้งเบาน้ำสวงแน่แล้วก็ทั้งแม่มณีลาพร้อมถ้าว่าเสียงเพลงนี้จบแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงทีแม่มณีลาได้แนะนำกันเข้ามาห้องเอื้อยสิตายหวาแล้วก็ฝากไปทางพอทองรักหาน12ทั้งแม่คำน้ำเนาะฝากไปทางแม่วอนพอวอนแม่บัวเพียนแล้วก็ครูขวัญใจของแม่มณีลานั่นก็คือบ่าวนครหลวงเด้อก็ยังเป็นคนเก่าคนเดิมอยู่เนาะ
2: จ้
1: าตอนนี้เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้วม่วนๆนํากันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าขี่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่านเถียง
2: กี่เอ้ย
3: เป็นยังพ่อ
2: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
3: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
2: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
3: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
2: ื้อแม่นแนวนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งไหมพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแฮงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
3: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
2: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่ส้มเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์0212128922

0: ปล่อยเกมหน่องปล่อยเพิ่นว่าซั่นได๋เมินวางเพิ่น
1: เจ้าในรายการที่เพิ่นขอมาเนาะ
2: เจ้า
0: เฮาก็ได้ฟังน้ําเพิ่นน้ํามวลกันไปเซ้าเลย
2: ฟังแล้วก็อ่อนซอนเนาะเจ้าแม่พรนําได้นี่กับเสียงเพลงนี้ขอบใจเด้อทางแม่มณีลาแนะนําเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาเนาะห้องเอ้ยสิตายว้าเพิ่นว่าแล้วก็ติดต่อด้วยน้ําฝนตกจากฟ้าน้ําตาตกจากใจเนาะ2เสียงเพลงผ่านไปแล้วฟังให้เป็นความสุขเนาะกับมิตรรายการทุกคนรับฟังแล้วก็อย่าลืมเด้อยิ้มไปนําเด้อมิตรรายการให้ความสุขกับตนเองเนาะผ่านทางเสียงเพลงรายการพวกเฮายินดีส่งกําลังแห่งใจเป็นเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮามื้อนี้กําลังสุขสุขหรรษาได้ขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะในการใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวและครอบครัวผู้ใดที่ว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางก็ขอให้ทุกคนจงมีความเกี่ยมพร้อมก่อนออกเดินทางเนาะและสําหรับผู้ใดที่ว่าจะเดินทางไกลแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ทานปกครองทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเนาะเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่5มิถุนายนนี้
0: เจ้า
2: ซึ่งความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังมีกำลังอ่อนหาปานกลางที่จะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศนี้จะร้อนอยู่ท่านผู้ฟังและก็จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเนาะในบางเขตบางพื้นที่และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ว่าทางภาคเหนือด้านตะวันออกก็คือทางแขวงพงสาลีแขวงหัวพันนี่ก็คือทางแขวงเสียงขวางอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำท้าจะมีฝนตกเด้อในระดับคอยหาปานกลางท่านผู้ฟังและทั้งแขวงหลวงพะปางสยบุรีนี่ก็จะมีฝนตกเส้นเดียวกันแต่ว่าอาจจะตกในบางโอกาสบางพื้นที่แล้วก็ยุนที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเนาะฉะนั้นผู้ใดที่ว่าจะเดินทางก็ต้องมีความเกี่ยมพร้อมให้ดีผู้ใดที่ว่าขับขี่รถจักรนี่นาก็ต้องได้เกี่ยมพร้อมเสื้อผ้ากันฝนไว้เนาะแล้วผู้ใดที่ว่าขี่รถใหญ่ก็ต้องได้กวดกาเทคนิครถให้ดีเนาะฟอยปัดน้ำฝนได้ระบบเบรกได้ค่ะประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนเดินทางฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันขอบใจเนาะเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาบางทีนี้ผ่านทาง Facebook Live มิไผ่แนนสุธนอม
0: ก็มีเอ้ยคำไม้บอกเพื่อนว่าสบายดีขอเพลงเนเกี้ยวสาวเมืองเฟืองแล้วก็สาวดอกฝ้ายสบายดีโคโซกขอเพลงมักเบาหุ่นใหญ่ถ้าฟังอยู่เด้อเพื่อนว่าถ้าฟังเตะตอนเช้าไลฟ์เพื่อนเนาะก็ไม่ได้เปิดให้ก็ต้องได้ขอโทษหลายๆเนาะแต่ว่าเฮากับสิพยายามเนาะถ้าบางมีก็ให้เบาเทคนิคของเฮาแหละเพิ่นเบิ่งให้แบบจะมีบอเพลง
2: เจ้าทางไอ้เบาอาจเนาะกำลังค้นหาไฮเดอร์เสียงเพลงหักมักเบารุ่นใหญ่เพิ่นว่าโอ้รุ่นน้อยนี่ก็บ่มักได้ต้องมักรุ่นใหญ่เอ้ยใหญ่ทีนี้ก็หมายความว่าหุ่นหางใหญ่หุ่นใหญ่หางใหญ่นี่เนาะเรื่องการความหักความมักนี่ก็บ่คือกันได้ของแต่ละคนแต่คือแม่มณีลาเว้าหั่นแหละหักกันไว้มีแต่กำไรสังกันนี้มีแต่ขาดทุนได้เนาะอันนี้เป็นสโลแกนไว้เด้อมิตรรายการแล้วก็ขอบใจทุกคนเนาะที่แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live เพราะว่าบางมือพวกเขาก็ดำเนินรายการสดแต่ว่าบ่ได้ไลฟ์สดสุธนอมแต่หลายคนก็โทรมาถามว่ามื้อนี้คือบ่เห็นหน้าเนาะคือได้ยินแต่เสียงมื้อนี้ได้ทั้งเห็นหน้าเห็นภาพแล้วก็ยินเสียงไปนำเนาะส่งกำลังแห่งใจให้กันและกันเด้อและการเสียงเพลงที่มิดรายการแนะนำกันเข้ามาตอนต้นรายการเพิ่นว่าเสียงเพลงอย่างน้อเพิ่นว่าได้เห็นบ่เห็นหน้าได้ยินเสียงกะใครเนก็คุ้นๆอยู่เนาะแต่ว่าทางบ่าวอาจพวกเขากำลังซอกหาอยู่แต่ก็ค้นหา
0: ซื้อเพลงแท้ๆมันซื้ออย่าง
2: แม่แ
0: ม่หรือว่าอาจจะเป็นเนื้อของเพลง
2: เนื้อเพลงเจ้าถ้าว่าผู้ใดฮู้แล้วก็แจ้งแน่เด้อแจ้งซื้อเพลงมาให้แน่เน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวครับใส่กันเน
2: า
0: ะ
2: ครับใส่นะไม้สบายดี
3: สบายดี
2: เจ้าสบายดีลุงใหญ่พวกเฮา
3: ฟังเพลงเด้อ
2: เจ้าฟังเพลงอย่างน้อ
3: ดูว่าลำจ้ะตาข้างข้างเสียงอะไรนะครับ
2: เพลงลำบ
3: ่นี่แหละเป็นลำเป็นกึ่งแบบนะฮะแบบถึงเรื่องแบบทั้ง
2: หมดอ๋อซื้อลำว่าได้ไหนเนาะสัญญาณบ่ค่อยแจ้งไปไหน
3: ตาข้างข้าง
2: เบาร
0: ู้สึกว่าเสียงยังเป็นคัดๆเนาะตอนนี้
2: ฮัลโหล
0: หรือว่าเพิ่นบ่มีสัญญาณ
2: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่โอ้สัญญาณน่าจะเป็นนําระบบสัญญาณเนาะลุงใหญ่ถ้าว่าอยู่บอนที่มีสัญญาณนี่ก็โทรเข้ามาใหม่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ก็เสียงเป็นคัดๆแน่เลยจับใจความบ่ได้เนาะเจอแต่ว่าเป็นเสียงล้ําแล้วก็อาจจะเป็นการล้ําผสมผสานกันแน่เนาะอ่ะครับสายนะไหมสบายดี
3: สบายดีเพื่อนขอไปเมื่อกี้บนนั้นเป็นนาฮักสาวโคศกกันวะ
2: โอ้ฮักสาวโคศกโอ้ต้องแมนเลยเนาะโอ้มาแล้วฟู
0: ฟ
2: ู
0: สุดตอนนี้มาบอกเขาได
2: ้คนๆอยู่เออเน
0: า
2: ะ
0: สุดบอกสองคน
2: คนเดียวอ้าวแมนโอ้เนี่ยจื้อแล้วเนาะวันนี้เนาะจื้อบอเห็นหนังก็ได้ยินเสียงกับใครแน
0: ่จื้อขึ้นใจแล้ววันนี้นะ
2: ขอบใจเด้อ
0: ใจ
3: เ
2: จ้าเจ้าโชคดีเนาะฮักสาวโคศกเด้อเบาอาดเด้อฮักสาวโคศกเนาะเพิ่นแนะนํามาแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อที่ได้แนะนําเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาอาจจะมอบเสียงเพลงนี้อ้อเพิ่นโทรเข้ามาใหม่แล้วเนาะน่าจะอยู่บนที่นี้สัญญาณนะสบายดี
0: สบายดี
3: บ่าวห้องเฒ่าสิเอาเท่าใด
2: โอ้ห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดโอ้เจ้าถ้าบ่มีได้สำรองไว้บ
3: ่กันบ่มีก็เอาอันนี้นะ
2: คิดก่อน
3: เอาหักสาวอ้วนก็ได
2: ้หักสาวอ้วน
3: อันเพิ่นเปิดอยู่ก่อจะทำนี่ฮะ
2: โอ้เจ้าเดี๋ยวจะให้ทีมงานซอกให้เด้อบ่าวอุทัยก็เปิดอยู่เนาะเจ้า
3: ห้องเฒ่าเสียวเท่าใด
2: ฮะห้องเฒ่าเสียวเท่าใดเจ้า
3: เปิดเด้อ
2: เจ้าเอามอบให้ไผบ่เสียงเพลง
3: ทุกเสียงทุกกาบ่ออดมันคือว่าเด้อ
2: เจ้า
3: แม่เพลงเฒ่าแล้วกันน้อย
2: เจ้า
3: เจ้า
2: ขอบใจโชคดีเนาะเมื่อกี้นี้ก็สัญญาณเป็นคัดๆแน่สุถนอมเลยจับใจความบ่ได้ปานใดแต่ก็ขอบใจทั้งลุงใหญ่เด้อที่ยังก
0: ิ้
2: ง
0: กาง
2: โทรมาคืนอีกกลับคืนเนาะแต่ว่าสัญญาณก็แจ้งดีแล้วเนาะเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ก็คือฮู้นํากันบางบ่นี่ก็สัญญาณบ่แจ้งดีปานใดเด้เนาะฉะนั้นผู้ใดที่โทรเข้ามานี่ก็รับฟังผ่านทางวิทยุเอาเนาะสัญญาณจะแจ้งชัดเจนเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนเนาะฮักสาวโคโซกเนาะแล้วก็จิตติดต่อด้วยมักเปารุ่นใหญ่ม้วนๆนํากันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะม่วนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปลงฮักเสาโคสุกแล้วก็ติดต่อด้วยมักเบารุ่นใหญ่เนาะฟังท้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี
3: ้
2: และการขอบใจเด้อแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทั้งหลังไม้แดและกาทั้ง Facebook Live เนาะที่ได้ประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเฮา
3: ก็คือเพื่อนบัง
2: เจ้า
3: เบาคำลิกเพิ่นก็ขอมาเนาะเพิ่นว่าสบายดีสาวโคซุกทั้งสองมื้อนี้ขอเพลงเสียดายไอ้เอาเมียกอนเพิ่นว่าฝากให้เมมณีลาเมจันทราสาวเพลงนวลแก้วเบาสอนเบาเล่เมเพิงเมบัวเพียนและมีรายการเมื่อทุกคนเด้อแล้วเพิ่นก็ยังบอกอีกว่าฟังอยู่ทางเมืองเฟืองเสียงแจ้งดีอากาศคึมๆอยู่เด้อขอบใจเด้อเบาคำลิกเด้อที่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็ได้เซตมาทาง Facebook Live
2: เจ้าก็ขอบใจเนาะทางเบาคำเล็กสลายก็ได้ยินแต่ซื้อเสียงเฮียงน้ำได้ไบางมื้อเพิ่นก็โทรเข้ารายการแน่เพิ่นก็เป็นแฟนรายการทาง FM 103.7 MHz ของพวกเฮาเนาะขอบใจ
3: ได้เนาะเมืองเฟืองเนาะเมืองบางเนาะมื้อหน้านี่เฮาสิได้มีแผนไปเยี่ยมยามมีรายการบ่ทางเมืองเฟืองนี่
2: เจ้า
3: เอาสภาพอากาศดีๆเนาะเมืองบาง
2: มีโอกาสก็จะได้เดินทางไปเล่นไปเที่ยวต่างไปเยี่ยมยามมีทางแฟนรายการอยู่ทางพุ่นนำเนาะก็ขอบใจเมมณีลาเด้อวังกีนีกาหลังไมค์ก็ได้แนะนำแล้วก็ได้ถามข่าวๆก็เนาะโอ้เพิ่นว่าโอ้บ่ได้ยินเสียงดนหายตัวไปใส่เนาะทางต้นน้ำต้นกล้วยก็บ่ได้หายไปใส่เนาะยังอยู่บน
3: รายการประจำเนาะ
2: เจ้ายังอยู่บนเก่าผ่านมาหลายคนก็เคยได้รับฟังรายการพวกเฮาเด้อแล้วก็เนื่องจากว่าปรับปรุงผังรายการใหม่ก็เลยได้ซับซ้อนกันขึ้นใหม่เนาะแต่ก็ยังประจำอยู่วิทยุคือเก่าเด
3: ้อ
2: ขอบใจทุกคนเนาะที่ส่งกำลังแห่งใจให้กันและกัน
3: เจ้า
2: และเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:52 นาทีเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังทรงท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเกี้ยวสาวเมืองเฟืองเนาะที่ท่านคำไม้เพิ่นได้ขอเข้ามาแล้วก็ติดต่อด้วยเสียงเพลงมักสาวอ้วนเนาะจากลุงใหญ่พวกเฮากำลังรอท่ารับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับมื้อนี้พวกเฮาก็จะส่งปิดท้ายด้วย2เสียงเพลงก็แล้วกันเนาะถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะฝากให้ทั้งไอ้เบาคำเล็กเด้อเสียดายไอ้เอาเมียก่อนแต่ว่าอย่าเฝ้าน้อยใจได้เนาะ
3: เจ้า
2: ทันมื้อนี้ก็ยังมื้อหน้าก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะพวกเฮาก็ออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 นสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเล่นยาหาปีผ่านมาคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักได้เปลี่ยนเจ้าการติดตามและเก็บกรรมสภาพแนวคิดทางเสียงสังคมบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นในสังคมถ้อยทำนองบิดเบือนใส่ห้ายป้ายสีของอิทธิกำลังปรปักษ์ดำเนินกองประชุมส่งแสงข่าวขันศูนย์กลางประจำเดือนสรุปสั่งรวมรายงานการแค้นไว้เวียกงานโฆษณาอุมโฮมของคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักคณะโฆษณาอุมโฮมท้องถิ่นและการเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดของบรรดากระทรวงองค์การรายงานคันถึงเป็นปกติในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอุมโฮมขององค์คณะพักคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักระยะ5ปีต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพักครั้งที่5องค์คณะพักคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักที่จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ท่านคำมรจันทจิตห้องคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาได้ฝึกอุมโฮมเวียกงานไอทีให้พนักงานคณะโฆษณาอุมโฮมแขวงจำนวน18แขวงฝึกอุมโฮมผ่านระบบห้องประชุมทั้งไกลเว็บไซต์ฝึกอุมโฮมระบบลงทะเบียนออนไลน์ระบบห้องการทันสมัยของรัฐบาลการนำใช้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ให้พนักงานบรรดากรมภายในคณะโฆษณาอุมโฮมศูนย์กลางพักฝึกอบรมการนำใช้โปรแกรมนับคะแนนเสียงเลือกตั้งได้สมทบกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการหันเป็นดิจิตอลให้พนักงานคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและอื่นๆท่านคำมรจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมายังได้เอาใจใส่ปรับปรุงเนื้อในและรูปการของทรงวารสารขึ้นใหม่โดยลงเลิกเหตุบทบาทนาทีโฆษณาเผยเพรลัทธิมรรคเลนินแนวทางเพรนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐผลสำเร็จการปฏิบัติเพรเศรษฐกิจสังคมของรัฐของขณะการและท้องถิ่นบรรดาผลสำเร็จและบทเรียนของประเทศเพื่อนมียุทธศาสตร์ไปเคียงคู่กับการปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์วารสารอรุณใหม่วารสารโฆษณาก็ได้ค้นคว้าสร้างเว็บไซต์ของตนเพื่อหันเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
5: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
4: ตาบ่เห็นหูเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ําฝ้าน้ําหยังไปห้องน้ําห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
5: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
4: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
5: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้ว
4: บ่บ่ได้ใส่แว่นตา
5: อย่างนี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
4: ออกแดดก็ปกติ
5: ดีใจบ่พ่อ
4: ดีใจเห็นหุงดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุงอย่างนี้ก็เห็นหุงดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
5: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่เฮ็ดให้พ่อเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นฮุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเน
4: า
5: ะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
4: ข้าว่าผู้ใดเป็นปัญญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแถมจะดีขึ้น
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อคุณกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ื่อสารมวลชนผู้รับภาพส่งปกสด้วยหักจากใจไว้พรให้ตัวแทนทุกคน
1: อย่าได้วาจาต้านสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั่นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุงแมวป่าอาวอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่นาติดพี่น้องนาเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าห่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าห่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแข่งกระดมไซแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่แบรนด์ขับเปียกแซบสองไอ้น้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้งสามทานก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีๆเอามาตอดมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากโทรเข้ามาหน้าใหม่ก็มีเบอร์ให้ที่0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่งFM 103.7 ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดรับประทานแล้วดีแนวใดก็โทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์

องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทางห้องการมันตั้งอยู่แคมป์ทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งศาลาคือเก่านะก็พิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านเนาะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเฮากำลังไล่สดอยู่หลักกับทางภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันขึ้นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กำลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทางออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมกับคอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้กับคอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทางหลังไมค์ทางห้องการเลยก็ดีนะขอบใจผู้ทํารายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังจะเป็นช่วงแต่ละระยะระยะไปรายการพวกเราออกอากาศเวลา 10:00 นถึง 11:00 นเหลือแต่1ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการของเมื่อก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1ชั่วโมงต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวอุดมไซมีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิงค์รัศมีเป็นศิลปินครับห้องม้วนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เป็นสีเงาเงาเนาะมีรายการมาดิสบายดีตีพอแมวเด้อพี่น้องตะบันดัดตานทั้งแม่เผยแม่ไพพี่น้องทั้งกันนานากันทุงพุ่นแดและแกไปเยี่ยมยำทั้งลูกค้าทั้งบ้านนาควายนาโนหัวบ่อพุ่นเด้อเป็นดงควายสบายดีอยู่บ่เนาะทั้งสาวงามสาวจึงสาวสีสาวสอนนะในไลฟ์ผักสวัสดีติดตามรายการก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าอาหารเสริมทั้งผักส่วนหมักความงามกับมินมีให้นะผักปูนบำรุงผิวพรรณอยากผิวงามนะสะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตีนห้อยตีนไก่ห้อยตีนกานะกระสุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยนะก็สิเว้าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้อาการดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีนี่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งแหมแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกมีอาการเฮางามตอนแต่งแต่เนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งครับบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่แต่ว่าเพื่อความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทางในพร้อมสุขภาพผิวหนังมันเป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็ผอมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อๆมันส่องแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เรากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเรามันเป็นได้ไดเข้ามาสอบถามเบิ้งมีรายการเฮาอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแควนําอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภท2ทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำร้อนน้ำบ่ให้เย็นคือธรรมดาน้ำธรรมดาท พอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเสริมความมั่นใจให้นะผู้ที่มักสวยมักงามมักหนุ่มมักหล่ออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่ไปก็ฟิตทั้งอันไหนเจ้ใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจแต่เมื่อรัฐานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้ 100% มื้อนี้มั่นใจคักละอันนั้นก็คือสิ่งดีๆเอามาตอนมาฝากก็คืออาร์โรเจนพัดนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเฮาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาเว้าว่ากันอยู่ตลอดนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักเลยนะส่วนที่ฟังเมื่อกี้นี่มันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบื้องการไล่สดน่าจะเห็นกองเป็นสีทองๆจังหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนนี่เป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายได้มีการเฮาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ่งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์สนาเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลาสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงราคาจับต้องได้มีรายการบ่ได้เพลงหลายๆท่านก็เพลงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นว่าเพลงเดี๋ยวกูทางหลังไมค์พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีนะเป็นไขมันบ่จังซี่ดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันนะปัจจุบันนี่ก็โอ้คันสิเว้าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเฮาสิกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลําคําแคบคือว่าคันเฮาบ่คลําได้ก็แม่นมีผลโลดเด้คันเฮาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาจสิไปกินแบบทั่วที่ผดแดนคือผู้อื่นมันบ่ได้เลยภาคส่วนที่มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแห้งกับบ่ได้กินอีหลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็ถือว่าไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมาหนึ่งมาหายใจฟืดสองมาเจ็บหัวสามมาแล้วเริ่มเป็นวินเป็นอย่างรดนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู้รดนะมาหามาลดพรไขมันไปนำกันรายการเฮาเด้อจีโก้พลาสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่จังซี่ก็รับประทานลดนะแล้วก็ผักส่วนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งวิซื้อก็ล้มตึงแล้วได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์จนก็ล้มกินข้าวอยู่ก็ล้มลดน็อกนะผักส่วนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกตีบแตกตันบ่โอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั่นแหลกเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนะพอพันสอบถามได้ทั้งหลังไมค์และหน้าไมค์กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานของเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลมวนๆกันจ้ะ

0: พื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะมวนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกมาเปิดมวนเลยนะสาวเมืองปักสันมีรายการเอาลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแข่งคำมวนท่าแขกสวรรค์เขตสารวันเซกองอัตปือจัมปะซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะเบาไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านหนึ่งในวัจนานุกรมอ่านไปพ่อคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เลยนะต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเขาก็จะประกายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเขาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเขาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเรามันขึ้นอยู่ที่เขาเองนะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันก็บ่เห็นผลแล้วก็บ่สําเร็จจักเถอะเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเองในเรื่องของช่องทางอาหารเสริมก็มาล้มกันนํารายการเฮาเด้อเพราะว่าอายุมันผ่านไปเวลาผ่านไปสุขภาพที่เขาป่วยอยู่ปัจจุบันนี้บ่จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันมากไขหลังต่อมลูกหมากใหญ่หรือว่าเป็นประเภทพวกทางเดินหายใจปอดเนาะหรือว่าปัญหาเรื่องของภายในลำไส้กระเพาะฤทธิ์สีดวงสิเนาะหรือปัญหาเรื่องของเลือดจากก็มีหลายๆปัญหาญาติที่มันเกิดขึ้นบางบุคคลเนาะแต่ว่าก็บ่ได้กวมรวมผู้ที่เป็นยังแดในปัจจุบันนี้เฮาไปกวดละเอียดแท้ๆแล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วเขาก็กลับมาเฮือนมาศาลติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมารับประทานลองเล็ดพวกเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้นะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางนะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคืนที่ผ่านมาหลายโฆษกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ท่านได้ยินนะจุดประสงค์ของโฆษกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณเท่าใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งเนาะบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคร้ายเนาะเพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงกันจังซั่นเนาะก็เสียไปซื่อๆแต่โคซุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคซุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกาย เพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆสารอาหารที่มิตรและการบ่ได้บริโภคเต็มหมวดในแต่ละทิศแต่ละเดือนเพราะว่าขาดเคลื่อนไปบ่หรือว่าเขากินหลายเกินไปบ่เฮ็ดให้ร่างกายเขามีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าทำลายตัวเองด้วยวิธีทางใดๆดื่มแอลกอฮอล์บ่บ่พักผ่อนบ่หรือว่าแนวใดมันจึงค่อยเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อมันเป็นแล้วเฮาก็ต้องได้ตัดสินใจและก็มาวางความตัดสินใจนํากันว่าจะเลือกอาหารเสริมของไผเท่านั้นเนาะลองเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายนะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็โทรมาทางหลังไหมถามเรื่องต่อมลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายๆแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020 9829 4228 9829 4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปล่ะอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อให้แม่เอาแต่แนวดีๆมาตอนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮานะเพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีสูแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไต้ๆพุ่นนี่นะทางแขวงสารวันก็สิฮู้ๆกันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: พื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้ขอมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคซกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อขอบใจทั้งน้องสายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาเว้ามาว่ากันเติมกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีภาคส่วนจากผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาผ่าเพิ่นก็บ่ผ่าก็ว่าเป็นตาผ่าเพิ่นก็ผ่าให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดลบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีคันผู้เป็นแล้วก็ฮีบฮ้อนไปผ่าเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาเขาว่าบ่ถือเงินไปจะกีบได้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกเนาะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยาไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองหีบฮ้อนเด้อมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดนจังคอยเฮ็ดทะนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปัวโอ้คักนะมีเบอร์โทรศัพท์ให้020-5755-4111 5755-4111จดเต็มไว้กับมาโลดผู้ที่มาแล้วก็กำลังปิ่นปัวอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมได้ยินข้อมูลแล้วก็โทรมาลินมายามโคศกน้ำแดดเอ้ยพ่อแม่เฮาก็แจ้งดีๆสิ่งดีๆมอบให้เนาะกับเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นบอนที่จะนำทางทานไปฮอดบ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเมื่อกี้นี้สายทั้งหลังใหม่อสบายดีตู้ภูมิว่าสัตว์ปัจจุบันนี้พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่ว่าสัตว์พลิกไปพลิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกว่าสันทพลอ้าวรักษาสุขภาพเด้อตู่ภูมิแล้วเพิ่นก็ขอเพลงว่าเมียหาเงินเก่งว่าสันโอ้ก็ดีแล้วเนาะเมียหาเงินเก่งมันหาอยู่ไสล่ะบัดนี้หาอยู่ทงส่งผัวบ่เลยว่าหาไปซอกขาค้าขายบ่มันก็มี2ประเด็นบางท่านนี่ก็หาอยู่ทงส่งผัวบางท่านนี่ก็ไปค้าไปขายไปเรียกไปกาดอันนี้ก็คนละแนว จัดเพลงได้พ่อภูมิเด้อสบายดีตู้จอยยังสมแน่สบายดีสบายดีทั้งอนา FC แฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งสาวตีบอุดมไซนางกุมภาเข้าเบิ่งการไลฟ์สดนะทางเพจเฮาก็มีหลายท่านเบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขอเพลงก็มีแต่ว่าเพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลนะเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่ล่ะเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็คือเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยสุขภาพกันก่อนเพราะว่าร่างกายเฮานี่คันเจ็บเพิ่นป่วยมาละก็ยากอะไรก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายๆอยู่เฮือนอยู่ศาลนี่พ่อแม่เฮานะ อันที่1น่ะมันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินนะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบใดนั่นบ่อันนี้มันจะมีย่อหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กันติลมแต่ว่าเอาเป็นหลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเฮาไปเลือกมาซอกกินได้แซ่บๆเด้อรายการเฮาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายก็ซื้อแล้วก็จกได้จกได้เงินนะครับบ่จกบ่ได้กินอันแซ่บคือมื้อนี้ราคามันก็ต่างกันเด้ครับก็สิกินแต่ผักทุกมื้อมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องรับทั้งเนื้อรับทั้งแป้งรับทั้งไขมันรับทั้งมากไม้มากอย่างไปซะเลยมันจะค่อยสิสุขภาพแข็งแรงนะ1มันอาหารเด้อเลือกเฟ้นดีๆ2มาแล้วมันออกกําลังกายโอ้คักอันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกําลังกายได้ยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแรงกระดูกก็แข็งแรงเลือดล้มก็แล่นสะดวกเหงื่อไข่ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล่นเหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดาเนาะกินเหล้ากินเบียร์ขี้เกิ่มขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีเนาะได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งเตียงกล้ามเนื้อมีการเน่งเตียงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามคุกขาก็ใหญ่ขึ้นเด็กบ่มีแข้งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นเด็กออกกำลังกายเริ่มมือหนึ่งมือสองมือที่สามมือสี่ทิศทำอิดนี่ก็บ่อยากไหวไปไหนนะทิศสองทิศสามทิศสี่ไปเลยมันเริ่มแลนไก่เข้าไก่เข้าเลยเด็กนะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด็กนะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจำออกกำลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยไหลพอเอเมก็ได้อันนี้พ่อนะลูกพุ่น 8-9 โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกเด็กอีหลีลุกแต่เศร้าออกกำลังกายอันนี้ก็เห็นดีนำนะอันที่สามมาแล้วมันกินน้ำซะแล้วบาดนี้ก็ได้บางท่านนี่ก็ว่ามักกินน้ำเลยกินน้ำน้อยนะกินน้ำน้อยนี่เลือดขุ่นเลือดแค้นเดี๋ยวบาเอ๋ยเห็นบอกไปแล้วไปห้องหมอเนี่ยท่านหมอมันเจาะเลือดออกมาโอ้เลือดเจ้าขุ่นแห้งอีหลีบาเจ้าโมมากินน้ำมันบ่เอาแม่นแล้วว่าแซนเดมันเป็นนั่นได้การกินน้ำมันดีดีหลายนะดื่มน้ำได้พากันกินน้ำนี่เด้ออันเมตุเมตาอยู่กันอยู่ซานกับบ่มีเวียกหยังคั่นว่าแน่ก็ดื่มน้ำซาต้มน้ำกินกินน้ำธรรมดาเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเฮาต่อไปบัดมันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนได้อันนี้วิธีการดูมือสมบัตินอนให้มันเพียงพอแต่ละมือ9โมงนี่คือมันมานอกบรรณานี่แกมันหลับแล้วบ่จักปานเนาะบ่ว่าอยู่หัวไห้ไปนาทั้งเขตนอกนี่เพิ่นบ่มีเทคมีบาร์บ่มีอันนั้นดนตอกดนตรีอย่างดอกเนาะอันที่เว้าแล้วก็ได้คำมากันมันเข้าแต่บ่นอนกลางมุ้งนอนนี่มิดเนาะนี่เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูพักผ่อนเต็มทีมันบ่คืออยู่ในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองใหญ่นี่โธ่กันเฮือนอยู่แคมทางนี่มันบ่ได้นอนกันง่ายเนาะอันนั้นก็คือเขตมันแตกต่างกันนะแต่ว่าก็ต้องได้หาวิธีนอนให้มันได้เนาะคันว่าเฮือนอยู่แคมทางก็ต้องได้เก็บเสียงแดใส่ระบบแก้วใส่อันนั้นเก็บเสียงดีๆใส่แพดอกแพดานเนี่ยถ้านอนบ่ได้อยู่แคมทางมันนอนบ่หลับมันเสียงลดได้เนาะก็ต้องได้พักผ่อนมันได้แต่9โมงจนฮอด4โมงเช้าหรือว่า7โมงเช้ามันนอนเต็มทีนะสุขภาพที่ดีเด้อพักผ่อนพักกันหลับกันนอนเด้อบ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้อนะก็บางครั้งบางทีก็คันบ่มีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัดเฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดสิจิตใจเฮานําแดนะคิดหลายก็บ่ดีอีกเซาบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายเนาะซอกหาแนวมันดีๆมากินฟังเพลงม่วนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมอง หลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเนี่ยมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะเนี่ยสมมติคิดย้อนผู้สาวทิ่มหรือว่าคิดนำเรียกนำงานคิดนำรถเพบอกคิดนำบ่มีเงินมีท้องก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับมือกายหน้าผากก็ไปมากับป่วยครอบตาดำเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่งานอยู่ศาสตร์ก็เปลี่ยนใหม่นะบ่ให้คิดลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดนี้เพิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอ้ล้มกันแนวใดสิหังสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่แนวมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านบ่สิไปเป็นอันนั้นไปเฮียนสร้างไฟย่านไฟช็อตสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คืดไปเลยแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่แนวมันดีๆคิดบวกให้สร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาเนาะให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาห่างกายมันต้องได้เข้ากระบวนการเซ็กกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเซ็กเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอาการต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการไง7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่ศาลแบบง่ายๆเด้ออันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะจีโก้พลัส2แมนโคลินบำรุงสายตา3มุตนาปักขาวทอง4อาโรเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่เฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228นะพอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮาก็โอลมกันแดมีบางมื้อก็เอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้ก็ยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพราะว่าให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์ปักกิ่งนั่นแหละขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสุกขอบใจตัวแทนก็คือห้านขายานั่นเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไอ้มื้ออื่นจะออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุติโคสกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เด้อเกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้ออย่างแดหรือว่าพบกันมื้อวันจันทร์ผู้ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเวลาพวกเฮามาฮอดนี้ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้บัดนี้ขอบใจทางสนสะอาดเนาะที่ว่าคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงในแต่ละมื้อนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลิดพวกเฮาบัดนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงเดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลได้เน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีน้ำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศพมทวีเอาใจใส่การเก็บเกี่ยวผลิตฤดูแล้งและการกักเกียมให้แก่การผลิตฤดูฝนการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการชลประทานซ่อมแปลงและอนามัยของเมืองอ่างเก็บน้ำและกักเกียมจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทั้งเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านสกัดกั้นและป้องกันโดยกักเกียมวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องอุปกรณ์ยากันพยาธิและยาเป็นปัวสัตว์เพื่อตอบสนองการระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่จัดขึ้นเมื่อวันเดือนมีนาท่านคำภาพิมพ์มาโซนหงรัฐมนตรีหัวหน้าหงว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้เน้นนักให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งหีบฮ้อนปรับปรุงแผนผังเมืองของนครเมืองจันทน์และระยะ3สุงโยบริษัททางรถไฟลาวจีนให้การร่วมมือกับแผนการเงินเพื่อเข้าไปติดตั้งระบบเก็บค่าสักพิเศษการขนส่งแห่ธาตุพร้อมทั้งโกให้กักเกียมความพร้อมรอบด้านเพื่อส่งแปลงทางในฤดูฝนโดยเฉพาะเส้นทางหลวงแขวงหาแขวงบ่ให้มีเส้นทางขาดองรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเอาใจใส่ติดตามและวางมาตรการป้องกันแก้ไขการระบาดของพยาธิฤดูกาลโดยสร้างแผนรับมือแต่หัวทีสร้างระบบรายงานการระบาดเป็นระบบและให้โรงเรียนรับประกันสั่งยามีเพียงพอโดยเฉพาะวัคซีนและยาปินปัวพื้นฐานทั้งติดตามสุขยู่และประเมินคืนเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาสุขภาพขั้นต้นเป็นต้นน้ำสะอาดวิทยบ้านสุขอนามัยและบ้านสาธารณสุขแบบยืนยงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข่าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไว้ติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แต่ความสีไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
4: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
3: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
4: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
3: แม่นท่านแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
4: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
5: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นั่นนั่นบ่พออ
0: ื้อแม่นั่นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งมั้ยพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ืมดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์0212128922

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

ทักทายสบายดีมินรายการทานผู้ฟังที่หักแพงทุกๆทานได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกบีแล้วก็สาวบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะก็คือมาพบพ้อกันเป็นประจำตามโมงตามเวลาของเฮานั่นก็คือเวลา11โมงถึงเวลา12โมงเนาะก่อนเที่ยงเฮาพบพ้อกันกับรายการนี้เนาะมามอบเสียงเพลงความม่วนซื่นข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ให้มินรายการเนาะก็คือพบพ้อกันทุกๆมื้อจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเพราะว่ามีรายการที่ติดตามทางระบบ AM จะได้ยินการออกอากาศเนาะรายการเฮามีทุกๆมื้อแต่สำหรับมีรายการที่ติดตาม FM 103.7 MHz แมนพาร์ทสุกและก็เสา3มื้อเท่านั้นเนาะคันว่าอยากฟังทุกมื้อละแม่น AM ขึ้นกลาง567 GHz เด้อทุกท่านเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะเฮาพบพ้อกันกับวันศุกร์แล้วท่านผู้ฟังวันที่5เดือนมิถุนาปี2026เมื่อวานนี้เนาะอากาศก็คือเริ่มเปลี่ยนจากที่หลายมื้อก่อนหน้านี้แดดฮ้อนเนาะฟ้าแดดอากาศอบอ้าวแท้เอาว่าเมื่อวานนี้ค่ายแรงบางเขตโดยเฉพาะแล้วมีรายการที่อยู่เขตทางเมืองหาดไซฟองเนาะจะสังเกตได้เลยก็คือท่านผู้ฟังลมพัดแรงเนาะฟ้ามืดดำฝนตกแห้งแล้วมาเมื่อคืนนี้หลายเขตในตัวเมืองก็คือฝนตกปัจจุบันนี้ทางด้านนอกสถานีพวกเขานี่ก็คือซุ่มยินเพราะว่าคุ้มฟ้าคุ้มฝนอยู่เออนอกจากฐานอากาศมื้อนี้ก็ซุ่มเย็นสบายแต่ว่าระวังฝนแน่รู้สึกว่ามื้อนี้ปริมาณการปกคลุมของฝนนี่อยากหลายได้สำหรับมีรายการที่รถจักรกับแม่นเสื้อกันฝนรถใหญ่กับคันโฮมไว้แดเนาะติดรถไว้เนาะทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมื้อที่อยู่กับมีรายการนั้นผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นมีรายการที่อยู่ทางนครหลวงสันหรือว่าอยู่ทางต่างแขวงกะแม่นขอทักทายสบายดีทุกท่านเด้อจักหน่อยจะเปิดหน้าไม้ให้เนาะมีแต่ว่าเกี่ยมไว้สำหรับ5787052จักหน่อยสิเปิดให้เนาะเพราะว่าอันน่ะเบื้องต้นรายการนี้เนาะก็ยากอยากจะแจ้งนอต่อมิตรรายการท่านผู้ฟังนอได้รับฟังน้ำกันก่อนสาระที่เป็นประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในระยะนี้สิหนานอฮบาอย่างท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ทันข่าวทันเหตุการณ์ไปน้ำกันนอทุกท่านนอบางคนก็อาจจะติดตามอยู่โอ้ยข้อมูลข่าวสารก็ได้

0: ปั่นกันไปก็ถือว่าเป็นประโยชน์น้ำกันเนาะทุกๆทานเนาะสำหรับหลายทานที่ว่าติดตามหับฟังติดตามหับสมกันอยู่ใกล้แล้วท่านผู้ฟังเนาะก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับกิจกรรมของวันบริจาคเลือดเนาะสำหรับปีนี้ก็ถือว่าอยากจะเชิญชวนบรรดาทานทุกทานเนาะอยากจะตั้งหน้าเนาะให้กับองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเนาะก็คือกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกเนาะครั้งที่11เนาะขออภัยท่านผู้ฟังสำหรับกิจกรรมวันบริจาคเลือดโลกเนาะก็คือการเฉลิมฉลองวันที่11มิถุนายน2026อยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกตึกใหม่สั้น5เนาะเพิ่นจะได้จัดกิจกรรมบริจาคเลือดเนาะซึ่งปีนี้ก็แม่นภายใต้คำขวัญ1หยดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนาะที่ว่าได้ยินได้ฟังสนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันบริจาคเลือดโลกเฉลิมฉลองและก็นอกจากนี้ยังเป็นการบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะอย่าลืมละกันเด้อวันที่11ไอเทคตึกใหม่สั้น5ไปโลดเนาะซึ่งทางทีมงานสถาบันเลือดก็คือเพิ่นเกี่ยมพร้อมอยู่หั่นแหละแต่เช้าเนาะไผสะดวกตอนเช้าก็สามารถไปตอนเช้าไผสะดวกตอนสวยก็ไปตอนสวยท่านผู้ฟังแต่ว่าก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าร่วมน้ำกันเนาะสำหรับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหนึ่งนะผู้ฟังและการสำหรับมีรายการเนาะที่อาจจะเคยบริจาคเลือดโอ้ยหลายครั้งแล้วสมเสยเนาะบางคนอีกครั้งที่35แล้วทุกท่านเดี๋ยวดีใจนำหลายๆคนที่ว่าได้ประกอบส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมเนาะก็อยากขอให้ทุกท่านสืบต่อ35 4เดือนเอาเลือดออกได้เนาะทุกท่านเนาะสำหรับผู้ชายนี่ก็3 5 4เดือนไปออกเนาะปีนึงก็ได้หลายครั้งกว่าผู้หญิงได้สำหรับผู้ชายนะอะขอสักวี่ขอหับสายก่อนละกันเนาะทุกท่านเนาะขอหับหน้าไว้ก่อนเนาะมีรายการโทรเข้ามารอท่านหลายเสียงหลายสายแล้วมาโทรกันเข้ามาเลยละกันเนาะอาสายทําอิดเนาะสบายดี
1: สบายดีคนน้ำ
0: สบายดี
1: คือแบบผมมีรายการฉันบ่ได้ฟังเลยดีกว่า
0: ค่อยก็บ่ได้ยินเสียงเบาสอนโดนโดนแล้วจนเจ้าไปใส่เบาสอน
1: ก็อยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าบ่ได้ฟังเรียนอยู่นะคือว่ารายการที่เจ้าบ่มีแล้ว
0: โอ้ยอยากซับสนแดและยานี่หนาเออ AM มีทุกมือคือเก่า
1: แม่นล่ะบ่ได้มุนจะเถื่อได้หั่นน่ะ
0: โอ้ยคัน FM หั่นพระหัตถ์สุขเสาเบาสอนจะมีหน่อยแด
1: แม่นล่ะ
0: แม่น
1: คันจันทร์ถึงศุกร์เลย
0: จันแมน AAM จันฮอดอาทิตย์โมง9โมงเดิมเฮาหั่นแหละ
1: ได้ๆๆอ่ะขอมื้อนี้ขอฟังเพลงแล้วมันเอื้อยก็งามน้องก็งามเด้อ
0: เอื้อยก็งามน้องก็งามเนาะ
1: จักสาวดีบ่รู้จะฮักสาวดี
0: นะเออจักสิเป็นสาวบ้านใดอีกเน
1: าะฝากให้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ฝากให้อันสาววันมึงเฟืองสาวมณีลาสาวเพ็งวังเวียงสาวแพทย์นนท์แก้ว
0: เจ้า
1: แล้วก็ไอ้นั่นเด้ห้วยโค้งอ่ะเด้อ
0: ไอ้บุญตั้ง
1: ไอ้บุญตั้งบ่ได้มีเสียงเพิ่นก่อนนี่นะ
0: อืมเพิ่นโทรมาอยู
1: ่แม่ล่ะ
0: เจ้า
1: ค่อยบ่ได้ฟังคือเนาะแล้วก็ไอ้อันทุกเสียงทุกสายเด้อที่เชื่อที่มันคนงามๆชาวปีเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอบใจสบายดี
0: โชคดีขอบใจเนาะเบาสอนวังเวียงมิดรายการประจำเฮาเอ้าจักหน่อยสาวเบ๋เพิ่นสิซอกให้เด้อสิที่ซอกทั้ง YouTube แหละมาเปิดให้นะท่านผู้ฟังท่านเพิ่งได้มี YouTube ก็สิได้ฟังเด้อแต่ว่าบางเทื่ออินเทอร์เน็ตเฮานี่มันก็อยากซ่าอยากหยัง มีแต่ว่าให้เวลาเพิ่นซอกก่อนขอรับสายอื่นซ้ำๆไปก่อนเนาะสบายดี
1: สบายดีพี่เ
0: อ้อสบายดีไอ้บุญตั้ง
1: ฝนตกเด้อที่พี่เมื่อคืนดีกระดาษนะฝนซุ่ม
0: เอ้ยฝนซุ่มมือจะเป็นซุ่มเย็นเนาะห่วยโค้งเนาะ
1: แต่ว่าตื่นมาขึ้นมากระแดดแล้ว
0: เจ้าเจ้าเจ้าได้ยินเมื่อกี้นี่แล้วเนาะเบาสอนทำข้าวหาเนาะ
1: ได้ยินแล้วนี่แล้วเราสอนเพิ่นมาฟังตลอดแป้นหนักก่อนที่มันจะมาเนาะ
0: เออเบาสอนนะอันบ่ได้ฟังด่วนแล้วเพิ่นว่า
1: ว่าวันนี้อันเบอร์จะมาเอาเพลงนั้นเนาะเพลงจะมาเบาซ่อมแปลงสาวทาแป้งเด้อ
0: เบาซ่อมแปลงสาวทาแป้ง
1: เจ้า
0: เจ้า
1: โอ เออกะมาไปดีละละกะมาไปเด้อแล้วกะสมลาเด้อบ่มากะมาไปเด้อแล้วกะสาอานาเฮาต้อนรับอย่างเมื่อกี้นี่เด้อ
0: เจ้า
1: เออกันได้ฟังแล้วกะอย่าลืมเด้อ
0: เจ้า
1: เออกะได้เสียงรักษาแล้วกะมาไปคําพรจังหวัดตะละกามเด้อกะลงภูมิบ้านหนองเมี่ยงเด้อ
0: เจ้า
1: อ้าขอบคุณมากครับจ้าสบายดี
0: สบายดีขอบใจไอ้บุญตั้งเนาะอาณาและยาทิดนี่เนาะทางทีมงานพวกเฮาก็แม่นระดมเครื่องบริจาคท่านผู้ฟังเนาะไปช่วยน้องๆหงเฮียนอยู่พุ่นแหล่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์สมบัติก็เป็น1คนที่ว่าระดมเครื่องช่วยเหลือเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็เอาไปกำลังใจให้กับทีมงานเฮาเดินทางไปทางพุ่นนี่เด้อมาแล้วสายที่3สบายดี
1: สบายดีเอ้ยก็ยกสุบลิ่งก็งา
0: เจ้าสบายดี
1: เลย
0: เจ้า
1: เดยมื้อนี้ฝนได้ตกบ่ดังเร่งจัง
0: เออเฮ้ยฝนตกเมิดคืนนี้เดตอนนี้ก็คึมอยู่ทางสถานีนี
1: ่แล้วเพิ่นบ่ได้ปิดหมดสถานีนะ
0: เออปิดจังไดปิดจะได้ออกอากาศแนวใดหมอฝนตกฟ้าห้องกับบ่ปิดนะขอแต่ว่าไฟฟ้าบ่ดับก็คือออกอากาศปกติแบบนี้แหละ
1: ก็แม่นแหละเนาะเอ้ยเนาะ
0: เอ้ยแม่นเอาเพลงหยังมื้อนี้น่ะ
1: พอฟังเพลงกันนะรออ้ายใครเข้าหน้าแซงเรื่องของนาเอ้ยดาวดวงน้อยแดนสวรรค์
0: รออ้ายขายเข้านะแซง
1: แม่นละ
0: เอาจังหน่อยสาวเบซอกให้ฟังหวมผู้ได
1: ้ฟังไปให้จะนั่งลงมาบายจะสะพิษอาจจะปื้อแล้วจะสาวชุมรีคนงามแล้วจะตะกี้แล้วจะสมองมีคำใช้แล้วจะบาร่องแต่แล้วก็บาบุญโชแล้วจะบาเล่พวกเอ
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ
1: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเ
0: จ้าแมนๆมีแต่ว่าเฮาหันกะรอฟังเพิ่นสิตอบมาคือกัน
1: เออคันระบบออนไลน์จ้าไลฟ์สดทาง Facebook คือสิใดเนาะ
0: มื้อนี้เอ้ยกะ Facebook อยู่ออนไลน์ Facebook อยู่อันน่ะเพจ
1: เออแต่ว่าไลฟ์สดทาง SA 37เด้แต่ว่าไลฟ์สดทางของ AM นะ AM
0: 567อืมๆๆๆโอ้ยทวงเท้ากันทุกมื้ออยู
1: ่เออไลฟ์สดบ่ได้เนาะตัวของ AM น่ะเนาะ
0: เออเพิ่นกําลังแก้ไขอยู่เพิ่นกําลังแปลงอยู่ทีมงานเพิ่นก็โอ้ยเบิ่งจักสายหยังเป็นสายหยังมะยุมะยะเต็มไปหมดเพิ่นกําลังฮือสายกันอยู
1: ่มันหลาย
0: เนาะเออแม่นๆๆมีแต่ว่าอันเพิ่นแจ้งมาแล้วเฮาก็สิมาแจ้งกันเติมเพื่อว่าสิได้มาฟังนํากันเนาะ
1: แม่นๆๆ
0: อืมเจ้าเอาสเบสกําลังซอกเพลงให้เด้อขอบใจล้ําแสงเพชรเด้อ
1: เ
0: จ้าอาโชคดี
1: สวัสดี
0: เจ้าสบายดีเบิดทุกคนเด้อทางสวรรณเขตเนาะสบายดีเบิดทุกคนที่กำลังติดตามมาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่เนาะก็ได้พบบ่เหงาได้มีรายการโทรเข้ามาหาก็ได้เนาะเอ้ามาสายต่อไปสบายดี
1: โดยสบายดีครับก็สวัสดีสงาม
0: เจ้าสบายดี
1: โดยขอเพลงให้ได
0: ้เจ้าเพลงหยัง
1: ขอเพลงฮักแฟนที่สุด
0: นะฮักแฟนที่สุด
1: จากภูบามันหอมเนี่ย
0: เจ้า
1: เสียงสายเขาสวีทได้ไหม
0: เจ้าเจ้า
1: เฮ้ยนะคะเรียกให้สบายสบายดี
0: โชคดีโชคดีหวังว่าจะได้ฟังอยู่เนาะโบเล่เนาะเอาฟังรายการไปน้ำเฮ็ดเรียกไปน้ำขอบใจเด้อมีรายการโทรเข้ามาหาเนาะจากไลน์บอนไลน์ทีเลยโอ้ยบ่จิพักขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายเนาะมีรายการเนาะสบายดี
1: สบายดีขอตกก
0: ัง สบายดีโอ้ยบ่แก้วเฮาฟังแจ้งเนาะ
1: แจ้งอยู่
0: เจ้าฟังเพลงหยังเนาะมื้อนี้น่ะ
1: เพลงคอยน้องที่สายฟอนเด้อ
0: คอยน้องที่สายโฟน
1: เจ้าม
0: อมไผ่ๆเนาะ
1: ามซะเด้อ
0: เจ้าโอ้จะเป็นใจใหญ่เนาะผู้บ่าวบ่แก้วนี่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าไปสาธุมันดนแก้วเด้อ
0: เจ้าเจ้าโชคดีโชคดีโชคดีสบายดีเอ้าท่านผู้ฟังซ้ำซาอันน่ะอันสดเพลงมันขึ้นเนาะเพราะว่ามันยังหมุนอยู่ตอนนี้เอ้ยกองงามน้องกองงามเบาสอนวังเวียงขอมาจะได้ฟังเพลงนี้ก่อนเนาะพร้อมกับอีกหนึ่งเพลงบ่ฮู้จะเป็นเพลงใดเอ้ยกองงามน้องกองงามแม่นบ่แล้วอีกเพลงนึงนี่แม่นเพลงอย่างอดีตหาก1969ป้าตั้งแต่ปี1969เฮือนบ่โอ้ยมาๆไปฟังนํากันเนาะท่านผู้ฟังเนาะ

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เน
1: าะก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: น้อย
1: ฮะ
0: ได้ยินว่ายุงเฮียนพวกเขาสิมีการบริจาคเลือดว่ะ
1: แม่นแล้วเด้พอแต่เว้าก็เห็นรถศูนย์บริจาคเลือดมาหันเด
0: ้โอ้ข่อยก็อยากบริจาคเลือดอยู่แต่ข่อยย่านเจ็บ
1: บ่เจ็บดอกตามเฮาเคยบริจาคผ่านมาก่อนบริจาคเลือดเพิ่นก็มีแบบฟอร์มสอบถามเด้ตามเงื่อนไขแมนผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิและพฤติกรรมเสี่ยงติดพยาธิทางเลือดเช่นพยาธิเอสตับอักเสบและพยาธิกลับมาโรคอื่น
0: ๆโอ้เพิ่นถามแบบนั้นว่ะ
1: แมนแต่ก็มีขอยกเว้นระยะผู้หญิงมีประจำเดือนถือพาและแม่หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม
0: ่คันสั้นข่อยก็สิไปบริจาคเลือดคือกัน
1: ดีๆไปบริจาคเลือด
2: ร่วมใจบริจาคเลือดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังตอนนี้ก็11:35ตามเวลาของทางสถานีจบไป2เพลงให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเพลงเฮาก็คือยังข้างหลายผ่านไป30นาทีแล้วหากก็ได้ฟังเพลง2เพลงเนาะเฮาฝอยกันหลายตอนต้นรายการบ่รอซ่าตอนนี้เนาะซอบีจะจัดเติมอีก2เพลงท่านผู้ฟังมีเบาส่มแป้งสาวทาแป้งและก็อีก1เพลงก็คือรออ้ายขายเข้านะแซงไปฟังน้ำกัน2เพลงเติม

ตอนฮับมีรายการกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงน้องก็คือเปิดไปล้วนแล้วแต่เป็นเพลงตามคำขอเนาะที่มีรายการเพิ่นขอกันเข้ามาบางเพลงเนาะสเปรแล้วก็เลี้ยงไว้แล้วเด้อก็จะได้เปิดให้น้องบอลเล่บันหอมอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจพร้อมทั้งมีรายการทางโบแก้วเนาะสบายดีเด้อทุกคนทางโบแก้วเนาะก็ดีใจที่ว่าได้ยินเสียงมีรายการทางโบแก้วโทรมาเนาะทางพุ่นฟังได้น้องการกระจายเสียงของเฮาไปฮอดไปถึงทางโบกแก้วก็ดีใจที่ทุกคนได้ฟังแต่ก็ยังมีอีกบางเขตอยู่เนาะที่ว่าก็ยังบ่ทันได้ฟังเถื่อเนาะยังมิดกันอยู่เนาะก็ขอฝากได้ละกันเนาะขอซุกบี้ขอย้ำวันเวลาของการออกอากาศตื่มเนาะเพื่อว่าอยากให้มิดรายการได้ติดตามรับฟังแบบบ่ขาดว่าขาดตอนเพราะว่ารายการเฮาขอซุกบี้ดำเนินรายการเนาะทุกๆมื้อเลยพวกเฮาจะมีรายการออกอากาศเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เนาะทางระบบ AM มิดรายการล้องหมุนปรับวิทยุไปทางระบบ AM เบิ่งเนาะบางวิทยุบางรุ่นมันจะมีให้เลือก2ระบบก็คือมี FM AM เนาะหลังจากที่เฮาปรับไปแล้วเฮาก็จะไปหมุนขึ้นความถี่เนาะตัวนี้มันขึ้นกลางเนาะขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์ส่วนระบบ FM ละแม่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะแต่ว่า FM เฮาจะมีออกอากาศแต่วันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์เท่านั้นถ้าว่าผู้ใดอยากฟังทุกมื้อเนาะก็คือทางระบบ AM ดังที่เฮาได้แจ้งตลอดเลยเด้อทุกท่านเด้อและสำหรับมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วเนาะมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหวังว่าทุกคนยังคงจะเต็มที่เพราะว่ามื้อนี้หากก็เป็นอาทิตย์ทำอิฐของเดือนมิถุนาเนาะเดือนมิถุนาเฮายังอีก3-4 อาทิตย์ท่านผู้ฟังสิ้นสุดอยู่ที่30มื้อสำหรับเดือนมิถุนาก็หวังว่าจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับทุกๆคนเด้ออย่าลืมกิจกรรมปลูกต้นไม้กันแดดทุกๆท่านถึงว่าจะผ่านวันที่1มาแล้วก็ตามเนาะยังสามารถสืบต่อขบวนการได้เลยพอบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อแดดออกเนาะปลูกไว้ก็ดีคือกันฮั่วให้ไปนาเฮาเนาะบ่ได้วางบ่ได้พอจะปลูกได้ก็ปลูกไปตามความเหมาะสมเนาะทุกท่านเนาะก็เข้าใจทุกท่านหลายๆเด้อที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะซึ่งมื้อนี้เนาะทางทีมงานเฮาก็คือเต็มที่เนาะในการดำเนินรายการและก็ออกอากาศให้กันมีฮักฟังรายการได้รับฟังขอบใจทุกคนเลยที่ว่าโทรเข้ามาหามาโอ้ร่วมกันเนาะทักทายกันสร้างสีสันกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับเพลงปิดท้ายรายการมื้อนี้เนาะก็คือจะพยายามให้จบ2เพลงเลยว่าอยากข้างมิดรายการเนาะมีเพลงหักแฟนที่สุดที่สเบกเกี่ยมไว้เนาะแล้วก็อีก1เพลงก็คือมีเพลงอนาคอยน้องที่สายฝนมา2เพลงเขาจะได้ฟังปิดท้ายรายการน้ำกันขอบใจเด้อทุกท่านเด้ออย่าลืมมืออื่นรายการออกอากาศ AM เนาะมืออื่นมือหื้อเสาร์อาทิตย์มีคือเก่าเด้อเอาเป็นว่าแล้วมาพบกันใหม่เนาะสำหรับมือนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ลาวอินเดียสืบต่อหัดแน่นการพบพันหัวมือสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจปกสแขวงเวียงจันทน์กวดล่างกลุ่มแก๊งซอโกงทางโทรคมกักตัวได้49คนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีสุ่มใส่กระเขียมความพร้อมในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายสุขเฮียน 2025-2026เวียดนามสร้างความดึงดูดให้ประชาชนภาคพื้นไปท่องเที่ยวหลายที่สุดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จีนวางแผนเล็งลัดการหันกสิกรรมสนบทสู่ความทันสมัยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในโอกาสเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในตอนบ่ายวันที่4มิถุนายนนี้สหายทองรุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและคณะได้เยี่ยมยามโรงเรียนภาคศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งโรงเรียนดังกล่าวแม่นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุดและเป็นคลังความคิดปัญญาที่สำคัญที่สุดของภาคและรัฐบาลจีนในโอกาสดังกล่าวสหายเชี่ยชุนเทากรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าโรงเรียนภาคศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะภาคคณะนำโรงเรียนดังกล่าวได้ให้การต้อนรับเป็นรายงานสภาพรวมของโรงเรียนภาคศูนย์กลางให้ทราบโดยเฉพาะภาระบทบาทสำคัญของโรงเรียนในการบำรุงสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองระดับสูงและกลางของภาครัฐบาลกองทัพจีนและสภาพการพัวพันหัวมือแลกเปลี่ยนบทเรียนกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางรวมทั้งการต้อนรับคณะผู้แทนจากพรรคปฏิวัติและพรรคกำอำนาจจากทั่วโลกมาเยี่ยมยามและถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาและการปกครองประเทศยุงเหียนดังกล่าวรวมทั้งการร่วมมือกับพรรคและรัฐบาลลาวในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองรุนศรีสุริตได้ติดราคาสูงต่อพระบทบาทและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของโรงเรียนภาคศูนย์กลางที่เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดสีจิ้งผิงและเป็นคลังปัญญาให้แก่ศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนติดราคาสูงต่อการประกอบส่วนของโรงเรียนภาคศูนย์กลางในการพบพันหัวมือกับภาครัฐบาลลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นการช่วยเหลือบำรุงสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองของลาวทางด้านทฤษฎีการเมืองการก่อสร้างภาคและการบริหารรัฐปกครองประเทศและอื่นๆในตอนบ่ายของวันเดียวกันสหายทองรุ่นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของภาครัฐบาลลาวยังได้เยี่ยมยามศูนย์ค้นคว้าและวางแสดงเทคนิคอวกาศปักกิ่งซึ่งแมนศูนย์กลางเทคโนโลยีและค้นคว้าด้านอวกาศที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนและได้พบปะโอลมกับบรรดาอดีตทูตและทหารอาสาสมัครจีนที่เคยไปช่วยลาวต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก่อสร้างเส้นทางอยู่เขตภาคเหนือของลาวในช่วงปี1960หาปี1970
0: ตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของทานสุบรามานยำใจสังการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอินเดียทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการและเป็นประธานกองประชุมกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือสองฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ในระหว่างวันที่1หาวันที่3มิถุนายนนี้ที่นครหลวงนิวเดลีประเทศอินเดียการพบปะหารืออย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานร่วมของ2รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียในกองประชุมทานสุบรามันยำใจสังกาได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามอินเดียอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นก็คือการประกอบส่วนเขาในการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธการทูตระหว่างลาวและอินเดียในปีนี้ให้มีเนื้อในและมีความหมายสำคัญและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันนั้นฐานทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นตีราคาสูงต่อการร่วมมือที่มีผลสำเร็จในด้านต่างๆระหว่าง2ประเทศ ที่ได้เติบใหญ่ขยายตัวตลอด7ทศวรรษผ่านมาพร้อมทางได้เสื้อเสริญทานสุรบามัญยำใจสังกาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเวลาอันเหมาะสมนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือและทบทวนคืนการพบพันหัวมือในด้านต่างๆในระยะผ่านมาภายหลังกองประชุมคณะกรรมการร่วมด้วยการหัวมือสองฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่9ได้จัดขึ้นในปี2018เป็นต้นเป็นการหัวมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสาธารณสุขการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงด้านดิจิตอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การหัวมือด้านวัฒนธรรมเวียกงานป้องกันชาติและอื่นรวมทั้งการหัวมือระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียพร้อมทั้งเห็นดีสืบต่อขยายการหัวมือให้ขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้สองฝ่ายเห็นดีว่าสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศสืบต่อได้หับการสืบขยายอย่างต่อเนื่องในช่วงปีผ่านมาซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนพบปะเยี่ยมยามของคณะผู้แทนสองประเทศอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะเป็นการเยี่ยมยามลาวของท่านนายกรัฐมนตรีนาเรนทาโมดีในโอกาสของหวมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียในเดือนตุลาปี2024ที่ผ่านมาพร้อมด้วยสองฝ่ายยังได้ปรึกษาลือเกี่ยวกับการยกระดับสายพันธุ์พันระหว่างสองประเทศขึ้นเป็นคู่หวมมือหอบด้านในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับการพันพันหัวมือที่ใกล้ชิดและการขยายตัวในปัจจุบันและเห็นดีจะสืบต่อเฮ็ดเวียกหวมกันเพื่อเกี่ยมให้แก่การยกระดับดังกล่าวและเห็นดีจะสืบต่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลเป็นต้นแมนขอบการหัวมืออาเซียนอินเดียแม่น้ำคองแม่น้ำคงคาองค์การสหประชาชาติและอื่นๆสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการของภาคพื้นและสากลจำนวนหนึ่งที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสเดียวกันนี้สองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียยังได้ร่วมกันลงนามหับฮองบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการหัวมือสองฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในผลสำเร็จของการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเป็นบอนอิงให้แก่สองกระทรวงการต่างประเทศก็คือคะแนนการเกี่ยวข้องของสองฝ่ายสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นการร่วมมือในคะแนนการที่สองประเทศมิถ่ายแห่งอิงตามคงเขตที่ได้กำหนดในเนื้อในของบทบันทึกฉบับดังกล่าวภายหลังสำเร็จกองประชุมสองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน3ฉบับคือสัญญาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือเวียกงานสาธารณสุขเกี่ยวกับการคุ้มครองยาและอนุสัญญาว่าด้วยการหัวมือด้านการคุ้มครองครูสอนประจำอยู่วิทยาคารไกรสอนพรหมวิหารสองฝ่ายยังเห็นดีร่วมกันเปิดกาสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียอย่างเป็นทางการในโอกาสเยี่ยมยามอินเดียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของอินเดียเข้าร่วมแขกกิติมศักดิ์ในกองประชุมพบปะภาคธุรกิจลาวอินเดียครั้งที่2ต้อนรับการเยี่ยมคำนับของท่านราจุเศรษฐากงสุลกิติมศักดิ์ลาวประจำประเทศเนปาลและ

0: ที่ขั้นสูงกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย
1: ในระยะ5ปีผ่านมาคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพักได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงเอกสารโฆษณาปาฐกถาเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆเป็นต้นวันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ50ปีวันเกิดประธานไก่สนพรหมวิหารครบรอบ105ปีวันเกิดประธานค้ำไตศรีพันดอนครบรอบ100ปีได้ค้นคว้าปรับปรุงเอกสารฝึกอบรมเวียกงานโฆษณาปาฐกถาให้ถือกับสภาพการตัวจริงในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอมโฮมขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคระยะ5ปีต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบดดลมานี้ท่านคำมนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าในระยะ5ปีผ่านมาได้ค้นคว้าสร้างเอกสารเผยแพร่อธิบายเนื่อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคสร้างเอกสารศึกษาอมโฮมการเมืองแนวคิดเพื่อกักเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่3คันเอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคสำหรับประชาชนเอกสารอบรมส่งวาระแห่งชาติสำหรับประชาชนเอกสารเผยแพร่แผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนฉบับปี2024-2028เอกสารอบรมประชาชนเรียบตามเส้นทางรถไฟลาวจีนเอกสารพรรคนำพาเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเอกสารอบรมดำเนินชีวิตการเมืองในถั่วผักเพื่อก้าวเข้าสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผัก3วันประวัติศาสตร์เอกสารอบรมสำหรับพนักงานเหตุเวียกอบรมเอกสารพันขยายบทศูนย์ท้อนผลของสหายเลขาธิการใหญ่กล่าวในพิธีโฮมสุมนุมใหญ่70ปีวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและ70ปีวันสั่งตั้งสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและอื่นๆ
2: การจัดตั้งกฎขั้วซ่อมซึมในแผนพัฒนามาดีกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐในโครงเขตโฆษณาผมภายหลังคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคออกคำสั่งให้จัดตั้งซ่อมซึมและแผนแบบพันขยายมาดีกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคก็ได้ถือสำคัญการจัดตั้งซ่อมซึมให้พนักงานสมาชิกพรรคเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปคดขั้วพันขยายเป็นเอกสารก็คือการโฆษณาศึกษาผมให้เป้าหมายต่างๆตามพระบทบาทไปเคียงคู่กันนั้นก็ได้เป็นเจ้าการสรุปสังรวมการจัดตั้งปฏิวัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐเพื่อแรงงานกันเถิด
1: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมายังได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งของพรรคของรัฐสมัยที่11และเป็นเจ้าการสรุปสังรวมการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐรายงานขันเทิงได้จัดปาฐกถาเกี่ยวกับมูลเสื้อของชาติของพรรคของท่านผู้นำสภาพการพ้นเด่นภายในและต่างประเทศอยู่คณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคได้18ครั้งมีผู้เข้าร่วม 2,803 เถื่อคนยิง 1,065 เถื่อคนได้ปรับปรุงเอกสารปาฐกถาและแจ้งการแนะนำถึงกระทรวงองค์การและท้องถิ่นทางได้ติดตามเก็บกรรมการจัดปาฐกถาของคะแนนการต่างๆได้ 6,197 ครั้งมีผู้เข้าร่วม 1,915,673 เถื่อคนยิง 8,007,000766เถื่อคน
0: เมื่อบดลมานี้ที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงจันทน์กรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดพิธีเปิดโครงการเข้าถึงแรงทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19 ภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานคามิมาอินทาราหัวหน้าห้องการธนาคารโลกประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ในพิธีดังกล่าวเพื่อสรุปผลสำเร็จและมากผลที่ได้รับในการจะตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันจากธนาคารโลกมูลค่า40ล้านดอลลาร์ระยะเวลาจะตั้งปฏิบัติ5ปี6เดือนจุดประสงค์โครงการเพื่อสนองทุนหมุนเวียนและทุนคงที่ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมผ่านสถาบันการเงินที่เป็นคู่ร่วมมือไปเคียงคู่กับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการประกอบมี3แผนงานคือการสนองสินเชื่อให้คนคว้าออกแบบจะตั้งกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของลาว และการสื่อเหลือด้านวิชาการผลสำเร็จของโครงการสามารถสั่ง

0: รวมเวียกที่พ้นเด่นได้คือสามารถปล่อยสินเชื่อให้บรรดาจุลวิสาหกิจสำเร็จตามวงเงินของโครงการห้อยซนห้อยมูลค่า31ล้านกว่าดอลลาร์ได้357หัวหน่วย377สัญญาผูกประกอบกิจการมีหญิง192หัวหน่วยมูลค่า16ล้านกว่าดอลลาร์เงินทุนปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการภายหลังสำเร็จโครงการแล้วทุนดังกล่าวก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของลาวภายใต้การคุ้มครองของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพร้อมทั้งรับประกันการส่งต้นทุนคืนผู้ให้ทุนตามกำหนดเวลาได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่จุลวิสาหกิจโดยผ่านการฝึกอบรมและให้คำแนะนำตัวจริงจำนวน67ครั้งมีผู้เข้าร่วม 1,700 กว่าท่านยิง600กว่าท่านและจัดกิจกรรมอื่นๆปิ่นอ้อมในการส่งเสริมจุลวิสาหกิจจำนวน97ครั้งมีผู้เข้าร่วม 3,700 กว่าคนสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้สนองบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาแก่วิสาหกิจสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อสร้างนิติบุคคลคุ้มครองบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระทรวงยุติธรรมเพื่อค้นคว้านิติกรรมพันขยายกฎหมายว่าด้วยการล่มละลายของวิสาหกิจและเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบสำคัญที่สุดแมนได้สร้างตั้งบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ของลาวพิธีปิดโครงการดังกล่าวบ่เป็นการสิ้นสุดเวียกงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจแต่แม่นจุดเริ่มต้นของการนำใส่บทเรียนผลสำเร็จและกลไกที่โครงการได้สร้างขึ้นให้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเริ่มแต่ปี2026หา2030
1: วันที่1หาวันที่2มิถุนายนเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลและแผนกตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกรมสักการป้องกันความสงบไขเวียงจันทร์โดยสมทบกับกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบกวดกาคนต่างประเทศที่เข้ามาเซาเฮือนผักและเฮือนของประชาชนเพื่อเป็นบ่อนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตก็คือโซ่โกงสับทางโทรคมจำนวน3จุดอยู่ภายในไขเวียงจันทร์คือเฮือนผักเอคำบ้านขันมากเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน16คนมี2สัญชาติจีนจำนวน15คนสัญชาติสิงคโปร์1คนเฮือนประชาชนอยู่บ้านนาปูนเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน8คนหญิง3คนมี2สัญชาติคือสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน7คนหญิง3คนสัญชาติมาเลเซียจำนวน1คนเฮือนประชาชนอยู่บ้านเบิ้นสารเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน25คนหญิง5คนมี1สัญชาติมาเลเซียจำนวน25คนหญิง5คนเจ้าหน้าที่สามารถกวดกาพบเห็นคนต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวกระทำผิดอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์ทั้งหมด49คนหญิง8คนพบเห็นเอกสารหนังสือผ่านแดนทั้งหมดจำนวน35หัวกวดพบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออื่นๆจำนวนหลายและการที่นำใส่เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมด้วยเอกสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบการและกฎหมายภายหลังสมทบกันกวดกาสำเร็จกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์ได้มอบตัวผู้ถูกหาเอกสารหนังสือผ่านแดนและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนดังกล่าวให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสืบโตดำเนินคดีโตพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมาย
0: แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีสุ่มใส่กระเกียมความพร้อมในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายสุขเฮียน 2025-2026 นี้ท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีให้ฮู้ว่าห้องการศึกษาบรรดาเมืองได้สุ่มใส่กระเกียมความพร้อมในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายเป็นต้นการกำหนดจุดสอบเสียงของแต่ละกลุ่มห้องเฮียนบรรดาห้องเฮียนที่ขึ้นกับกำหนดสถานที่ห้องเฮียนและอุปกรณ์รับใส่การสอบเสียงกาเกียมบุคลากรของแขนงการศึกษาอยู่แต่ละเมืองลงสุดอยู่ที่ตามสอบเสียงและเวียกการอื่น
2: ๆเกี่ยวกับความพร้อมในการสอบเสียงนี้บรรดาเมืองก็ได้มีการกาเกียมอันที่หนึ่งและมันการกำหนดจุดสอบเสียงเนาะของแต่ละกลุ่มห้องเฮียนและก็บรรดาห้องเฮียนที่ขึ้นกับกำหนดสถานที่กำหนดห้องเรียนกำหนดอุปกรณ์รับใช้ในการสอบเสียงอันที่สองมานี้ก็ได้จัดแจงเอาบุคลากรของแขนงการศึกษาอยู่แต่ละเมืองทั้ง านลงไปติดตามทุกยุเกี่ยวกับการสอบสิ่งโดยเฉพาะมันการสอบสิ่งจบชั้นนี้ชั้นป.5ชั้นม.4แล้วก็ชั้นม.7ฉะนั้นในชั้นป.5นี่ก็ดำเนินสอบสิ่งแล้วซึ่งทางเมืองก็ได้แจ้งตั้งบุคลากรลงไปเพื่อจัดการสอบสิ่งจบชั้นชั้นป.5และสำหรับชั้นม.4ม.7นี้ทางแขวงของพวกเขาก็จะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบในชั้นแขวงเพื่อรับผิดชอบหนึ่งมันการอัดสำเนาหัวบทต่างๆเนาะกระทรวงเพิ่นจะได้ส่งมาต้องมาจะได้เข้าสู่ถ้ามาจะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเรื่องงานต่างๆจะมันลงสอบสิ่งจะเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการสอบสิ่งจบชั้นม.4ม.7
0: ท่านคำเพชรจิตปัญญาให้ฮู้เต็มว่าสำหรับการสอบสิ่งจบชั้นประถมและการสอบสิ่งเลื่อนชั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายแม่นสำเร็จแล้วฉะนั้นเพื่อให้การสอบสิ่งจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในสกเฮียนนี่บรรลุสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ฉะนั้นนักเฮียนทุกคนต้องตั้งใจค้นคว้าเฮียนและแช่เวลาวางให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดและอื่น
1: ๆแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ล้ำป่าในระยะผ่านมาก่อคือปัจจุบันเพื่อเฮ็ดให้มีเนื้อที่ป่าไม้ปกคลุม 70% ขึ้นไปท่านองค์อาจสัญญาเซนหงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าจะส่งพนักงานวิชาการป่าไม้ลงสำรวจพื้นที่ถูกเสียหายจากไฟไหม้ล้ำป่าแล้วจึงสนองเบี้ยไม้ให้บรรดาบ้านนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเขตที่ถูกไฟไหม้จำนวนหลาย
3: การฟื้นฟูป่านี่เขาจะจัดสั้นเอาพนักงานวิศการป่าไม้ลงซ้ำรวดพื้นที่ที่ทึกเสียหายแล้วหลังจากนั้นเขาจังค่อยสิได้คนครัวตอบสนองเกี่ยวกับเบี้ยไม้ไปลงให้เทศบาลไปปึกฟื้นฟูคุณเฉพาะพื้นที่ที่มีไฟไหม้จำนวนหลายฮะเนาะเพราะว่าผ่านมาเฮาอันก็มีข้อมูลไว้จำนวนนึงแล้วระยะไอ้ไฟไหม้ลำป่านะโดยเฉพาะกระแม่นยูเคสที่มีความเสี่ยงและสิ่งท้าทายหลายกว่าหมู่กระแม่นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผนังนี้ติดพันกับเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ติดเมืองพลหงแข้งเวียงจันทน์เมืองหินเนิบเนาะเขตที่มีความเสี่ยงหลาย
1: ท่านองค์อาจสัญญาเสนให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้เนื้อที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้อยู่แขวงเวียงจันทน์มีประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งรวมทั้งขอบเขตที่กวมพื้นที่เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผนังเมื่อบ่ดลผ่านมานี้กรมราชการป้องกันความสงบแขวงสารวันจัดพิธีปาฐกถาเหล่ามูลเสื้อวันสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวครบรอบ65ปีโดยให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและปาฐกถาของท่านศรีสุวรรณวงศ์จอมศรีอดีตกรรมการศูนย์กลางพรรคอดีตเลขาพรรคแขวงอดีตเจ้าแขวงแขวงสารวันมีท่านประเดิมพลสุนทนีรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยพนักงานราชการเข้าร่วม
4: ท่านศรีสุวรรณวงศ์จอมศรีได้ยกให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ก่อนการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังป้องกันความสงบและสภาพแวดล้อมก่อนการสร้างตั้งกำลังป้องกันความสงบประชาชนก่อนปี1961ซึ่งสารลาวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาหลายพันปีประชาชนลาวถูกส่วนเผ่ามีมุนเสือดุมันขยันเพียรมีความสมัครคีหักแพงสุดเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจหักศาสตร์หักบ้านเกิดเมืองนอนมีมุนเสืออันพิลาอาถานยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอันแสนหักและห่วงแหนให้อยู่คู่กับคนลาวสารลาวตลอดไปแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของบรรพบุรุษลาวเช่นเจ้าฟงงมหาราชเจ้าไสยสิทธาธิราชเจ้าอนุวงศ์และขบวนการต่อสู้ของบรรพบุรุษและหลายท่าน
5: มันแมนกำลังประกอบอาวุธปฏิบัติที่แหลมคมของผักคำว่าแหลมคำว่าคมมันสามารถแท้เข้าถึงได้เบิดถูกยุดเจริญฟันสามารถตัดสามารถขาดได้เบิดในการปกปักรักษาผักหลักป้องกันแนวทางนโยบายของผักในอุดมการสังคมนิยม
4: ท่านยังได้ยกให้เห็นถึง3เหตุการณ์ที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องสร้างกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวเป็นต้นย้อนขบวนการต่อสู้ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเติบใหญ่ขยายตัวอย่างว่องไวแข็งแรงกว้างขวางและความมีความต้องการในการปรับปรุงสมใจรายงานข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิสาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
6: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังแก่ฮ้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกฟ้าโฮงฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าโฮงฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าโฮงฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าโฮงฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าโฮงฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา33องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าโฮงฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา31องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าโฮงฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าโฮงฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่2มิถุนายนนี้ว่าบทรายงานสภาพการอาซีตะวันออกเฉียงใต้ปี2026โดยสถาบันค้นคว้าอาซีตะวันออกเฉียงใต้ประกาศเมื่อมมมานี้ได้ชี้ให้เห็นว่าเวียดนามนอนอยู่ในกลุ่ม4ประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชาชนในภาคพื้นนิยมเลือกเพื่อไปท่องเที่ยวเฮ็ดเวียกและดำรงชีวิตหลายที่สุดการสำรวจในปีนี้ได้ปฏิบัติเป็นเวลา6อาทิตย์แต่วันที่5มังกรหาวันที่20กุมภาพันธ์2026สำหรับนักเซียวซานนักเหียนฮู้วงการวิสาหกิจและนักวางแผนนโยบาย 2,000 กว่าคนที่มาจาก11ประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้การสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่าเวียดนามพร้อมรักษาอันดับสูงสุดในกลุ่มบรรดาประเทศที่ได้รับความนิยมสูงนับทางความต้องการท่องเที่ยวตลอดฮอดการดำรงชีวิตสิ่งดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความดึงดูดแขกท่องเที่ยวอาซีตะวันออกเฉียงใต้ให้นับมือนับเพิ่มขึ้นในซุ้มปีมอมอมานี่เวียดนามได้รับการยกย่องจากบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและรางวัลท่องเที่ยวอย่างเลียนติดย้อนมีทัศนียภาพที่หลากหลายมรดกวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเหมาะสมและระบบพื้นฐานคงรางรับใช้แขกท่องเที่ยวนับมือนับสมบูรณ์กว่าเก่า
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อบุเดือนมานี้คณะรัฐบาลจีนได้วางแผนลิงลัดการหันกสิกรรมและสุนบทไปสู่ความเป็นทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15ซึ่งได้อธิบายแนวคิดกำหนดเป้าหมายหน้าที่สำคัญและมาตรการนโยบายเพื่อลิงลัดการหันกสิกรรมและสุนบทไปสู่ความเป็นทันสมัยตรงสุกโยการสร้างความทันสมัยแบบจีนให้ดีกว่าเก่าโดยการเร่งรัดการหันกสิกรรมและสนบทให้ทันสมัยแผนการดังกล่าวได้ระบุว่าฮอดปี2030หากฐานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องคุณภาพประสิทธิผลและกำลังการแข่งขันของกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งผลสำเร็จในบ้านหรือปล่างความทุกข์ยากได้รับการปรับปรุงและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องความพึงตนเองคุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างขนาดใหญ่การสร้างกสิกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทันสมัยได้รับความคืบหน้าอันสำคัญรายรับของชาวเกษตรกรเพิ่มขึ้นค่อนข้างไวและต่อเนื่องการสร้างสุนบทที่น่าอยู่มีเวียกเขตอย่างเหมาะสมและสวยงามการพัฒนาอย่างกลมเกี่ยวกันของตัวเมืองและสุนบทได้รับการบรรลุ การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของกสิกรรมและชนบทได้มีประสิทธิผลอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเวียกการดังกล่าวยังได้วางวิสัยทัศน์สำหรับเป้าหมายการพัฒนาฮอดปี2035ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและไพมณีธรรมวงศาอ่าน
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
9: เงินขีบเงินตระกูลของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิมมา
10: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาหวังใจนำใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
11: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
10: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของเฮาในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เนาะพวกเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันและสำหรับมื้อวันเสาร์พวกเฮาจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้การสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆจากทางรายการเนาะสำหรับมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราช
11: พร้อมด้วยข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังซึ่งมาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์มื้อวันที่5เดือนมิถุนายนปี2026กงกับมื้อแฮม5ค่ําเดือน7ลาวพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังที่เข้าลบมาพบกันในมื้อนี้ทางพวกเฮาก็ยังอยู่ในช่วงที่นำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคมปี2023ท่านผู้ฟังซึ่งว่าในเมื่อวานนี้อนุทิดากับบุญมีนำเสนอไปว่าจะเป็นภาคที่9ข้อห้ามห้ามทั่วไปห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจและกับภาคที่8จะเว้าเรื่องสมาคมธนาคารลาวบาเมนภัยเนที่ว่าสามารถเข้าได้อันนี้ก็ถือว่าได้นำเสนอไปเป็นที่เฮียบห้อยแล้วฉะนั้นในมื้อนี้หลายคนจะอยากฮู้แล้วว่าคืออนุทิดาได้เว้าค้างไว้เมื่อวานนี้ว่าการคุ้มครองและการกวดกาธนาคารธุรกิจแม่นผู้ใดเป็นผู้คุ้มครองกันแท้อยู่ในธนาคารแห่งสปป.ลาวฮู้แต่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้คุ้มครองแต่ธนาคารแห่งสปป.ลาวก็มีหลายภาคส่วนหลายกลุ่มกองฉะนั้นในมื้อนี้อนุทิดาและบุญมีจะนำเสนอให้ทานหู้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใดที่เป็นผู้คุ้มครองและกวดกาธนาคารธุรกิจเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะไปหาฟังเนื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงของพวกเราในมื้อนี้อนุทิดาและบุญมีจะให้ทางทานไปเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารแล้วจึงมาพบกับพวกทั้งสองได้ในระยะต่อไป
12: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวเนื้อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของทานหรือสื่อที่มีสายพัวพันกับตู่ทานเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสาร
13: ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้3บ่ควรจดรหัสผ่านลงพึ่งบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้4บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ5ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทานก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
14: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงคาแท่ใด
15: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสื่อสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวท่านเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงทานเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางช่องทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไซต์เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ท่านต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทางไซต์บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTokของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
10: อยู่เมืองลาวใส่เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกลับเข้ามาสู่รายการนี้ยังอยู่กับบุญมีแล้วก็อนุทิดาเนาะยังจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปะปุ๋งสบับเลขที่39ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งว่าดังที่ฮู้กันเนาะสำหรับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจหลักๆเลยก็คือกำหนดในเรื่องของหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการสร้างตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎการธนาคารธุรกิจเพื่อให้ธนาคารดังกล่าวนี้ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและโปร่งใสเน้นใส่หลักประกันให้ธนาคารธุรกิจนี้มีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและก็สากลประกอบส่วนเข้าในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเงินตราและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาตินั่นเองซึ่งว่ามื้อนี้เนาะเฮาจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่100กันต่อจากเมื่อวานนี้ที่ว่าพวกเฮาได้นำเสนอไปในมาตราที่99กับข้อห้ามสำหรับคณะควบคุมคณะสำหรับสสางและก็พนักงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราจะมาต่อในภาคที่10การคุ้มครองและการกวดกาธนาคารธุรกิจหมวดที่1การคุ้มครองธนาคารธุรกิจสำหรับมาตราที่100องค์การคุ้มครองธนาคารธุรกิจรัฐบาลคุ้มครองธนาคารธุรกิจอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศโดยมอบให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นผู้รับผิดชอบโดยกงและเป็นเจ้าการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานี่ก็ในว่าเพิ่นจะได้มีการเบิ่งแยงในเรื่องของกฎหมายหน้าที่หรือว่าระเบียบการต่างๆของธนาคารธุรกิจอยู่ในสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารธุรกิจในสปป.ลาวจะเคลื่อนไหวถูกต้องตามกฎหมายได้นั่นจะต้องอิงใส่มาตรการต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวได้วางออกนั่นเอง
11: เจ้าท่านผู้ฟังมาต่อกันที่มาตรา101สิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านผู้ฟังที่เคารพในการคุ้มครองธนาคารธุรกิจธนาคารแห่งสปป.ลาวมีสิทธิ์และหน้าที่คือ1ค้นคว้าสร้างนโยบายแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและแผนการเกี่ยวกับการคุ้มครองธนาคารธุรกิจเพื่อเสนอขั้นถึงพิจารณา2สร้างปรับปรุงนิติกรรมคู่มือและแผนงานเพื่อคุ้มครองธนาคารธุรกิจในแต่ละระยะ3โฆษณาเผยแพร่ที่น้ำและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองธนาคารธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศ4ออกและถอนใบอนุญาตดำเนินธนาคารหรือว่าดำเนินธุรกิจการธนาคาร5กวดกาการปฏิบัติระเบียบการรักษาความมั่นคงของธนาคารธุรกิจทั่วระบบรวมทั้งติดตามการปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง6สร้างแผนการรองรับภาวะวิกฤตของธนาคารธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบ7นำใช้มาตรการแต่หัวทีหรือแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤต8นำใช้มาตรการต่อธนาคารธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบการคุ้มครองธนาคารธุรกิจ9สร้างบำรุงพนักงานทางด้านวิสาการการธนาคาร10กำหนดและเก็บค่าคุ้มครองประจำปีต่อธนาคารธุรกิจ11ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในประเทศเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองธนาคารธุรกิจและ12ร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเวียกงานคุ้มครองธนาคารธุรกิจ13รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนต่อรัฐบาลอย่างเป็นปกติและ14นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนั่นเองเจ้า
10: หลังจากที่เฮาได้ฮู้สิทธิ์และหน้าที่ของธนาคารแห่งสปป.ลาวในมาตราที่101แล้วเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่102สิทธิ์และหน้าที่ของกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์และหน้าที่ให้การร่วมมือและสนองข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวียกงานคุ้มครองธนาคารธุรกิจให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวตามภาระบทบาทและความรับผิดชอบของตนนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งว่านอนอยู่ในภาคที่10การคุ้มครองและการกวดกาธนาคารธุรกิจอยู่ในหมวดที่1การคุ้มครองธนาคารธุรกิจนั่นเองถือว่าในระยะนี้พวกเราก็นำเสนอไปใน หลายๆมาตากันแล้วเดี๋ยวแล้วยังต่อไปพวกเขาจะมาสืบต่อนำเสนอกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้ให้บรรณาธานเนาะไปหาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของเขากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ

0: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับขมาพบกับรายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับอนุธิดาและบุญมีหาพิศอบดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังเฮามาต่อกันที่กฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปะปงอยู่ในหมวดที่2การกวดกาธนาคารธุรกิจในมาตรา103องค์การกวดกาองค์การกวดกาธนาคารธุรกิจแมนองค์การเดียวกันกับองค์การคุ้มครองธนาคารธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา100ของกฎหมายฉบับนี้มาตรา104รูปการกวดกาท่านผู้ฟังที่เคารพการกวดกาธนาคารธุรกิจมีทั้งหมดอยู่3รูปการด้วยกันคือ 1. การกวดกาปกติซึ่งว่าเป็นการกวดกาที่ว่าดำเนินไปตามแผนการอย่างเป็นประจำและก็มีกำหนดเวลาที่แน่นอนอันนี้ก็คือกวดกาประจำปีเอ้ยหรือว่ากวดกาอันใดที่ว่าเฮามีการวางแผนไว้ปกติ2การกวดกาโดยแจ้งให้ฮู้ล่วงหน้าซึ่งเป็นการกวดสอบหรือว่าการกวดกานอกแผนการเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นซึ่งต้องแจ้งให้ธนาคารธุรกิจฮู้ก่อนล่วงหน้าบ่แม่นว่าตัวแบบกวดกาแบบนี้นี่ต้องมีการแจ้งวันว่าอยากไปตอนใดก็ไปได้เนาะและสุดท้ายการกวดกาแบบกระทันหันซึ่งตัวนี้นี้แม่นการกวดกาที่รีบด่วนโดยบ่จำเป็นต้องได้แจ้งให้ธนาคารธุรกิจฮู้ก่อนล่วงหน้าการกวดกานี้สามารถดำเนินได้ทั้งการกวดกาด้านเอกสารและการกวดกากับทีซึ่งผู้กวดกาก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดเจ้าอันนี้ก็คือรูปแบบการกวดกาเนาะบุญมี
1: แม่นแล้วเรามาสืบต่อในมาตราที่105การกวดกาด้านเอกสารธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องดำเนินการกวดกาด้านเอกสารอย่างต่อเนื่องโดยการเก็บกำและวิเคราะห์บนรายงานเอกสารและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจพร้อมทั้งกวดกาความถูกต้องของข้อมูลและประเมินสภาพลักษณะความเสี่ยงและการควบคุมภายในของธนาคารธุรกิจและนี่ก็คือมาตราที่105การกวดกาด้านเอกสารนอกจากนี้ยังมีมาตราที่106การกวดกากับทีธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องดำเนินการกวดกากับทีอยู่ธนาคารธุรกิจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสภาพภายในตัวจริงและการรักษาความมั่นคงของธนาคารธุรกิจซึ่งการกวดกาดังกล่าวมีเนื้อในดังนี้ 1. การดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป 2. การจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการรักษาความมั่นคง 3. การกวดกาและประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 4. การติดตามการแก้ไขข้อคงค้างของธนาคารธุรกิจในการจัดตั้งปฏิบัติคำแนะนำที่กำหนดไว้ในผลการกวดกาข้างผ่านมา 5. เนื้อในอื่นที่จำเป็นภายหลังสำเร็จการกวดกากับทีแล้วธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องส่งบทสรุปผลการกวดกากับทีให้สภาบริหารของธนาคารธุรกิจที่เกี่ยวในกรณีธนาคารแห่งสปป.ลาวได้มอบหมายให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการกวดกากับทีด้านใดหนึ่งแทนตนธนาคารธุรกิจนั้นต้องรับผิดชอบค่าเสียจ่ายทั้งหมดที่ติดพันกับการกวดกาดังกล่าวนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่106การกวดกากับที
0: เจ้าท่านผู้ฟังและนอกจากนี้เฮาได้ฮู้กันแล้วว่ากวดกาด้านเอกสารคือแนวใดกวดกากับทีเด้จะตั้งปฏิบัติแบบใดแน่ฉะนั้นเฮาจะมาฮู้กันสิทธิ์และหน้าที่ของผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในมาตรา107ผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวมีสิทธิ์และหน้าที่คือ1กวดกาการปฏิบัติระเบียบการรักษาความมั่นคง 2. เข้าถึงและกวดกาบัญชีเอกสารข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และบทบันทึกต่างๆของธนาคารธุรกิจหรือว่าบริษัทในกลุ่ม 3. ทวงให้ผู้บริหารพนักงานและตัวแทนของธนาคารธุรกิจหรือบริษัทในกลุ่มส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการดำเนินเวียกงาน 4. เชิญผู้บริหารพนักงานและตัวแทนของธนาคารธุรกิจหรือบริษัทในกลุ่มมาชี้แจงปัญหาต่อผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาว 5. กวดกาธนาคารธุรกิจที่สงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายระเบียบการและเก็บกำเอกสารที่เกี่ยวข้อง6เปิดกล่องประชุมกับสภาบริหารและผู้บริหารของธนาคารธุรกิจเพื่อตีราคาผลของการดำเนินงานของธนาคารธุรกิจการปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้กฎหมายอื่นและการระเบียบการที่เกี่ยวข้องภายหลังสำเร็จการกวดกากับทีแต่ละครั้ง7นำไส้มาตรการแต่หัวทีตามการมอบหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาวและ8นำไส้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามการมอบหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาว ช้าอันนี้ก็คือมาตรา107สิทธิ์และหน้าที่ของผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานี้เขาจะมาเว้าถึงการกวดกาสาขาห้องการผู้ต่างหน้าและกับบริษัทในกลุ่มของธนาคารธุรกิจเด้ซึ่งว่าในมาตรา108ได้ระบุไว้อย่างละเอียดติดพันกับธนาคารแห่งสปป.ลาวมีสิทธิ์กวดกาด้านเอกสารและกวดกากับทีบรรดาสาขาห้องการผู้ต่างหน้าและบริษัทในกลุ่มของธนาคารธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสปป.ลาวและอยู่ต่างประเทศผ่านกลไกการร่วมมือและประสานงานกับองค์การที่เกี่ยวข้องเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเจ้า
1: เจ้าและมาสืบต่อในมาตราที่109การให้การร่วมมือแก่ผู้กวดกาผู้ถือหุ้นผู้บริหารและพนักงานของเป้าหมายถือกวดกาต้องให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวและผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวในกรณีที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวและผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เชิญผู้ถือหุ้นผู้บริหารหรือพนักงานแล้วผู้เกี่ยวต้องมาพบด้วยตนเองธนาคารธุรกิจต้องสนองเอกสารและข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่ในการครอบครองของตนหรือผู้ดูแลทรัพย์สินให้แก่ผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้ทันตามกำหนดเวลาที่ผู้กวดกาดังกล่าวได้กำหนดไว้ธนาคารธุรกิจต้องแต่งตั้งพนักงานที่มีความเหมาะสมรับผิดชอบในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับประกันการสนองข้อมูลที่วงไว้ทันการให้แก่ผู้กวดกานั่นเองและนี่ก็คือมาตราที่109การให้การร่วมมือแก่ผู้กวดกานอกจากนี้ก็ยังมีการรายงานในมาตราที่110ธนาคารธุรกิจต้องรายงานข้อมูลการเคลื่อนไหวธุรกิจของตนตามแบบรายงานและระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวข้อมูลต้นต่อที่ต้องรายงานให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวประกอบด้วยนโยบายและแผนดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการเอกสารรายงานการเงินและหรือข้อมูลการเงินของบริษัทในกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากและสินเชื่อนอกจากนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถทวงเอาเอกสารการรายงานเพิ่มเติมนำธนาคารธุรกิจเป็นต้นเครือข่ายของธนาคารธุรกิจผู้สนองการบริการด้านวิชาชีพผู้ดำเนินการใดหนึ่งให้แก่ธนาคารธุรกิจนั่นเองเจ้าละนี้ก็คือมาตราที่110การรายงานซึ่งว่านอนอยู่ในหมวดที่2การกวดกาธนาคารธุรกิจนั่นเอง
0: เจ้าซึ่งว่าแน่นอนเลยมาฮอดนี่ก็ถือว่าเป็นมาตราถ้าจะว่ามาตราสุดท้ายที่ว่าติดพันกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจก็ว่าได้เพราะว่าในภาคที่11นี้จะเป็นภาคที่เพิ่นเว้าถึงนโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดเนาะบุญมีแน่นอนถ้าหากท่านเป็นผู้ที่ว่ามีผลงานก็ต้องได้รับนโยบายนโยบายด้านใดก็ดีหรือถ้าท่านละเมิดท่านก็จะต้องถือใส่มาตรการหรือว่าระเบียบการนั่นเองเจ้าฉะนั้นในมาตรา111นโยบายต่อผู้มีผลงานบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ว่ามีผลงานดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้จะได้รับการย่องยอหรือนโยบายอื่นตามระเบียบการและมาตรา112มาตรการต่อผู้ละเมิดบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกศึกษาอบรมกล่าวเตือนลงวินัยปรับไหมใส่แทนค่าเสียหายทั้งแพงที่ว่าตนได้ก่อขึ้นหรือว่าถูกลงโทษทางอาญาตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดนั่นเองเจ้า
1: เจ้าและนอกจากนี้ก็ยังมีภาคที่12กับบทบัญญัติสุดท้ายมาตราที่113การจัดตั้งปฏิบัติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้มาตราที่114ผลศักดิ์สิทธิ์กฎหมายฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่วันที่15กันยาปี2023ภายหลังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกรัฐดำรัสประกาศใช้และได้ลงจดหมายเหตุทางรัฐการเป็นต้นไปกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนแทนกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่56ทับสพส.ลงวันที่7ธันวาปี2018ประธานสภาแห่งชาติปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหาร
0: จ้าท่านผู้ฟังและนี่ก็คือทั้งหมดของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปับปุ่งฉบับเลขที่39ทับสพศลงวันที่17กรกฎาคมปี2023ที่ว่าทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาหยิบยกมาให้ทางท่านผู้ฟังม
1: ี
0: ทักแฟนรายการของพวกเฮาได้รับฟังกัน
1: นี่
0: ก
1: ็
0: ถือว่าดำเนินมาถึงมาฮอดนี่ก็ถือว่าใช้เวลาเหงาหรือว่าดนนานพอสมควรเพราะว่ากฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจนี่มีตั้งว่า100กว่ามาตราซึ่งว่าแต่ละมาตราก็มีความละเอียดมีเนื้อในที่ว่าลึกซึ้งแตกต่างกันไปแต่ว่าพวกเราก็อยากนำให้ทานได้เข้าใจกันเกี่ยวกับเวียกงานของการคุ้มครองธนาคารธุรกิจก็ดีหรือว่าการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจโดยกลุ่มแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการไปฟังขึ้นหรือว่าต้องการไปศึกษาตื่มก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาที่ www.pol.gov.la นั่นเองเจ้า
1: แม่นแล้วและอีกหลากหลายช่องทางท่านได้ติดตามเพิ่มเติมเนาะบ่จะเป็นทางเว็บไซต์ของพวกเฮาเนาะ www.pol.gov.la แล้วก็ยังมีทาง TikTok ของพวกเฮาเนาะกับ bol_channel แล้วก็ยังมีทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้และยังมีทาง YouTube เนาะ Bank of the Lawpedia แล้วก็รายการโทรภาพการเงินเงินต่าแห่งชาติซึ่งว่าออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 และจะออกอากาศอีกครั้งนึงในวันอังคารเวลา 21:00 นั่นเองเนาะผ่านทางโทรภาพแห่งชาติส่ง3ท่านสามารถติดตามกันได้เพิ่มเติมหรือว่าท่านใดที่ว่าอยากจะตำหนิทรงข่าวหรือว่าแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่างๆก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งรายการของพวกเฮาแบบนี้ก็สามารถโทรทักทายกันเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นอินบ็อกซ์เนาะทาง Facebook ของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาได้ก็สามารถแลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางต่างๆได้เช่นเดียวกันเน
0: า
1: ะ
0: จ้าท่านผู้ฟังสนั่นมาฮอดนี่เนาะก็ต้องขอแสดงความขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเฮ
1: า
0: โดยดีตลอดมาและก็ต้องขอขอบใจทุกๆท่านที่ว่าโทรเข้ามาเนาะทุกเสียงทุกสายที่ว่าโทรเข้ามาให้กำลังแรงใจพวกเฮาทุกๆมื้อแบบนี้เจ้าสนั่นมาฮอดนี่เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้พอทั้งสองพร้อมด้วยทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องลาทานไปเพียงเท่านี
1: ้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง5ปีต้นนานับแต่ปี2530คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะขยายระบบน้ำประปาและสุขภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบดุลมื้อนี้ท่านลิตาคัตติยะโฮงรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าแขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่ก่อสร้างและขยายระบบน้ำประปาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเทศบาลแขวงและเมืองได้สมใส่น้ำประปาที่มีการคุ้มครองอย่างปลอดภัย90ส่วนห้อยขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภิบาลระบบบำบัดน้ำเปื้อนในตัวเมืองให้ได้50ส่วนห้อยยกสูงประสิทธิภาพเวียกงานคุ้มครองและให้บริการน้ำประปาสุขภิบาลด้วยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้ตื่มว่าเคียงคู่กับการขยายระบบน้ำประปาและสุขภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศแล้วขณะการโยธาธิการและขนส่งจะก่อสร้างแล้วป้องกันตะฝั่งเจือนตามแม่น้ำโขงน้ำเหืองน้ำสาขาและอื่นๆเพื่อปกป้องสาตะฝั่งไซเดนระหว่างประเทศและป้องกันภัยน้ำท่วมบรรดาเมืองเติมอีกจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: ข่าวดีข้าวดีข้าวดี
5: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแย้งคนเจ็บเป็นอย่างดี ถ้าท่านได้มีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
6: ์รายการ Colorful Music
7: Welcome to Colorful Music
6: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
7: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ่อกันกับมื้อวันศุกร์เป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงตามใจคนข้อนั่นล่ะมีรายการอยากจะฝังเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซ้าเพลงใหม่ก็สามารถสื่อสารกับทีมงานพวกเฮาได้ขอบใจที่เดินทางร่วมกับพวกเฮาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามือตามัวตาบ่เห็นแจ้งตาแดงต่อกระจกต่อหินจอประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือว่าการเหยิงเห็นเสื่อมสภาพตามอายุไขพวกเฮาเนาะม่านตาอักเสบต่างๆบ่ต้องเก็บไว้บ่ต้องไปซื้อยามารับประทานเองหรือว่ายอดยุกยอดตาโดยที่บ่ปรึกษาแพทย์ที่เสียวสายให้เข้าไปห้ามพวกเฮาได้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งตอนนี้มีเสียวสารเฉพาะทางเดินทางมาแต่แขวงยูนานเพิ่นมาทำการผ่าตัดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาฟรีด็อกเตอร์เซียเทียนโป้เสียวสารทางสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่า10,000คนฉะนั้นไปปรึกษาไปปินไปปัวได้ไก่บ่อสำนักพ่อเฮาบ่ได้ไก่เด้อแถวน้องบัวทองเนื้อเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์จดเบอร์เพิ่นไว้ไปบ่ฮอดบ่เถิงก็สามารถสอบถามได้ผ่าน020575-5-4-1-1-1 ฟังเพลงทักทายกันก่อนจะเข้าสตูดิโอมีรายการส่งข้อความบอกว่าเอาชากิราเด้อตอนนี้กำลังจิตใจคล่องคอยบันเตวาซานโอ้ยยังดนอยู่ว่ากลางเดือนหน้าพุ่นเนาะก็ได้โมเป็นยังไม่รายการทักทายกันไปเอาคึกคืนแน่

0: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

ภาษาเฮาก็ไปกลมกลืนกับเพิ่นเนาะชาเคร่าร้องเพลงนี้ร่วมกันกับเบอร์นาบอยมีรายการก็คงจะได้ยินเพลงนี้เรื่อยๆผ่านไลน์ซองถามบ่ว่าจะทางวิทยุก็ดีหรือว่า TikTok บ่หรือว่าจะเป็น YouTube นะได้ๆเพลงจังบักก็ได้ใจอยู่เคยซัพพอร์ตในระยะที่ทำการแข่งขันบอลโลก FIFA World Cup ซึ่งแน่นอนล่ะวันที่11นะเป็นมื้อที่เพิ่นเปิดฮอต19เดือนกรกฎาคมทำการแข่งขันอยู่3ประเทศด้วยกันที่ว่าร่วมมือเป็นเจ้าภาพนะมี48ทีมอยู่ในสหรัฐแดเม็กซิโกแน่แข่งขันอยู่แคนาดาแดสินะอยากจะไปด้วยเนาะอยากจะไปเสียติดขอบสนามคือสิได้บรรยากาศคือคืนเต็มที่ขอบใจลาวโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาเดินทางพร้อมกันตอนนี้จนถึงท้ายรายการมักเพียงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052เด้อซาลือไวยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับลาวโทรคมตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานำคะแนนสะสมนั้นมันแรกเอามูลค่าโทรก็ได้หรือว่า data ก็ดี data เพิ่นก็มีหลายแพ็คเกจให้เฮาได้เลือกอะฉะนั้นทุกการใช้งานในเครือข่ายโทรคม 1,000 กิกะไบต์ถึง1คะแนนสะสมอยู่ในระบบไว้แล้วตอนนี้ผู้ใดต้องการอยากจะเอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าโทร100คะแนนนี่ได้ 10,000 ได้เอาไปเปลี่ยนเอาแพ็กเกจมูลค่าโทรใส่ได้5มือเขาก็สามารถกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นแมนเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรอันโทรนั่นก็เฉพาะภายในเครือข่ายเด้อในรายการแล้วถ้าว่าต้องการเปลี่ยนมาเป็น data เนาะในการใช้งานมีรายการก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งมี3วิธีด้วยกันเอา100คะแนนแลก data 5กิกต่อ1มือเอาแบบรุ่นไหวแบบจรวดมิดรายการก็สามารถแลกได้โดยกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข11เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพิ่นยังมีอีกเติมช่องทางเลือกนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มืออันนี้ก็เป็นวิธีแรกก็กดดาว567เครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวิธีสุดท้ายนั่นก็คือเอาห้อยคะแนนแลก data 2กิกแล้วใส่ได้5มือก็สามารถกดผ่านหน้าจอแลกได้เนาะกดดาว567ดาวเลข13เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนั้นเฮาจื้อแต่วิธีแรกอ่ะ10เลข10ฮั่นแม่นมูลค่าโทร100คะแนนต่อ 10,000 11นี่แม่น5กิก1มื้อนะ12แม่น3กิกใส่ได้3มื้อ13 2กิกใส่ได้5มือวิธีแรกกับแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสหรือว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะแลกอ่ะเราจะแลกแบบใดวิธีว่าสั้นๆกดเข้าไปกิ่งไม้บอกเลยเดวันเลข10เลข11 12 13เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Services ของเราโทรคมก็ได้นะสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซ่องสั่นบอกเลยว่าอยู่กับเราโทรคมเพิ่น

0: รางวัลให้พวกเราได้ลุ้นนำกันตลอดซองสั้นคือแบบใดสั้นที่หนึ่งนั้นเฉพาะลูกค้าใหม่เมื่อเขาเปิดไซต์บริการ FTTHเราก็จะได้เบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง 1,600 นาทีได้มี data 60กิกะมีรายการจ่ายล่วงหน้าซัมโบนัมเนาะถ้าว่าเฮาเอาบริการตัวนี้เข้าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนําไซฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีไซ4ได้4เดือนฟรีอันนี้มันโซกสั้นที่1หับเต็มก๊อกเต็มก๊อบเต็มกําไปนะโซกสั้นที่ซองนั้นได้ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำละล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปผู้เบาผู้วานี่จ่ายเป็นปีเลยนะได้ทั้งโซกสั้นที่1และโซกสั้นที่2เข้าสิงรางวัลมูลค่าไล่กว่า50ล้านใส่ไปแดลุ้นรางวัลนำเพิ่นไปบ่แน่มือได้มือหนึ่งเขาอาจจะเป็นเจ้าของรางวัลนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
6: แท้วะอีลีวะ
7: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง data และนาทีโทรร่วมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
0: ก็บอกแล้วว่า Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวลนำมีรายการมักฟังเพลงแบบใดก็สามารถซื้อสร้างกันได้ผ่าน0305787052เด้อเก่าๆก็ได้ใหม่ๆก็ได้นำมือนี้เมื่อวันจันทร์พวกเขาปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วมาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกัน มาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour

0: ซาบีนาคาร์เพนเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสร้างกันอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ละเป็นการท่ามาวานเจ้ายากมาทัวร์ยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮามันก็คงจะเบิกบานมนซึนยังเต็มทีกับนักร้องดังๆคนเนี้ยมีซิงเกิลบ่ว่าจะเป็นการห้องเองเนี่ยแล้วก็แฟนๆเพลงของผู้เกี่ยวเฮ็ดทางเฮ็ดออกเป็นเวอร์ชั่น AI ก็มีไลน์ได้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทาง Colorful You ระยะของเรา Telecom Time สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการนิ่มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คงคอยว่าซื้อแพ็คเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซส์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าเฮามีมูสนิทอ่ะ 2-3 คนบางคนก็อยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่าอยากจะประหยัดสุดๆเอาการหวมเงินกันซื้อแพ็กเกจ 100,000 100,000 กิบมี data ถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้ว3เบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำใช้แพ็กเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็คเกจเดียวละเอาหมดมือหมดคืนโทยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันถ้าว่าเฮาอยากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคงคอยนั่นล่ะ3เบอร์ใช้นำกันแบบประหยัดแล้วกะเฮาสามารถติดต่อซื้อซ่านกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 นั้นเขาสามารถลงทะเบียนไซต์ลำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมี data ถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวสินค้าไซต์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซต์โทรไลน์บางเทื่อเพิ่นก็ไซต์ลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ไทยเฮาเจ้าค่อยพอตู้แม่ตู้สิก็ถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนี่ยที่ได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศเราอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบนึงก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักษาเบอร์เฮาไว้อ่ะมีตัว6เดือนก็มี 60,000 หมายถึงว่าเดือนละ 10,000 ว่าซั่นจ้ะเอาปีหนึ่งกับ 100,000 สินะวิธีฟาดเขากระตืมเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดอัตโนมัติเด้อเนาะกดเครื่องไม้ดาวก่อนแล้วก็334เครื่องไม้ดาวก็ใส่เดือนที่เขาต้องการอยากจะฟาดมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็กเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นไม่ถึงแต่ละเดือน เดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็แม่น3เดือน6ก็แม่นครึ่งปี12ก็แม่น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันนึงตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วอ้อทันเนาะทันเนาะจดทันแม่นบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบัดนี้เฮาก็สามารถเรียกเบอร์นํามาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้ล่ะว่าเบอร์ก็สําคัญน่ะบางคนนี่เพิ่นชื่อว่าเป็นเลขมงคลเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใส่เบอร์นั้นตลอดมันมีการบ่งลบคุณหาน่ะว่าเบอร์นี้มันเหมาะกับเฮาบ่กิ่งไม้ก็จําได้ตอนนึงก็เคยไปบ่งลบคุณหาว่าเป็นยังจึงมาโกงกับเลขที่เฮามีอ่ะเนาะก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าลืมไปแล้วล่ะสูตรนี้อยู่กับเราโทรคมกิ่งไม้บ่งว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อไซนั่นล่ะจะบริการได้ก็แล้วแต่บริการ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจตั้ง10แพ็กเกจให้เราเลือกความไวได้ตามใจเริ่มแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 1,65,000 กิบต่อเดือนเราสามารถเลือกแพ็กเกจที่ไหวกว่านั้น55ก็มี70 80 100 300 160 180 300 300 300ถึง400ก็เลือกตามใจราคาก็จะขึ้นตามความไหวที่เราเลือกได้ว่ามันก็คุ้มกับสิ่งที่เราเลือกเด้ก็สามารถเลือกได้แล้วดังที่บอกไว้ว่าแจ็คสุกซ่องสันจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีมีเบอร์งามมีมูลค่าโทรดาต้าแถมให้ติดไม้ติดเหมือนมันสุขสันที่1สันที่2นั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำหรับล่วงหน้า3เดือนเท่านั้นลุ้นรางวัลเพิ่นจะแรนเดิมไล่กว่า50ล้านน่ะเนาะการลุ้นไปนำการใช้บริการยามมีความสุขแล้วก็ลุ้นรางวัลไปนำขอบใจไล่คนที่ทูนอินมาบางคนก็ห้าก็ทูนอินมาอยากจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียทำการกระจายเสียงจากคืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ฟังผ่าน94บางคนก็ฟังผ่านเว็บไซต์ของพวกเราสามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lao คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึงรายการจะอยู่แจ้งมุมได้ของโลกถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ึมนึงเสียงเพลงแล้วหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้กาเบียรันล่ะปล่อยปีนี้บอกกับบอยปล่อยกลางปีแล้วอะชื่อว่ายังค่อนข้างจะใหม่อยู่ครับปนกันไปปล่อยมีรายการได้ฟังกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่กับคาร์ลฟูนเดินทางพร้อมทางยิงไม้และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทลาวโทรคมมีรายการว่าข้อเพลงCountry ได้นะก็มีนักร้องเพิ่นเน้นเป็นนักร้องสายเนี่ยเพราะว่ามีปอยผู้หญิงไล่แล้วเออแมนได้ยิงไว้ก็ลืมโตไปแต่ว่าเออเพลงนี้คือซีมวนมีรายการข้อเข้ามาก็เลยปอยเดี๋ยวเพลงต่อไปยิงไม้ปอยของไอ้น้องสายก็แล้วกันกับเราโทรคม One Sim One World IRเวลาเดินทางไปต่างประเทศเป็นรายการสามารถเปิด IR สายได้เพราะว่าจะไปโซนยุโรป14เขต14ประเทศแต่ยังมีเติม7ประเทศในอาเซียนต่างๆสายได้พวกเขาจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกสายประมาณครึ่งเดือนที่ว่าเออมาระยะนำสายให้นำสายได้นะมีรายการก็สามารถซื้อตัวครึ่งเดือนนี้มัน6เส้นปลายเด้อ6เส้นปลายได้5กิกผู้ใดสนใจก็สามารถใช้บริการได้มีตัว10กิกนำล้านปลายก็มีระยะนำใช้ถึง30มื้ออันนี้บริการ post page วิธีสมัครง่ายกดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวใส่แพ็คเกจที่เขาต้องการไปครึ่งเดือนก็ใส่15มือไปเดือนหนึ่งก็ใส่เลข30เด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถอ้อมเมื่อเขาไปปลายทางเขาปืด IR แล้วดิไปปลายทางเขาก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเส้นมาไปอิตาลีเป็นรายการก็ไปจับเครือข่ายTIM team นะเลือว่าไปเที่ยวลักซัมเบิร์กเบลเยียมก็จับเครือข่ายออเรนจ์ไปไทยก็สามารถจับเครือข่าย EIS ก็สามารถใช้เครือข่ายเราโทรคมนี่แหละสะดวกสบายแต่ไปไทยนี่เขาก็มีซัพพอร์ตอีกได้บริการซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเขาก็มาฟังรายละเอียดนำกันว่ามันมีจากแพ็กเกจไปเราต้องจับเครือข่ายแบบใด
1: เออนี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: กับมื้อวันศุกร์พวกเฮาหยิบเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็ดีหรือว่าสิ่งใดประดิษฐ์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่พวกเฮาอันพบอันพอหยิบมาเว้าในระยะของเราเจเลคอมไทม์ก็ขอบใจทางบริษัทที่ให้โอกาสพวกเฮานั้นมาแบ่งปันผ่านช่องทางนี้เฮามาเบิ่งการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพรมฉะนั้นผู้ใดพรมเสาไก่จะมีปัญหาพรมลอกพรมลนเนาะก็ติดตามเพื่อจะได้มีความว่างมีรายการทีมนักค้นคว้าเอิ้นว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัย Sheffield จากประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัย Comsat จากปากีสถานเพิ่นได้ร่วมมือกันทำการศึกษาน้ำตาลที่มีชื่อว่าดีออกซิไรโบสซึ่งเป็นส่วนประกอบของ DNA ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เฮาเบาเรื่องน้ำตาลบ่แม่นน้ำตาลเฮาใส่อาหารการกินนี่เด้อเนาะน้ำตาลนี้ใส่ชื่อว่าดีออกซิไรโบสมีรายการฮู้บ่ว่าตอนทำอิฐนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เพิ่นได้ทดลองเอาน้ำตาลนี้ไปทาบาดแผลตัวหนูเนาะเพิ่นว่าหนูทดลองเลยตัวหนูเพื่อเบิ่งว่าบาดแผลนั้นจะดีขึ้นซำใดแต่สิ่งที่ข้าเจ้าค้นพบนั้นก็คือคนอยู่ออมหอบาดแผลหันปงขึ้นย่างไหววาซานั้นข้าเจ้าจึงมีไอเดียขึ้นมาว่าทดลองเกี่ยวกับเรื่องพรมหล่นหรือว่าคนหล่นต่างๆซานั้นเพิ่นได้ไปทดลองกับตุ่นนู่ที่เป็นเพศผู้ซึ่งมีอาการคนหล่นจากฮอร์โมนเพศสายเรียกว่า male pattern baldness โดยทาเจลที่มีธาตุน้ำตาลเอิ้นว่าดีออกซิไรโบสลงไซบอนแท้คนออกคนในก็คือเวลาบ่เพียงเท่าได้อาทิตย์คนงอกคืนมามีความหน้ามีความยาวมีความแน่นอย่างเห็นได้สมฮอดนี้ผู้ใดมีปัญหาเรื่องพรมเสาไก่คงจะมีหอยยิ้มออกแล้วแม่นบ่และที่สำคัญข้าเจ้าสามารถเทียบใส่กับยาปลูกพรมอะมีโนซิดิโอหรือว่าโลเกนที่นิยมใช้กันทั่วโลกข้าเจ้าได้เอานั้นไปส้มเทียบมีคุณค่าเท่าเทียมกับยาเหล่านั้นนอกจากนั้นนักศึกษาหรือว่านักค้นคว้ามาสันสาเพิ่นยังสังเกตว่าบริเวณที่เพิ่นถาเจลน้ำตาลดีออกซิไรโบสเพิ่นเห็นว่าเส้นเลือดฝอยอยู่ในเขตนั้นเพิ่มขึ้นแล้วไปเลี้ยงหูคุ้มคนได้ดีขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเฮ็ดให้คนหรือว่าพรมนั้นงอกขึ้นใหม่ถ้าการค้นคว้านี้สามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้แท้เจลน้ำตาลดีออกซิไรโบสก็จะกลายเป็นโตเปลี่ยนเกมข้องวงการเสริมพรมและการแพทย์มันอาจจะช่วยให้ทั้งคนที่ผมบางจากกรรมพันธุ์หรือว่าผู้หญิงที่มีผมหล่นจากฮอร์โมนหรือแม้นแต่ผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดกีโมกีโมแบบสินะที่ต้องการให้มีผมหรือมีคิ้วมีขนปงขืนอีกครั้งจะช่วยเขาเจ้าเหล่านั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนริเริ่มในการค้นคว้าในการวิจัยแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าตื่นเต้นเห็นได้ว่ามันทดลองกับตัวนูสำเร็จแล้วดังนั้นอีหยังก็อย่าข้าเจ้าจะทดลองกับตัวนูก่อนฉะนั้นเขาจะเอิ้นว่านูทดลองนะเมื่อได้พ่นแล้วเพิ่นก็มาทดลองกับมนุษย์อันนี้ก็เป็นความว่างอันหนึ่งได้เฉพาะผู้ที่มีผมบางผู้ที่ผมลนไหวเป็นกรรมพันธุ์ผมเสาไก่คาดความมั่นใจสินะก็ติดตามไปนำกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่กิ่งไม้อ่านพบเหาะในการค้นคว้าวิจัยต่างๆก็เลยหยิบมาเว้าในระยะของเราเทเลคอมไทม์ เอามาต่อด้วยเพลงนี้มีรายการของคริสเรียเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Driving Home for Christmas

เอามาต่อด้วยเพลงนี้มีรายการคอนคริสเรียเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Driving Home for Christmas

Driving Home for Christmas ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ครอบครัวและหมู่เพื่อนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมาเป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวอังกฤษใส่ชื่อว่าคริสเรียส40ปลายปีตั้งแต่ปี1986มีเสียงเพลงนี้สังกัดอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า On the Beach การสัมผัสความรู้สึกใดอ่ะเนาะคนเฮาเวลาเฮ็ดเวียกเมิดปีแล้วระยะผักที่หยาวกันเป็นระยะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนลาวก็เช่นกันระยะที่พักหยาวแม่นระยะปีใหม่ลาวแม่นบ่4 5มื้อกันบ่แจ็คพอตตกทึกวันเสาร์วันอาทิตย์มื้อปีใหม่อ่ะก็ได้เพิ่มอีกสินะฉะนั้นก็เป็นการคงคอยรอคอยเนาะประมาณนี้ล่ะขอบใจลาวโทรคมเด้อทีให้การสนับสนุนรายการพวกเขาขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามทุกมื้อมักพิงแบมได้ก็สามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเด้อผ่าน0305787052ก็ขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมทางคาลิฟูนบางคนหาก็ทูนอินเข้ามาบอกว่าดีเจให้เว้าสื่อเรื่อยๆแน่สวดจะได้จื้อกับหน้าที่ดำเนินรายการโดยกิ่งไม้นั่นล่ะกันเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมัยมาพบมาพ่อกันมีรายการผ่านช่องทางนิน152โมงทุกมื้อบ่เว้นมันเช้าวันเช็ดแล้วหากท่านได้สนใจอยากจะให้พวกเฮานั้นเป็นสื่อกลางในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางสุขเจริญฟาร์มศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ได้มาตรฐานสากลแล้วห้างร้านอื่นเนาะต้องการอยากจะเดินทางห่วมก็สามารถติดต่อพวกเราได้ขณะจะทำรายการกาแมน0305787052กิ้งกางกันเข้ามาเดี๋ยวทีมงานพวกเราจดเบอร์ไว้แล้วก็จะติดต่อกับส่วน50นาทีทุกมื้อพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมแน่นอนข่าวดีๆจากทางบริษัทพวกเราหยิบมาเว้าหยิบมาปล่อยในระยะนี้ล่ะสายเมื่อกี้มันว่าข้อเพียง What I Want ของมอร์แกนแน่เดี๋ยวกิ้งไม้คิวให้ก่อนจะฟังอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกับมือวันศุกร์พวกเราหยิบซาละต่างแดนมาเมามาว่าในระยะของเราเทเลคอมไทม์เข้ามาเบิ่งการสร้างสนามบินใส่เกาะเทียมสนามบินเนาะที่เคยเห็นแล้วสร้างใส่เกาะเทียมก็มีอยู่แถวฮ่องกงก็มีและสนามบินคันไซของญี่ปุ่นเพิ่นก็สร้างใส่เกาะเทียมเช่นกันอันนี้มันอีกสนามบินอันหนึ่งที่ซอปจีนกำลังก่อสร้างใส่เกาะเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามบินนานาชาติตาเหลียนชินโจเบย์นะกิ่งไม้อาจจะอ่านสื่อบ่ถึงต้องขออภัยนะแต่ว่าจะออกเป็นทำนองแบบนั้นล่ะตาเหลียนชินโจเบย์ตั้งอยู่บริเวณสายฟังทะเลตาเหลียนทางภาคตะวันออกเสียงเหนือของจีนสนามบินแห่งนี้มีรายการฮูบอว่าเพิ่นได้สร้างขึ้นบนเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นบ่แม่นเกาะธรรมชาติมนุษย์เฮาสร้างขึ้นเองซึ่งมีเนื้อที่กว้างถึง20ตารางกิโลเมตรด้วยขนาดดังกล่าวมันจึงใหญ่กว่าสนามบินซากุนฮ่องกงและสนามบินคันไซของญี่ปุ่นที่เป็นสนามบินเกาะเทียมที่สำคัญในปัจจุบันฉะนั้นเมื่อสร้างสำเร็จนอกสนามบินตาเหลียนจินโจเบก็จะมีความสร้างมาที่โดดเด่นโดดเด่นแบบใดจะมีทางแลนด์เอิ้นว่ารันเวย์จะมี4ทางแลนแล้วอาคารผู้โดยสารนั้นจ
จะมีอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่เบื้องต้นนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง43ล้านคนต่อปีคือภาพมีรายการ43ล้านคนต่อปีแล้วการขยายในอนาคตเพิ่นมีแผนจะขยายสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง80ล้านคนต่อปีและสินค้าส่งได้ถึง1ล้านตันแล้วคาดว่าจะสร้างให้สำเร็จในปี2035ผู้ได้เดินทางต่างประเทศสินะเนาะก็อาจจะมีโอกาสได้ไป transfer หรือว่าไปลงอยู่แถวนั้นเอาละมีรายการมาฟังเพลงทีใส่เมื่อกี้น้องเพิ่นข้อว่ายังจะฟังเพลงของไอ้น้องสายนักของสายว่าซั่นๆเอาเป็นแบบคันทรีเดอะกิ้งไมค์ก็เลยหยิบเพลงเนี่ยบ่ได้ฟังค่อนข้างจะโดดละล่ะวางนึงหั่นปล่อยเกือบทุกมื้อ Morgan Wallen น้องเพลงนี้ Love Somebody ก็มอบให้กับทุกคนมอบให้กับผู้ที่ข้อมาเด้อ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงรถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมใช้หลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเราพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเห็นให้สังคมหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์รองหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์โอกาสเข้าร่วมกองประชุมเรียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และแผนขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะปีคือแต่ปี2026-2030ที่จัดขึ้นเมื่อบดินมานี้อยู่นครเวียงจันทน์อิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมใช้รถไฟฟ้าความ30ส่วนห้อยสนั่นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแม้ได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยลดภาษีถึง30ส่วนห้อยเพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวรรณแก้วประดิษฐ์ไทยฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้าแม้ได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเฉพาะกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแม้เป็นผู้คุ้มครองกวดกาเกี่ยวกับไปยังยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกวดกาไปอนุญาตเทคนิคและอื่นๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
6: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
5: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
6: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
5: แมนสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
6: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
5: เออแมนได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
7: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปเชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
9: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิง ปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนชาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้นําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
10: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งศาสตร์ด้วยพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
11: เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสที่4ของเดือนมิถุนายนเด้อพี่น้องเด้อเป็นมื้อแฮม4ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569กันละเด้อมันบาหัดมืดมืดมืออื่นก็เข้าชุดซุกเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติละการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างประยุทธ์ยั่งดอกไม้ยอมเปลี่ยนสีวันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเหตุอันใดก็คอยคำนึงถึงตัวรถกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อบ้านเมืองจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อทุกคนพร้อมพากันปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายให้และค้าขายง่ายมือก็ซื้อได้ขายมานซื้อดิบขายดีเสียพันธะมอบภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเหตุอันใดก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์นี่สุดยอดแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตจากหมากโนนีคุณภาพสูงผ่านกระบวนการสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณภาพของสารอาหารให้ได้หลายที่สุดทุกๆ10กิโลกรัมของหมากโนนีสดถูกคัดสรรและสกัดอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นโนนีเอนไซม์ขวดน้อยๆแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพจากธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยมจุดเด่นของโนนีเอนไซม์คือการมักบ่มถามธรรมชาติยาวนานถึง1ปี6เดือนเพื่อให้ได้เอนไซม์และสารอาหารสำคัญสำหรับพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมดูแลรักษาจากภายในอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงทางกายส่งเสริมการขับถ่ายความสมดุลของลำไส้ช่วยให้การซึมอาหารได้ดีขึ้นฟื้นฟู

0: ก่อนอาหารถ้าว่าเป็นโรคกระเพาะก็ให้กินหลังอาหารควรรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3มา6เดือนเนื่องจากว่าระบบทางกายและระบบเลือดของเฮานี่ถูกทำลายหลายปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องกินอย่างน้อย3มา6เดือนเพื่อชีวิตของท่านและคนที่ท่านรักสำคัญแม่นต้องดื่มน้ำให้เพียงพอทุกมื้อพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการกินสัตว์ใหญ่เช่นงัวควายเหล้าเบียร์เครื่องดองเพชรเข้มมันจังซี่นะหลีกเลี่ยงเด้อแนะนำให้กินหมูปลาและบักไม้จะดีต่อห่างกายของท่านที่สุดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวอันนั้นข่าวดีเนาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเด้อโนนี้เอนไซม์นอกนั้นเขายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดระบบเลือดของท่านจะดีไหลเวียนดีเนาะดูแลสุขภาพโดยรวมและฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ประดงหัวใจตีบพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าไบโพลาร์ความดันไขมันช่วยแทนการอยู่ไฟตัวนี้ได้สมุนไพรฟอกเลือดเด้อพี่น้องเด้อเอาวิธีรับประทานสมุนไพรฟอกเลือดเศร้า2แคปซูลก่อนอาหารแรง2แคปซูลก่อนอาหารในกรณีท่านใดเลือดขุ่นเลือดเหนียวหลายให้รับประทานเศร้า3แคปซูลก่อนอาหารแรง3แคปซูลก่อนอาหารวิธีรับประทานสมุนไพรคล้ายเช่นเศร้า1แคปซูลก่อนอาหารแรง1แคปซูลก่อนอาหารพวกเขามี3ผลิตภัณฑ์เรามานำเสนอน้องพี่น้องเนาะสมุนไพรนารายคลายเส้นช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าและกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวช่วยคลายเส้นแก้ความอิดเมื่อยและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงจังซี่นะประสานพลังสมุนไพร3ทวีปดูแลสุขภาพของท่านจากภายในสู่ภายนอกช่วยบำรุงเลือดกระดูกและเส้นเอ็นส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคำขวัญเฮานี่ก็เป็นพลังสมุนไพร3ทวีปบำรุงเลือดบำรุงเส้นดูแลสุขภาพครบวงจรเลือดดีก็มีสุขภาพดีมีชีวิตที่แข็งแรงเอาปรึกษาพวกเขาได้เนาะพวกเขามีเชี่ยวชาญคอยแนะนำปรึกษาพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำเสนอผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์และก็สมุนไพรฟอกเลือดพร้อมด้วยสมุนไพรคลายเส้นเอ็นสมุนไพรนารายคลายเส้นเอ็นเอามาเล่าให้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อเอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด่นเป็นรายการเอาซะก่อน
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-55-99และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-55-99 020-88-56-55-99เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซาสมบำรุงกำลังวังซาเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งInternational จำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบเด้ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดเด้เนา พิเศษระดับ VIP เมื่อทานซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน6แสนกีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ธนา VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10ชุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เข้าโครงการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปฮั่นเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อท่านซื้อเป็นสุดนะก็จะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับความโครงการกับพวกเขาได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599 020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการนะพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบ VIP Plus ซื้อ10ชุดฐานะ VIP Plusสิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งเนาะ2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นเครื่องจังสันโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลเอามาฝากมาตอนกัน
1: เอาบัดนี้มาฟังนิทานกันบัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันมาในทองเหลืองเสียงกองห่าง

0: มีเมืองหนึ่งในสมัยระบอบปกครองของศักดินาเผ่าไพราชดรเบาไพราชดรทุกให้เข็นใจว่าศักดินานี่มันข่มเหงได้มันบ่ให้เจ้ามีสิทธิ์เสียงว่าว่าได้เนื่องจากว่าภัยธรรมชาติข่มขู่เข้าไปตื้มอีกดินฟ้าอากาศแห้งแล้งแล้งทั้ง7ปี7เดือนซ้อนกันมีแต่7กับ7ผ่านระยะดังกล่าวมันได้เฮ็ดให้ประชาชนนี่อึดอยากมากหิวนับมือนับทวีขึ้นเรื่อยๆจนแต่ละคนนี่แต่ละครอบครัวนี่บ่สามารถจะเอาชีวิตของตนยืนยงต่อไปได้ว่าสิตายเมื่อละซ้อมใจเมื่อละว่าซั่นซะแต่ความพยายามและความอดทนนั้นเฮ็ดให้การดำรงชีวิตพอสืบมือสืบวันไปด้วยวิธีการซอกหาอยู่หากินตามความสามารถของไผมันเป็นต้นแม่นซอกหาคุดมันคุดเผือกกินต่างเข้าสระใดนอกจากเหตุการณ์ที่ประสบความยุ่งยากทรมานแนวนั้นก็ยังลีกบ่ม่มก้มบ่วิดเจ้าไส้นายจำซะแล้วคือเสียสวยคาไทยการให้เจ้าพญาตัวนี้แม่นบ่ได้เด็ดขาดต้องให้มีต้องให้มีถึงจะทุกข์ยากเข็นใจทุกเข็นเวทนาปันใดกะยาฮอดยามเสียสวยให้เจ้าใหญ่นายโตเจ้าต้องได้ไปไส้ต้องได้ซอกหาไปให้คือได้เสียสวยแหละให้เป็นประจำมาฮอดมือนั้นบ่าวไพราชดรก็มดไม้มดมือแล้วหาจะเสียให้เจ้าพญาก็บ่ได้จึงเฮ็ดให้รายได้ของเจ้าพญาลดน้อยลงสักไส้บาทนี้เคยได้เข้าปีละ4เป่านี่ได้แต่เครื่องเป่าแล้วสุดท้ายก็ได้เป่าเครื่องกับบ่ฮอดได้จักเป่าก็มีบัดนี้มันสิขาดเขินแล้วได้นี่เพิ่นฮ้องว่าธัญญาหารอยู่ครั้งมันสิหมดพญาคิดเครียดแค้นและสงสัยว่าบ้าราชดรเนี่ยคัดข้องได้จึงบ่เสียสวยให้อย่างยุงอย่างยังไม่แต่ไม่เตอ้อเข้าน้ำซ้ำปลาก็บ่เห็นเอามาให้มันคัดข้องอีหยังคือบ่มาเสียสวยฉะนั้นพญาขอพร้อมกับเสนาอามาตย์เก็บสวยจากราษฎรด้วยตนเองบัดนี้ลงมือด้วยตนเองพอดีไปเห็นราษฎรกำลังถือเคาะให้ย่างนักหน่วงหลายคนหลายครอบครัวก็ต้มแก็บต้มหำกินต่างเข้าเมื่อพญาเห็นนั้นก็คิดทะลึ่งในใจว่าตาเป็นหยังราษฎรจึงพากันกินห่อแก็บห่อหำคือแนวนี้หรือมันแซ่บบ่เขาจึงกินเป็นขบวนกันแท้ๆพญากลับคืนเมื่อพระราชวังโดยบ่คิดเป็นห่วงเป็นใยนำชีวิตการเป็นอยู่ของราษฎรมีแต่คิดว่าต้มแก็บต้มหำอาจจะแซ่บเบิ่งคักๆมันจะคือข้าวเบลบ่ล่ะเนี่ยเขาจึงนิยมกันกินหมดบ้านหมดเมืองนี่พญาเว้าเทน่าเอ้ยเป็นยังราษฎรคือบ่มาเสียสวยให้เฮาแบบนี้บ่ได้เฮาต้องไปเบิ่งนำกันเฮาสิพานำหน้าพาทางไปเก็บสวยด้วยเฮาเองไปเซนาไปน้ำเฮาเซนาก็พร้อมใจกัน
1: เด้อขน่อยไปก็ไปที่ขน่อยไปก็ไปใช่ว่า
0: หลายคนก็พากันไปเมื่อไปเห็นคือว่าแหละพากันนั่นพญาก็คิดแนวนั้นก็จึงสั่งให้อามาตย์ผู้หนึ่งเฮ็ดต้มหำเหมือนดังราษฎรกินนั้นให้ตนให้ตนกินไปเห็นเหตุการณ์แล้วพญาแล้วว่าคนโอ้เขาคืออีแซ่บไรเนาะเอาเก็บเอาห่ำมาเฮ็ดกินนี่ก็คือเป็นตัดแซ่บเถอะเว้ยลองเฮ็ดให้เฮากินมึงด้วยเสนาเว้ยมันอีเป็นเอาได้ว่าซะทางเสนาผู้ใกล้ชิดอามาตย์ผู้ใกล้ชิดกันแล้วคนน่ะ
1: ก็ได้แล้วว่าคณะอีเฮ็ดให้กินนะ
0: ว่าแล้วอามาตย์ก็ปฏิบัติตามจุดประสงค์ของพญาซะแล้วเมื่อต้มสุกเรียบร้อยก็นำไปถวายแก่พญาและพญาก็ติดตามสิ่งซ้อมเบิ่งซะแล้วเบิ่งว่าพญาเพิ่นจะเฮ็ดหยังเนาะต้มสุกไปถวายให้แก่พญาแล้วก็พญายามและไออามาตย์เพิ่นนี่พญายามติดตามสิ่งเบิ่งซ้อมเบิ่งจ้อบเบิ่งนั่นแหละว่าพญาเพิ่นสิเฮ็ดหยังกับต้มแก็บต้มหำนี่หรือว่าเพิ่นได้ตำรายาดีเป็นยาบำรุงยาอายุวัฒนะจากบ้านนอกซั่นบ่ว่าซั่นซะไปส่วนพญาก็ได้เริ่มรับประทานหำที่ต้มสุกละเอียดดีแล้วเบิ่งพญาทั้งอึดทั้งอืดแล้วทั้งแค้นทั้งสมักอยู่คนเดียวอักมันคือเป เป็นเดี๋ยวนี้วะว่าสั้นๆแต่ก็บ่ยอมเสียเปรียบคิดว่าไผจะบ่เห็นตนที่จริงอามาตมันจอบเบิ่งอยู่แล้วสิ่งเบิ่งอยู่แล้วซ้อมเบิ่งอยู่แล้วว่าสั้นๆเมื่ออามาตเห็นขี้พื้นของพญานั้นแล้วก็บ่ฮู้สิเฮ็ดแนวใดมีแต่คิดในใจของตนเองคิดบ่แล้วแห้วบ่ลันยากหัวควรกับปานนั้นอยากเราสุมูฟังผัดย่านพญาขินข่า
1: อ๋อพญานี่ก็โง่เนี่ยว่าเขาหอมแล้วกินเก็บกินห่ำปั่นตุ้มูโอ้ยกูจะคว้าควันเนี่ย
0: ว่าแล้วก็เห็นรูปภาพที่เป็นเต่าหัวของพญาแล้วเนาะฟังอยู่ในสมองของอามาตเฮ็ดให้ลาวกินเข้ากับบ่แซ่บนอนกับบ่หลับบัดนี้อามาตเพิ่นนั้นเป็นนั้นนั้นลาวจึงอดบ่ลนทนบ่ได้จึงลงเหือนย่างไปย่างมาแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดแห่งหนึ่งย่างหวนไปย้อนมาแล้วมุ่งหน้าไปที่วัดแห่งหนึ่งพอไปฮอดวัดก็ไปยืนซ้ำใส่ต้นมีใหญ่ของยาคูซะหน่อยบัดนี้ยืนซ้ำยืนเอื้อยอยู่หั่นแหละต้นใหญ่ของพระครูพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่ตนเห็นสู่ต้นไม่ใหญ่ต้นมีใหญ่หั่นฟังย้อนเราบ่อยากไปเว้าสู่คนฟังต่อปากกันมันสิฟดสินั้นมันสินั่นว่าซั่นซะพร้อมทั้งเล่าเรื่องนั้นให้ฟังต้นไม้ฟังเว้าแต่เท่านั้นแหละว่าพญากินหำเว้าจบแล้วก็รู้สึกสว่างอกสว่างใจเพราะว่าได้เบยอารมณ์ได้เผยความในใจอยู่ในหัวอกของลาวหั่นมานานแล้วมันฟังไว้ไหนหั่นจากนั้นเราก็เฝ้าหีบห้อนกลับเมืองเฮือนเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนพญาตามปกติพอดีในเวลานั้นพญาเพิ่นกำลังปรึกษาหารือกับเสนาอามาตย์ว่าเดี๋ยวนี้ฟ้าฝนชลทาก็แห้งแล้งมาถึงปัจจุบันนี่7ปี7เดือนแล้วพวกเขาควรไปแห่แหนแผ่นกั้งขอน้ำฟ้าน้ำฝนน้ำพญาอินพญาพรมอาจจะดีบ่ดังนั้นฝนก็จะบ่ตกให้พวกเขาได้ใช้ได้กินน้ำพญาก็ว่าเออใช่นะอามาตย์เอ้ยผู้เฒ่าผู้แก่เฮาว่ามันแห้งมันแล้งมาหลายฟ้า7ปีคือแนวนี้หั่นมันอีเป็นได้บ่คันอีเหมือนเสยนี่นะหาว่าพากันไปข้อน้ำฟ้าน้ำฝนนำพญาอินพญาพรมอีดีวะซอกวิธีเฮ็ดตามประเพณีฮีดของข้อน้ำข้อฝนสิดีเด้เนาะหาว่าเนาะว่าซะนี่หลายคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันอะกันลีละวะเห็นลีนำบางคนก็อะแหละกระชมชายละเหตุก็เหตุละเนาะมันแห้งแล้งมาหลายปีแล้วได้นี่ว่าซะนี่เบื้องต้นนี่พญาก็ได้ออกคำสั่งแหละให้เสนาสามอามาตย์นี่ไปเสียงหาต้นไม้ที่สำคัญเพื่อมาเห็ดกองหางเพิ่นก็ได้สั่งให้ไปซอกเอาต้นไม้ต้นใดสำคัญเนี่ยมาเห็ดเป็นกองหางมาบากมาถากให้เป็นกองแล้วจึงได้ไปตัดเอาต้นมีใหญ่อยู่กลางวัดของยาคูต้นมีต้นที่หมอนั่นอามาตย์คนนั้นไปยืนระบายอารมณ์อยู่หั่นแหละเมื่อได้แล้วก็จึงนำมาเจาะเห็ดกองแล้วบัดนี้เฮ็ดเป็นกองหางอันมีศิลปะลวดลายอย่างสวยงามกกมีมันเนื้ออ่อนเด้เนาะไม่เนื้ออ่อนขวัดง่ายแก้สบายเด้จังซั่นล่ะก็ค่อยเอานิยมเอากองหางนี่แม่นเอาต้นมีเฮ็ดแล้วก็ทั้งเบาอีกพร้อมแบกกับบ่นักผู้แบกก็ได้พร้อมทั้งเอานังหุ้มหน้ากองได้สำเร็จเรียบร้อยพญาก็ฮีบฮ้อนรอฟังเสียงกองแล้วว่ามันจะม่วนขนาดใดแท้สร้างกองหางมดพระราชวังก็ทดลองตบเบิ่งแล้วตามคำสั่งของพญาเสียงกองเริ่มดังแบบแปลกประหลาดด้วยเสียงบาดกำปั้นของนายสร้างหำใส่หน้ากองบัดใดก็เหมือนกับว่ากองด้วยนี่มันเว้าเป็นภาษาได้หำหำหำว่าสันซะนำมาเลยตึงหำตึงหำอยู่สันแหละพญากินหำเด้ออกมาหำกำปั้นทางลงมาได้ตุ่มหำหำพญากินหำอยู่จังสันแล้วเสียงคือจังสันพร้อมกับเสียงกองดังแนวนั้นก็มีเสียงหัวของประชาราษฎรขึ้นไผก็หัวควรแตกเงาๆเมื่อได้ฟังเสียงกองไอ้กูมูเมนเพิ่นผู้อามาตย์เองที่อดกั้นเสียงหัวไว้ปันใดมันก็ดังออกมาอึกอักอึกอักผู้ใดก็จ้องไปเบิ่งลาวอดหัวเป็นตาคันแข้วน้ำแท้ๆว่าจังสันในหันทางพญาได้ยินเสียงกองแล้วโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้มันแม่นแนวเดียวกันเนี่ยเสียงกองนี่คือมาดังเนี่ยนี้คิดในใจว่า เขาหัวควันตัวกินห้ำได้นี่มันคือว่าดังห้อมห้อมนั้นเฮ้พวกเจ้าอีหัวไปยังไทก็หัวแล้วทั้งอามาดก็หัวจนใส่โคตรใส่โขนะอันนั้นแหละเพิ่นว่าเป็นที่ไปที่มาของเสียงกองก่อนชิมีกองหางย้อนรับฟ้าแรงฝนบ่ทรงทั้งพญาใส่ปราสาทราชดรเฮ็ดกองเพื่อเกี่ยมไปแห่แห่นขอบฟ้าขอบฝนฟังเสียงกองกันดังตึงฮ่มตึงฮ่มแล้วเหมือนกองเนาะเสียงกองหางนี่มันกองนะของกองหางนี่เป็นกองประเภทยาวๆคือว่าอยู่วัดนี่เป็นกองเพลนแล้วแขนไว้หันบักไงหันกองเพลนแล้วใส่ดังมาได้ดังทึงทึงแล้วแหละเพื่อนว่าตีเพื่อบอกโมงคู่บาทสันเข่าได้นั่นเด้ท่านชิเลนไปเลาะห้องกันมักสันมันกับบุคักต้องเอาเสียงกองเป็นสัญลักษณ์แม่ออกแม่ตนอยู่บ้านอยู่เฮือนได้ยินเสียงกองก็หู้รถว่าเป็นโมงยามเพลนที่ไปทรงเข่าคู่บาแล้วมันบ่มีโมงราโดราดาเนาะโอเรียงคือเดี๋ยวนี้ได้น่าต้องอาศัยเสียงกองหันตีบอกเสียงกองเพลนนี่เป็นแนวหนึ่งเสียงกองตียามแรงนี่เป็นแนวหนึ่งวันศิลป์นะต่างเลยกองเพลนนี่ตีบอกว่าฮอดยามไปจันทำดนเพลนแล้วจังซี่นี่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงสิได้ก็แม่นกองตีวันศิลป์นี่ไปแม่แถววัดดงเมียงนี่ตุ้มต้องตุ้มท้องตุ้มท้องตุ้มท้องตอมตุ้มมาได้ปานสิงโตจั่วก็ได้ป้าทั้งเสียงกองเสียงแซงเสียงคล้องกันไปหรือว่าตะกี้สมัยตะกี้เนาะเพิ่นก็เอากองนี่เป็นกองไซ้ไปจังซี่ตีไซ้สนาบอกกองเสริมไซ้กองระดมจิตใจจังซี่ออกศึกออกสงครามสิเพิ่นก็ใส่กองเด้เป็นสัญลักษณ์ดอกว่าเนาะ
2: รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซด์เถอะพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซด์ช่วยทานได้ได้พี่ปาดาเฮาโนนิเอนไซด์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลงบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซ้ามือซ้าตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัชาแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวด

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7ส่งเรียน2025-2026เอกภาพทั่วประเทศโดยเน้นนักใส่ความโปร่งใสยุติธรรมและประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั่วสังคมผู้ปกครองและนักเรียนเป็นเจ้าการร่วมกันท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากรมสามัญศึกษาแจ้งให้ฮู้ว่าการสอบเสียงจบสั้นในปีนี้ถือเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ระดับชาติที่แน่ใส่วัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง4กระทรวงและ4บริษัทโทรคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกและสกัดการปรากฏการณ์ยอทอต่างๆตลอดระยะการสอบเสียงสำหรับบั้นสอบเสียงสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียงทั้งหมด5วิชาประกอบมีภาษาลาวรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7จัดขึ้นระหว่างวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้มี5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ท่านนางนวมคำจันทบุรีให้ฮู้ตื่นว่าส่งเรียน2025-2026นี้ทั่วประเทศมีโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 1,866 แห่งเพิ่มขึ้น5แห่งเทียบใส่ส่งเรียนผ่านมาโรงเรียนเอกชน165แห่งในนี้สั้นม.4มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 71,427 คนหญิง 35,319 คนเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมา2,263 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด588ศูนย์ 3,578 ห้องสอบเสียงส่วนสั้นม.7มีนักเรียนสอบเสียงทั้งหมด 4,722 คนยิง 19,848 คนลดลงจากปีผ่านมา 1,035 คนมีศูนย์สอบเสียงทั้งหมด 278 ศูนย์ 2,022 ห้องสอบเสียงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
6: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 น. เวลา 13:00 น. และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำนาทีดำเนินรายการโดยปาวีคำพิทธลากุลมาพบกับทางรายการของเฮาเซ็นเก่าเซ็นเคยแน่นอนว่ามีข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะที่2และระยะที่3ทางรายการของเฮานั้นก็จะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมานำ เสนอทางผู้ฟังได้รับฟังซึ่งวันในมื้อนี้เราจะมาเว้าถึงการได้กรรมสิทธิ์ย้อนการเก็บทรัพย์สิ่งของที่ตกเหี้ยและการพบเห็นวัตถุมีค่าตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55/2พ.ศ. ลงวันที่6 ธันวาคม 2018จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในหัวข้อนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าฟ้ามูลขึ้นไปใส่เธอเด้อถ้ารับฟังข่าวการเคลื่อนไหวและเนื้อในของกฎหมายจากทางรายการของพวกเฮาแต่วันนี้ตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนี้ไปพักผ่อนรับฟังผลงานไปม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อนแล้วเฮาจึงเข้ามาร่วมกันในระยะต่อไปแต่วันในตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้พักผ่อนรับฟังเสียงเพลงม่วนๆและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อนเด้อ

0: เสียงเพลงมวลก็ได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความบึกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและเข้ามาสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายและผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทธลกุลทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวและเข้าสู่ระยะที่2นี้เราจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของทางรายการของพวกเรานี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเราจะไปเบิ่งที่ข่าวคณะสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมได้จัดกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ซึ่งว่ากลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมได้จัดกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมขึ้นในตอนเช้าของวันที่28พฤษภาคม2026โดยการเป็นประธานของทานคำพันธ์บุญภาคมรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีทานพันโนราทองจันทร์หัวหน้ากลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายทานปริญญาเอกรีจิโนพัฒนาเซียวซานอาวุโสแผนงานสร้างรัฐแห่งกฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมและการปกครองที่ดีโครงการลาว037ตั้งหน้าจากคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการเงินและคณะวิศวกรสร้างกฎหมายเข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อปรึกษาหารือตกลงและแบ่งความรับผิดชอบให้แก่คณะได้กะเกี่ยมความพร้อมการห่างกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มีความหัดกุมและเป็นระบบซึ่งผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันพิจารณาและกำหนดแผนการเคลื่อนไหวแต่ละระยะให้ละเอียดเริ่มต้นแต่การเก็บกำข้อมูลการห่างการทับถามไปจนถึงการเสนอผ่านสภาแห่งชาติพิจารณาห่างนโยบายการสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมพิจารณาห่างบทประเมินผลกระทบนโยบายการสร้างกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมปรึกษาหารือและแบ่งความรับผิดชอบในคณะและบุคคลให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อรับประกันให้การดำเนินเวียกงานสร้างห่างกฎหมายให้ได้รับผลดีและสำเร็จตามคาดหมายการสร้างกฎหมายฉบับดังกล่าวแม่นหนึ่งในบาดเก้าอันสำคัญในการจัดตั้งผันขยายแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐในการสร้างรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเนไซสร้างการหันเปลี่ยนในเวียกงานโฆษณาเผยแพร่สร้างสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายให้ทั่วสังคมผ่านมาเวียกงานดังกล่าวยังมีลักษณะกระจัดกระจายบ่สามารถตอบสนองตามจิตใจซีน้ำของขันถึงและความต้องการของสังคมการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายบ่มีเนื้อในวิธีการกลไกประสานงานที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นบอลอิงทางด้านนิติกรรมที่หนักแน่นให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่ารัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและสังคมในการเคลื่อนไหวเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายเพื่อเฮ็ดให้พลเมืองลาวเข้าถึงรับรู้เข้าใจและปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดมีสติต่อกฎหมายเป้าหมายที่สำคัญแม่นเฮ็ดให้เวียกงานโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมกลายเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนมีความทันสมัยและตอบสนองความเรียกร้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่กองประชุมดังกล่าวดำเนินไปเป็นเวลา4วันจึงปิดลงโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการลาว037ท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการยุติธรรมที่ทางรายการของเราได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นจริงเหี่ยมห้อยแล้วตอนนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้ไปพักผ่อนอีกเติมสกอนระยะหน้าจะนำเสนอเนื้อในของกฎหมายในหัวข้อการได้กรรมสิทธิ์ย้อนการเก็บทรัพย์สิ่งของที่ตกเหี้ยและพบเห็นวัตถุที่ว่ามีค่าซึ่งวันในรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามหาฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้ให้ทานได้พักก่อน
1: แม่เกี้ยงนี่นะเราจะเมียนใจดีเนาะเวลาเรามาบ้านเรามักเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้า

0: และกับเครื่องเอี้ยงนี่นะมาต้นมาฝากสาวๆในหมู่บ้านเฮาน้ำอีก
1: โอ้ยลูกเอ้ยบางครั้งคนเฮาก็อาจมีหลายอย่างที่เฮาเบิ่งบ่เห็นก็มีต่อหน้าเราอาจจะเว้าดีแต่ลับหลังเราจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้ลูกเอ้ย
0: แต่แนวใดก็ได้เครื่องฟรีไผสิบ่มากเนาะแม่เอ้ย
2: เด็ดๆอยู่บ่
0: อยู่อยู่นี่แหละ
3: แยงเครื่องใหม่อยู่ได้หันเนาะเอ้ยเกียงเราทั้งงามทั้งใจดีทั้งมีเงินมีคำยักเป็นคือเราบ
0: ่ก็ยากละเนาะถามได้ชีวิตดีดีไผสิบ่ต้องการตัวก็ได
3: ้คันซั่นกลับไปเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเฮามาส่วนตัวไปเฮ็ดเวียกนำลาวไปเนาะเนาะเนาะ
0: เฮาครอบแม่เฮาเบิ่งก่อนเด้อแม่เราเฒ่าแก่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวอีก
3: ก็ครอบแล้วซ้ำซาหงเฮียนเข้าเป็นปกติอีกอย่างช่วงนี้พยาธิโควิดกระบาดเงินคำก็บ่มีจ่ายเอิ้นเกียงว่าเฒ่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเพิ่นน่ะใจดีดีไปจัก 2-3 เดือนเฮาก็มาใกล้ๆสายแดนบ้านเฮาบ่ข้ามไปฝากพุ่นดอกเราว่าหั่นน่ะเราอยากได้แม่หญิงจาก 3-4 คนไปเสิร์ฟอยู่ห้านอาหารคิดเบิ่งดีๆเด้อเฮาสิไปส่วนอีอึงกับอีก้อยก่อนเป็นแนวใดละบอกเฮาเด้อ
0: เออๆแล้วเฮาสิให้คำตอบเด
4: ้อขอบใจเด้อเฒ่าแก่ถ้าหน้าน่ะน้องจะซอกหาผู้สาวงามๆมาขายให้อีกเงินดีงานสบายแบบนี้นะเกียงมากสุด
5: เออเกียงเฮาบ่คิดเลยว่าคนใจดีคือเจ้าจะเป็นแบบนี
6: ้แม่นๆพวกเฮาละหักแพงเลยนับถือเจ้าคิดว่าสิได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายก็มาถูกหลอกขายจนได
4: ้คนใจดีซั่นวะพวกโง่เอ้ยไผสิมาใจดีแจกเครื่องให้สุฟีมันบ่มีดอกในโลกนี้น่ะทุกอย่างต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอหมู่ไปไกลมาสู่จื้อไว้สู่นะลงกลลวงกูแล้วคนโง่ยอมตกเป็นเหยื่อของคนตลาดเสมอ
0: เจ้าตัวยั่วหลอกลวงพวกเฮามาขายแบบนี้จะต้องถูกตำรวจจับมือใดมือนึงแน่นอนจื้อไว้
4: บ่มีทางกูขายสู่ให้เฒ่าแก่แล้วสู่บ่มีทางได้ออกไปแจ้งตำรวจมาจับกูดอกแต่นี้ต่อไปนะเล่าสิเฮ็ดหยังกับสู่ก็แล้วแต
7: ่ระวังอาจตกเป็นเหยื่อในขบวนการฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้เพราะมันอาจจะมาในหลายรูปแบบอย่าลงกลและเชื่อใจภัยง่ายๆซึ่งการกระทำดังกล่าวแม้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา213การขายคนบุคคลใดหากได้ขายคนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่30ล้านกีบหา70ล้านกีบผู้ซื้อก็จะถูกลงโทษในสถานเดียวกันความพยายามก่อการกระทำผิดก็จะถูกลงโทษหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะการฆ่ามนุษย์กรุณาโทรเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุ1300สายด่วนกรมตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปปลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
8: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่3ของทางรายการเข้าสู่รายการนี้ท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลกับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและเข้าสู่รายการนี้แน่นอนว่าเป็นรายการที่เราจะนำเสนอเนื้อในของกฎหมายดังที่ได้นำเสนอในรายการก่อนว่าในมื้อนี้เราจะมาถึงการได้กรรมสิทธิ์ย้อนการเก็บทรัพย์สิ่งของที่ตกเหี้ยและการพบเห็นวัตถุมีค่าตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าเวลาที่เราไปเก็บของที่ว่าตกเหี้ยนะเนาะท่านผู้ฟังเนาะเราจะได้เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ได้จังไดในมื้อนี้เรามาหาฟังพร้อมๆกันท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการได้กรรมสิทธิ์ย้อนการเก็บทรัพย์สิ่งของที่ตกเหี้ยใดนั้นแม่นการเก็บทรัพย์สิ่งของที่เจ้าของเฮ็ดตกเหี้ยแต่ในนี้ผู้ที่ว่าเก็บทรัพย์สิ่งของที่ตกเหี้ยได้นะแม่นมีพันธะแจ้งให้บุคคลที่ได้เฮ็ดทรัพย์สิ่งของตกเหี้ยนั้นทราบในทันทีถ้าฮู้ตัวบุคคลนั้นก็ให้ส่งทรัพย์สิ่งของที่เก็บได้นั้นนะคืนให้ผู้เกี่ยวหรือว่าแจ้งและมอบทรัพย์สิ่งของที่ตกเหี้ยนั้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในบ้านบ่หรือการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องรักษาไว้ถ้าว่ามันเป็นทรัพย์ที่ตกเหี้ยอยู่ในขงเขตความรับผิดชอบของการจัดตั้งเพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์ มาเอาทรัพย์ดังกล่าวหั้นในกรณีหากบ่ฮู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของจะเฮ็ดแนวใดบัดนี้ซึ่งว่าในกรณีนี้ผู้ที่เก็บทรัพย์สินของตกเหี้ยนั้นมีพันธะที่ว่าจะต้องได้ไปแจ้งและมอบทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ในบ้านหรือการจัดตั้งอื่นเพื่อประกาศหาเจ้าของทรัพย์มาเอาทรัพย์ในการเก็บรักษาเครื่องของที่เก็บได้นั้นหลังจากไปแจ้งการจัดตั้งที่เกี่ยวของแล้วผู้ที่เก็บได้นี่นะจะเป็นผู้ที่ว่าเก็บรักษาทรัพย์นั้นหรือการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องอาจเป็นผู้เก็บรักษาก็ได้แต่ถ้าหากมีความยุ่งยากในการเก็บรักษาหรือทรัพย์สินของนั้นอาจจะเสื่อมคุณภาพเบาะเปเพเสียหายและอื่นๆเจ้าหน้าที่ตำรวจในบ้านหรือการจัดตั้งนั้นอาจขายทรัพย์สินของนั้นก็ได้ภายหลังที่ได้แจ้งหรือประกาศแล้วแต่ก็ต้องรักษาเงินที่ขายไว้นั้นให้เจ้าของทรัพย์สินของดังกล่าวในกรณีที่เจ้ากรรมสิทธิ์หากได้รับฮู้แจ้งการและได้มาเอาทรัพย์สินของดังกล่าวภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปก็ให้ส่งวัตถุดังกล่าวคืนให้ผู้เกี่ยวแต่ถ้าหากผู้เป็นเจ้าของหากบ่ทวงเอาคืนภายในเวลา3เดือนผู้ที่เก็บทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยก็ได้กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินของนั้นในกรณีที่ผู้เก็บได้หากปฏิเสธบ่รับเอาทรัพย์สินของนั้นทรัพย์สินของดังกล่าวก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐแต่ถ้าว่าผู้ที่ว่าเก็บทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยได้แต่ว่าผู้เกี่ยวนี่นะบ่ได้ไปแจ้งทรัพย์สินของดังกล่าวทรัพย์สินของนั้นก็จะบ่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เกี่ยวแต่อย่างใดบัดนี้เฮาจะมายกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะตัวอย่างนางโกพบเห็นกระเป๋าเงินตกเหี้ยโดยที่นางโกนี่บ่ฮู้ว่าแม่นของไผต่อมานางโกนี่นะได้ไปแจ้งต่อในบ้านเนาะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อประกาศหาเจ้าของทรัพย์มารับเอาโดยที่นางโกนี่นะเป็นผู้รักษากระเป๋าเอาไว้ในกรณีที่เจ้าของหากบ่มารับเอาภายในกำหนดเวลา3เดือนนางโกนี่นะก็จะได้กรรมสิทธิ์ต่อทรัพย์นั้นแต่ถ้านางโกหากปฏิเสธบ่รับเอากระเป๋านั้นก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐอันนี้เฮายกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังนะครับฟังให้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะในการเก็บทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยได้นั้นผู้ที่เก็บได้จะได้รับค่าบำเหน็จหรือรางวัลและการทดแทนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินของที่เก็บได้นั้นหรือบ่บัดนี้ซึ่งว่าอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งก็ได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ว่าเก็บได้นั้นมีสิทธิ์ที่ว่ารับเอาค่าบำเหน็จหรือรางวัลบ่ให้เกิน15ส่วน100ของมูลค่าทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยจากผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของแต่ถ้าในกรณีที่ว่าผู้เก็บทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยนั้นหากบ่ได้แจ้งต่อการจัดตั้งบ่หรือว่าในบ้านอย่างต่างๆในเวลาที่อันควรนะเพื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มารับเอานั้นหรือว่ารับทราบหั้นเนาะผู้เกี่ยวก็จะบ่ได้รับค่าบำเหน็จหรือรางวัลแต่อย่างใดเป็นเสียแต่ผู้เกี่ยวหากมีเหตุผลนอกจากค่าบำเหน็จหรือว่าเงินรางวัลที่ว่าผู้เก็บทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยได้จะได้รับแล้วท่านผู้ฟังในนั้นผู้เกี่ยวหรือการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องที่ว่าเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของนั้นไว้มีสิทธิ์ได้รับการทดแทนค่าใช้จ่ายในการรักษาสิ่งของดังกล่าวจากผู้ที่ว่าเป็นเจ้าของเดิมถ้าหากมีการใช้จ่ายตัวจริงเดี๋ยวท่านผู้ฟังเด้อเฮาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเท่าก่อเก็บโทรศัพท์ได้หน่วยหนึ่งที่ตกเหี้ยซึ่งบ่ฮู้ว่าไผเป็นเจ้าของมื้อต่อมาเท่าก่อจึงได้นำเอาโทรศัพท์หน่วยนั้นไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าการจัดตั้งบ้านเพื่อแจ้งให้เจ้าของมารับเอาหลังจากนั้นได้2เดือนผ่านไปนางขอได้มาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์พร้อมด้วยหลักฐานกรณีนี้เท่าก่อผู้ที่ว่าเก็บโทรศัพท์ได้มีสิทธิ์ขอค่าปกปักรักษาหรือว่ารางวัลนำนางขอได้บ่เกิน15ส่วน100ของมูลค่าหน่วยโทรศัพท์นั้นแต่ถ้าในกรณีที่เท่าก่อเก็บโทรศัพท์ได้แล้วก็บ่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือวันองค์การจะตั้งบ้านรับรู้ว่าตัวเองพบเห็นโทรศัพท์น้อยนี้เนาะนางโคนี่นะมาแสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์พร้อมด้วยหลักฐานแล้วเท่าโกก็จะบ่ได้รับค่าบำเหน็จหรือรางวัลแต่อย่างใดในกรณีที่บ่สามารถแจ้งในทันทีทันใดย้อนว่าเท่าโกนี่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถล้มบาดเจ็บนอนห้องหมอจึงเป็นสาเหตุที่พาให้เท่าโกนี่นะบ่สามารถไปแจ้งในเวลาอันควรเท่าโกนี่ก็จะได้รับค่าบำเหน็จหรือว่ารางวัล นั่นเองเด้อท่านผู้ฟังเด้ออันนั้นก็แม่นได้เว้าถึงการได้มากรรมสิทธิ์ย้อนการเก็บทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยได้บัดนี้เราจะมาเว้าถึงการได้สิทธิ์ย้อนการพบเห็นวัตถุมีค่าว่าจะมีความหมายคือเท่าใดเนาะท่านผู้ฟังเนาะคำว่าวัตถุมีค่าในนี้หมายถึงคำเงินหรือโลหะแห่ธาตุที่มีค่าเสื่องเสื่องซ่อนหรือฝังไว้อยู่ในพื้นดินหรือว่าในพื้นน้ำหรือถูกสุกเสื่อง ไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งบ่อาจกำหนดได้ว่าบุคคลผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เว้นเสียแต่วัตถุบุหารวัตถุมีค่าทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือธรรมชาติที่เป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าเป็นมูลมรดกของชาตินั้นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมของวงคณะญาติแห่งชาติสำหรับผู้ที่ว่าพบเห็นวัตถุมีค่าบ่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามมีพันธะแจ้งและมอบวัตถุมีค่านั้นให้ในบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อประกาศหาเจ้าของให้มารับเอาแต่ถ้าหากมีความยุ่งยากในการเคลื่อนย้ายวัตถุมีค่านั้นผู้ที่ว่าพบเห็นจะรักษาวัตถุนั้นไว้ก็ได้ถ้าในกรณีผู้ที่ว่าพบเห็นวัตถุมีค่านั้นได้แจ้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วและต่อมาเจ้ากรรมสิทธิ์หากได้มารับเอาภายใน3เดือนนับแต่วันที่ได้ประกาศเป็นต้นไปก็ต้องส่งคืนให้เจ้ากรรมสิทธิ์นั้นถ้าในกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของหากบ่ทวงเท้าเอาในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้พบเห็นก็จะได้กรรมสิทธิ์เกี่ยวกับวัตถุนั้นแต่ถ้าผู้พบเห็นบ่รับเอาวัตถุดังกล่าวก็จะตกเป็นของรัฐถ้าในกรณีผู้พบเห็นหากบ่แม่นเจ้าของที่ดินบ่อนพบวัตถุนั้นซึ่งเจ้าของบ่มารับเอาภายในกำหนดเวลา3เดือนวัตถุดังกล่าวก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้พบเห็นและเจ้าของที่ดินคนละครึ่งในกรณีผู้พบเห็นหากบ่ได้แจ้งเกี่ยวกับการพบเห็นผู้เกี่ยวก็จะบ่ได้กรรมสิทธิ์ในวัตถุสิ่งของนั้นแต่อย่างใดเขาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเท่าก่อได้พบเห็นไห่เงินห่างห้อยห่างซึ่งฝังไว้อยู่ดินของตนที่มีการก่อสร้างเท่าก่อนนี้ได้ไปแจ้งในบ้านของตนเพื่อประกาศหาเจ้าของเงินดังกล่าวมารับเอาภายในเวลา3เดือนกรณีนี้ในบ้านหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจยุ่งยากในการรักษาวัตถุมีค่าที่พบเห็นแล้วจึงมอบให้เท่าก่อนนี้เก็บรักษาไว้1เดือนต่อมาเท่าขอได้แจ้งโตในบ้านเกี่ยวกับความเป็นมาของไห่เงินว่าตนนี้ได้ฝังเงินไว้ในปังสงครามและหลงลืมว่าได้ฝังไว้อยู่บนไหนและได้ขายที่ดินให้กับเท่าโกในเวลาต่อมาเท่าโกจึงได้มอบเงินห่างห้อยห่างให้เท่าโกแต่เท่าโกมีสิทธิ์ขอให้จ่ายค่ารักษาค่าบำเหน็จหรือรางวัลและการทดแทนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพบเห็นวัตถุมีค่านั้นให้เท่าก่อบ่เกิน15ส่วนร้อยของมูลค่าเงินห่างห้อยห่างที่พบเห็นนั้นให้เท่าก่อแต่ถ้าว่าเท่าก่อหากบ่ได้แจ้งแล้วเท่าขอมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของพร้อมด้วยหลักฐานมาอ้างอิงแล้วเท่าก่อต้องมอบเงินห่างจำนวนห้อยห่างดังกล่าวนั้นให้เท่าขอคืนและเท่าก่อก็จะบ่ได้รับค่าบำเหน็จหรือว่ารางวัลใดๆเลยถ้าผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเนื้อในเว้าถึงการได้กรรมสิทธิ์ย้อนการพบเห็นวัตถุมีค่าที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอไปและทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ได้เว้ามาหั่นเนาะก็จะเป็นการได้กรรมสิทธิ์ย้อนการเก็บทรัพย์สินของที่ตกเหี้ยและการพบเห็นวัตถุมีค่าตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งเขาก็ได้นำเสนอและอธิบายยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นที่ห้อยแล้วหวังว่าจะเป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อและในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายท้ายสุดของทางรายการกันแล้วเวลาของเขาก็จะหมดอีหลีแล้วเนาะก่อนที่ว่าเขาจะจากลาท่านผู้ฟังกันไปนั้นเขาจะนำเสนอคำศัพท์ของกฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักก่อนสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำศัพท์ที่ว่าสิทธิ์ทวงสิทธิ์ทวงหมายถึงสิทธิ์ของฝ่ายหนึ่งที่เรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติพันธะของตนตามสัญญาหรือกฎหมายนั่นก็แมนคำศัพท์กฎหมายที่ว่าเขาได้นำเสนอเป็นที่ห้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามเขาฟังรายการของพวกเขามาติดต้นจนจบเด้อท่านสามารถติดตามเขาฟังรายการข่มหูทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับวันนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนรับมณีการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำกับสันติภาพเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแหลงในทุกๆมื้อทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สันติภาพก็จะนำเอาบรรดาหัวข้อเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์การเคลื่อนไหวรวมไปถึงความสำคัญเนาะของเวียกงานประกันสังคมประดาอุดหนุนต่างๆนั่นแหละเนาะมาโอมาลมให้กับประดาท่านได้รับฟังในแต่ละมื้อซึ่งรายการของพวกเขาออกอากาศนับแต่วันจันทร์จนไปถึงเวลาเอิ้นว่าวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมีรายการสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้อีก2ทางนึงก็คือแม่นทางสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:00 น. หา 9:00 น. ในตอนเช้านะพบมีรายการในภาคเช้าเนาะสำหรับ 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะก็ฝากให้มีรายการได้ติดตามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทีมงานของพวกเขานำมาโอมาลมในแต่ละอาทิตย์เนาะกับสลับสับเปลี่ยนกับโฆษกคำเก่งจะมีโฆษกสุกัญญาน้องแม็กหลายๆท่านเนาะระยะนี้น้องเมษาเพิ่งกระติดภารกิจก็จะบ่ได้มาห่วมออกอากาศในรายการประกันสังคมของพวกเขานอกจากนั้นก็มีโฆษกนิกกี้ที่หลายคนอาจจะคุ้นหูพูดละเนาะสมัยรายการประกันสังคมรุ่นบุกเบิกตุนโดนเนาะเพิ่นก็มาร่วมดำเนินรายการคู่กับสันติภาพอันนี้ก็เป็นบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็ฝากเนาะให้กับบรรดาท่านได้ติดตามให้กำลังใจกับทีมงานของพวกเขากันแน่เนาะทักทายแสดงความคิดความเห็นไปทาง1508ก็ได้สายด่วนประกันสังคมหันก็ได้เนาะก็ล้วนแต่เป็นทีมงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อจะได้มีการปรับปรุงรายการให้มีคุณภาพมีสีสันหลายขึ้นนั่นเองและก็เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะให้หลายๆท่านได้รับรู้เกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมในสปป.ลาวว่าเป็นคือแนวใดนะประกันสังคมบางคนนี่ก็อาจจะยังบ่ฮู้นะที่ไปที่มาสำหรับเวียกงานประกันสังคมแต่ว่าบางคนก็ยังจนเอิ้นว่าแยกบ่ออกระหว่างประกันสังคมกับประกันภัยมีความแตกต่างกันคืออะไรเนาะอันนี้ก็ประสาจักบ่ได้นะประสาจักบ่ได้แต่ว่ามื้อนี้ก็จะให้บรรดาท่านได้เข้าใจแจ้งตื้มนะเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคมอยู่ในสปป.ลาวเนาะว่าง่ายๆก็ประกันสังคมก็เป็นเรียกว่าการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% หมายความว่าจะตั้งปฏิบัติภายใต้กฎหมายซึ่งปัจจุบันก็เอิ้นว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสปส.ก็มีทั้งหมด123มาตราและก็ปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำคำแนะนำที่นำใช้แต่ละระยะซึ่งองค์การประกันสังคมแห่งชาติเราก็จะมีสภาบริหารเอิ้นว่าคณะสภาบริหารสำคัญมีคณะสภาบริหารเป็นคณะบริหารสูงสุดกัปตันเนาะเพราะว่าจะในนั้นก็มีประธานสภาบริหารก็คือรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมห้องประธานสภาบริหารประกันสังคมก็จะมีบรรดาคณะรัฐมนตรีมีกระทรวงแรงงานแน่มีทั้งสาธารณสุขกระทรวงสาธารณแล้วก็
เอิ้นว่าเป็นผู้ต่างหน้าจาก3ฝ่ายเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะคณะสภาบริหารของเขามีต่างหน้าจาก3ฝ่ายในนั้นก็มีต่างหน้าจากรัฐบาลต่างหน้าจากผู้ใช้แรงงานและก็ต่างหน้าจากผู้ออกแรงงานต่างหน้ารัฐบาลก็จะมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการเงินเนาะหลักๆสำหรับต่างหน้ารัฐบาลส่วนต่างหน้าผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นทั้งสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติต่างหน้าผู้ใช้แรงงานนี่ก็เอิ้นว่าอันน่ะเอิ้นเป็นการคุ้มครองบรรดาหัวหน่วยเนาะอันน่ะแรงงานเนาะเอิ้นว่าสิทธิพันธะเนาะที่เป็นผลประโยชน์ของเบื้องของผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติที่มาเป็นหลักและก็นอกจากนั้นก็คือมีต่างหน้าผู้ออกแรงงานต่างหน้าผู้ออกแรงงานก็คือทางสหพันธ์กรรมบาลลาวอันนี้จะเป็นหลักทางสหพันธ์กรรมบาลลาวจะเป็นหลักนอกจากนั้นก็จะมีเอิ้นว่าบรรดาต่างหน้าบริษัทที่ห่วมอยู่ในคณะสภาบริหารขององค์การประกันสังคมแห่งชาติมีต่างหน้าจาก3ฝ่ายหรือว่าไตรภาคี3ฝ่ายที่เป็นโครงประกอบในการขับเคลื่อนเวียกงานสำคัญขององค์การประกันสังคมแห่งชาติก็คือกองทุนประกันสังคมแห่งชาติในการตัดสินปัญหาสำคัญทิศทางการขยายตัวเวียกงานการปกคลุมเวียกงานประกันสังคมให้กว้างขวางนะก็ขึ้นกับคณะสภาบริหารเป็นผู้ตัดสินปัญหาสำคัญต่างๆเห็นให้กองทุนมีความมั่นคงมีความยืนยงที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้นะสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกองทุนประกันสังคมนี้หรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งชาตินี่ก็จะมีทางเอิ้นว่าตรวจสอบแห่งรัฐมาตรวจกะทุกปีทุกปีก็คือกับบรรดากระทรวงห้องการของรัฐอื่นๆเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะประกันสังคมก็แม่นจะมีตรวจกะแห่งรัฐเนาะลงมาตรวจกะทุกปีก็หมายความว่าสามารถตรวจสอบได้เนาะมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เนาะและก็สำหรับประกันสังคมนะควรเป็นมาของประกันสังคมว่าง่ายๆเมื่อก่อนนี่หลายท่านจะได้ยินว่าอปล.อปส.ซื้อสั้นๆเนาะหลายมาฮอดปัจจุบันหลายคนกันยังเอิ้นประกันสังคมว่าอปส.บ่อปล.บ่ใช่นะเอิ้นว่าเป็นความสิ้นเคยแต่ว่าก็ว่าได้บ่ก็ในความเข้าใจเนาะในแบบบ่เป็นทางการก็ว่าได้อยู่ดอกก็ฮับฮู้หั่นแหละแต่คันว่าเป็นทางการแล้วมันก็บ่ถูกต้องเมื่อคนเอิ้นว่าอปส.สินี่เอิ้นว่าองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจเพิ่นจะแบ่งกันแยกกันภาครัฐกับภาควิสาหกิจเพิ่นยังแยกกันอยู่เนาะองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจปฏิบัติตามดำรัส 207/ny เอิ้นว่าปฏิบัติมาแต่ปี2001แล้วก็นอกจากนั้นก็มีอปล.เห็นบ่พนักงานรัฐกรจะฮู้ดีเนาะเพิ่นว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐปฏิบัติภายใต้ดำรัส 70/ny 70/ny เนาะเอิ้นว่าเป็นองค์การประกันสังคมแห่งรัฐคุ้มครองสวัสดิการให้แก่พนักงานรัฐกรเนาะก็เอิ้นว่าแต่ก่อนแล้วมันยังแยกกันอยู่จนตามแนวทางนโยบายของทางรัฐบาลได้มีการตกลงเห็นดีเอิ้นว่าในกองประชุมสภาแห่งชาติเทือกที่5สุดที่7เราได้มีการรับรองในวันที่26เดือนกรกฎาคมปี2013อย่างเป็นทางการก็คือแม่นรับรองให้2ระบบนี้มีการโฮมโตกันโฮมโตกันมาเป็น
จากดำรัสมาเป็นกฎหมายสบับทำอิฐนั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสบับเลขที่34ทับสพสก็คือสภาแห่งชาติเป็นกฎหมายสบับทำอิฐในตอนนั้นเอิ้นว่าห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติกฎหมายสภาพันธมิตรเนาะเป็นหลังจากโฮมกันเอิ้นว่าจากอปลกับอปสมาเป็นหรือว่าองค์การประกันสังคมแห่งรัฐกับองค์การประกันสังคมภาควิสาหกิจโฮมกันมาเป็นห้องการกองทุนประกันสังคมแห่งชาติมีตัวย่อว่าหกปสเริ่มจะตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่วันที่1เดือนตุลา2014หรือวันที่1เดือน10 2014ในการปฏิบัติกฎหมายฉบับทำอิฐก็ถือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามนะภายใต้กฎหมายเนาะการเคลื่อนไหวการคุ้มครองพันธะการสมทบเงินอย่างต่างๆก็ได้มีการกำหนดอย่างละเอียดชัดเจนเนาะอยู่ในกฎหมายฉบับทำอิฐมีการคุ้มครองบรรดาประเภทอุดหนุนต่างๆนะซึ่งภายหลังที่มีการปฏิบัติมาการแน่นอนตามบรรลักษ์ของกฎหมายในโอกาสเอิ้นมาครบ5ปีใดหนึ่งต้องได้มีการนะปรับปรุงกฎหมายแต่ละกฎหมายเนาะให้มันแทนเหมาะกับการขยายตัวของสังคมณปัจจุบันกฎหมายประกันสังคมฉบับเลขที่34ทับสปสจึงได้มีการปรับปรุงมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54ทับสปสที่นำใส้มาถึงปัจจุบันประกอบมี123มาตราซึ่งคำแนะนำนี้เพิ่นก็ได้มีการปฏิบัติเคียงคู่กับคำแนะนำภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งครับแนะนำนี่ก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดนะก็มีการปรับปรุงมาโดยตลอดจนมาถึงเอิ้นว่ากฎหมายหรือว่าคำเอิ้นว่าปรับปรุงมาเป็นคำแนะนำสำหรับที่นำไส้ปัจจุบันเนาะก็คือคำแนะนำสำหรับเลขที่0060เนาะลงวันที่11มังกรหรือว่า11เดือน1 2023นะจนมาถึงปัจจุบันนะที่ว่ามีการนำไส้คำแนะนำดังกล่าวอันนี้ก็เป็นความเป็นมาเนาะที่มาโอมาลมให้กับเมริกันได้รับฟังเกี่ยวข้องกับนะหลายคนอาจจะมีข้อนะบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนนะบ่ทันได้เคยรับรู้มาก่อนว่าประกันสังคมแม่นยังเนี่ยบางคนคือสันนิษฐานได้ว่าไปในเบื้องต้นว่าบางคนยังสับสนว่าประกันสังคมนี่ยังแมนประกันภัยความจริงแล้วบ่แมนเนาะประกันสังคมก็คือประกันสังคมนะเป็นองค์การจัดตั้งของรัฐบาล 100% แต่ตั้งจากระบบประกันภัยนะประกันภัยก็คือแมนเอกชนที่สำคัญคำว่าประกันภัยก็คือแมนจะบ่ได้มีการคุ้มครองการสะสมบำนาญเนาะก็มีแต่เพียงแต่ประกันสังคมเท่านั้นที่สามารถได้รับอุดหนุนบำนาญ นะเวลาครบอายุเกษียณเพราะว่าอย่างเพราะว่าบางท่านนี่ก็ยังโทรเข้ามาเพิ่นโทรเข้ามาอันนั้นสบายดีเนาะเพิ่นว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันภัยสังคมบ่ว่าซั่น เปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อประกันสังคมบริษัทประกันภัยสังคมบ่ซั่นบางคนก็ว่าอันนี้แม่นบริษัทประกันสังคมบ่ก็บ่เป็นหยังดอกนะก็อันน่ะความนะเพิ่นบ่เข้าใจเนาะเพิ่นก็ได้ยินแต่ว่าประกันภัยประกันภัยนะซื้อเต็มของบ่เข้าแท้ๆก็คือแม่นองค์การประกันสังคมแห่งชาตินะองค์การประกันสังคมแห่งชาติตัวย่อก็แม่นอปสที่นำใช้ปัจจุบันเนาะก็ปฏิบัติกฎหมายสำหรับซื้อเต็มของบ่เข้าแท้ๆก็คือแม่นองค์การประกันสังคมแห่งชาตินะองค์การประกันสังคมแห่งชาติตัวย่อก็แม่นอปสที่นำใช้ปัจจุบันเนาะก็ปฏิบัติกฎหมายฉบับเลขที่54ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็คือแม่น
นอกจากการคุ้มครองในเรื่องของสวัสดิการเนาะภายใต้กฎหมายก็คือจะได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับอัตราการสมทบอัตราการสมทบที่ระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนเนาะซึ่งอัตราการสมทบเงินของแต่ละภาคเนาะเป็นความรู้ให้กับประชาชนพร้อมเลยเนาะก็คือจะมีภาครัฐกรภาคหัวหน่วยวิสาหกิจและก็ภาคสมัครใจเพิ่นแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนเนาะท่านสามารถไปเบิ่งอยู่ในกฎหมายได้นะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเข้าไปเว็บไซต์ www.lsso.gov.la เนาะ www.l มาจากลาวเนาะ SSO ก็คือแมน Social Security Omen Organization .gov.la แหละเนาะนะ gov.la เพิ่นก็ได้มีการระบุอยู่ในกฎหมายชัดเจนว่าเรื่องของการพันธะในการสมทบเงินของแต่ละภาคบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรซึ่งในนั้นเนาะภาครัฐกรก็จะพนักงานรัฐกรเองเนาะสมทบแมน8ส่วนห้อยหรือว่า 8% และการรัฐบาลจ่ายหรือว่าสมทบช่วยก็คือแมน 8.5 ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% รวมเป็น 16.5% เนาะ 16.5% ทหารตำรวจก็เช่นเดียวกันมีการสมทบในอัตราเดียวกันส่วนภาควิสาหกิจภาควิสาหกิจพนักงานแมนสมทบแมน 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ในนามผู้ออกให้งานหรือว่าพนักงานเนาะนายจ้างหรือว่าผู้ใช้ให้งานสมทบซวยตื่มก็คือจะหลายกว่าเนาะ 5% ก็คือแมนสมทบแมนอยู่ 6%หมายความว่าหลายกว่า 0.5 พนักงานสมทบแมน 5.5 ผู้ใช้ให้งานหรือว่าเจ้าของธุรกิจสมทบแมน 6% รวมเป็น 11.5% เนาะสำหรับภาคธุรกิจโดยอิงตามเงินเดือนตัวจริงนะของผู้เกี่ยวหมายความว่ารายรับทั้งหมดสมทบในแต่ละเดือนนะภาควิสาหกิจนี่มันจะตัดตามเงินเดือนแต่ละเดือนจะบ่สามารถสมทบล่วงหน้าได้นะคือกับภาคสมัครใจเนาะจะบ่ได้เนาะจะต้องได้สมทบเป็นรายเดือนอีกตามเงินเดือนแต่ว่าเพิ่นจะมีเพดานสูงสุดณปัจจุบันคือแมน 4,500,000 กีบในการสมทบเงินเข้าประกันสังคมเนาะสูงสุดเพดาน 4,500,000 กีบหมายความว่าผู้ใดมีเงินเดือนเกิน 4,500,000 กีบตัวอย่างว่า6ล้าน7ล้าน10ล้านพวกเขาเอาแต่ 4,500,000 ไปคูณให้ 5.5%ตกอยู่ 200,000 บาทเนาะ 247,500 247,500 สมทบเข้าในแต่ละเดือนส่วนผู้ใดที่มีเงินเดือนลุด 4,500,000 ก็แมนอิงตามเงินเดือนตัวจริง2ล้าน3ล้านก็ไปคูณให้ 5.5 ส่วนห้อยหรือว่า 5.5% ซึ่งเงินที่เอิ้นว่าหักเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นจะถึกยกเว้นอากรในตัว 5.5% เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะก็หมายความว่าเวลาบริษัทมีการก่อนที่จะไปสำหรับอากรเงินเดือนนะแม่นให้หักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเพิ่นยกเว้นยกเว้นตัว 5.5% นี้หักออกก่อนที่เหลือจึงไปเสียอากรรายได้ให้แก่รัฐบาลเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับฝ่ายผู้รับผิดชอบเนาะอาจจะเป็นฝ่ายบุคลากรที่เป็นผู้คิดไรหรือว่าบัญชีการเงินเนาะเป็นผู้คิดไรแม้นให้หักค่าประกันสังคมนี่ออกก่อนเหลือนั่นจึงไปสำหรับอากรเงินเดือนให้แก่รัฐบาลเนาะอันนั้นแม้นเรื่องของภาคหัวหน่วยธุรกิจและภาคสมัครใจก็คือแม้นสมทบอยู่9ส่วนห้อยหรือว่า 9% อันนี้มันสมทบเองเนาะโดยที่บ่มีการสมทบช่วยจากภาคส่วนใดเนื่องจากว่าเป็นผู้อาชีพอิสระนะหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนาะบ่ได้มีสังกัดเนาะเป็นนายตัวเองเป็นลูกน้องตัวเองที่เฮามักได้ยินนะก็คือมันจะต้องได้สมทบเองเลยมัน9ส่วนห้อย 9%อิงตามค่าเงินขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะซึ่งณปัจจุบันยังอิงใส่ตัว9ส่วนห้อยของ 1,600,000 กีบ
ก็หมายความว่าอิงตามค่าแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดเนาะตกอยู่ปัจจุบันก็แม่นสำหรับภาคสมัครใจแม่น 144,000 กีบต่อเดือนจะเป็นสัญญา2ปีเนาะแต่ละเดือนละแม่น 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนปีหนึ่งกะล้านกว่านะแต่ว่าสัญญาจะเป็น2ปีการสำหรับก็แม่นสามารถสำหรับเป็นเดือนได้สำหรับเป็น3เดือน6เดือนปีนึงหรือว่ามาสัญญา2ปีได้เนาะครบ2ปีให้มาต่อสัญญาเท่านึงเนาะก็สะสมไปครบ15ปีอายุครบเกษียณก็สามารถฮ้องขอเงินบำนาญจากระบบประกันสังคมได้เช่นเดียวกันคือกับพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจเนาะเงื่อนไขก็คือแม่นบ่ต่างกันเนาะสามารถได้รับบำนาญเช่นเดียวกันซึ่งผู้ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมภายใต้กฎหมายฉบับเลขที่54ก็แน่นอนก็จะมีการคุ้มครองสำหรับภาครัฐก็จะคุ้มครองอยู่8อุดหนุนด้วยกันเนาะจะบ่มีว่างงานซึ่งในนั้นก็จะมีการปิ้นผัวสุขภาพมีเงินออกลูกมีเงินป่วยการเนาะถ้าว่ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนมีเงินเสียกำลังแรงงานเสียกำลังงานหรือว่าเงินเสียของค่าเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเนาะจะรวมทั้งหมดแม่น8อุดหนุนมีอุปเทศเวียกงานส่วนภาควิสาหกิจแม่นจะรวมมีทั้งหมด9อุดหนุนจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือแม่นจะมีอุดหนุนวางงานเนาะซึ่งภาครัฐนี่จะบ่มีอุดหนุนวางงานเนาะและภาคสมัครใจจะมีเพียงแต่7อุดหนุนบ่มีวางงานกับอุปเทศในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระเนาะบ่มีสังกัดก็เลยบ่มีอุปเทศในหน้าที่แต่คันว่าครบ3เดือนก็แม่นอุปเทศนี่มันคุ้มครองหมดอุปเทศในหน้าที่นี่มันสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่มีโอกาสจะตั้งเนาะนับแต่1เดือนขึ้นไปนะมีการคุ้มครองอุปเทศในหน้าที่แต่สำหรับอุปเทศอื่นก็เส้นเดียวกันก็ต้องเป็น3เดือนนะแล้วก็ภาคสมัครใจนี่ก็คันว่าครบ3เดือนแล้วก็แม่นอุบัติเหตุก็ถือว่าคุ้มครองหมดเนาะจะเป็นนะการเกิดอุบัติเหตุย้อนประกอบอาชีพสิบ่ะไปไถนาหัวสวนนะเกิดนะอุบัติเหตุเนาะไม่ทับเนาะหรือว่าใส่เครื่องจักรอุปกรณ์เนาะไถนาเนาะเกิดผิดพลาดหรือว่าอุปกรณ์อันอื่นๆเนาะไฟฟ้าอันต่างๆเกิดอุบัติเหตุอันนี้มันคันว่าครบ3เดือนก็แม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้หมดเนาะสําหรับผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นข้อมูลให้กับประธานได้รับฟังมื้อนี้ก็เป็นความรู้ล้วนๆเกี่ยวข้องกับอันน่ะความเป็นมาของเวียกงานประกันสังคมอยู่ในลาวเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าสนใจอยากไปเบิ่งรายละเอียดนะเพิ่มเติมพวกเขาก็ได้มีการกำหนดอยู่ในนะเว็บไซต์ประกันสังคมเนาะเข้าไป www.lsso.gov.la หลังจากนั้นนะเข้าไปหน้าทำอิฐแล้วก็เข้าไปหัวข้อว่าเกี่ยวกับอปส.กดเข้าไปท่านจะเห็นประวัติความเป็นมาที่เพิ่นได้ระบุใส่นะเป็นข้อมูลละเอียดให้ท่านได้ไปศึกษาเนาะหรือว่าบรรดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาไอ้เอื้อยเนาะที่ว่ามีความสนใจต้องการข้อมูลดังกล่าวบางท่านก็อยากเอาไปเขียนบทเนาะบทจบสั้นต้องมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมท่านก็สามารถเข้าไปเอาอยู่ในเว็บไซต์ได้หรือเข้ามาพบพันเอาข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเฮ็ดใบเสนอในนามโรงเรียนมายืนทางเอิ้นว่าเสนอผ่านหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติเนาะก็จะเป็นข้อมูลให้กับบรรดาท่านได้ประกอบอยู่ในบรรดาเอกสารเวลาที่ท่านเขียนบทจบสั้นอย่างต่างๆเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันก็เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายก็ขอขอบใจมีละกันที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมพบกับรายการคุณภาพได้ใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลามินิการไปก่อนสบายดี

0: าป้าปุ๋งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แมนสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เซโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ปลาประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ปลาสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: แห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: ฮักป่าฮักธรรมชาติฮักชีวิตช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมสวัสดีท่านผู้ฟังจากแปลงต้นรับฟังกันสู่รายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางระบบ FM 37 MHz วันพฤหัสและวันศุกร์อาทิตย์นึงพบกัน2มื้อ 16:00 น. ถึง 16:30 น. อาทิตย์นี้ชมมาลาพิมพ์วงครับนาทีดำเนินรายการว่าวัชชันฟังประพฤติการเมื่อนี้คงกับมื้อวันศุกร์วันที่5มิถุนายน2026ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช2588พุทธศักราช2569ถือว่าวันศุกร์แล้วเนาะมื้อนี้เนาะโอ้ไวเวลาบ่ค่อยดับปุ๊ดได้นะพี่น้องเนาะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเบิดอาทิตย์บางท่านว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแข่งขันกับเวลาเด้บางท่านก็ว่าทำการผลิตผู้และปลูกข้าวปลูกพืชผักหักนอหรือว่าเลี้ยงสัตว์ทำการผลิตเด้เนาะระยะฤดูฝนนี่ก็เป็นเข้าสู่ทำการผลิตแล้วหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นก็ซุ่มเสยเด้อก็ขอให้ได้รับผักกับผลหลายๆลงทุนหน่อยกำไรหลายๆเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะแล้วเวียกงานการส่งเสริมการปลูกฝังการสร้างอาชีพเวียกงานทำที่ใดสิมีอยู่มีกินเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งตนเองอย่าลืมว่าการสร้างอาชีพเราทำการผลิตนี่หลายครอบครัวได้เป็นครอบครัวที่หังมีร่ำรวยใช่แหละมีอยู่มีกินก็หลายอาชีพได้ประสบความสำเร็จเนาะในการปลูกฝังเรื่องสัตว์เป็นสินค้าสร้างและทำให้แก่ครอบครัวเอามื้อนี้ท่านเล็กกันกับยิ้มข้อมูลข่าวสารมาฝากวัดต้อนทุกท่านเช่นเคยยังอยู่ในยะที่สังคมกันไปคืนความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติปลูกไม่ให้เป็นป่าเด้เนาะความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติพอดีแล้วนี่ยามนี้ถ้าฝนตกใส่แดดก็บ่ได้ต้นไม้ได้มันใหญ่เนาะพันมานี่ปลูกไว้แห้งแล้งว่าสมมุติคนบ่ระบัดรักษาใส่น้ําใส่ฝุ่นมันก็ตายไปเนาะเอาท่านหลวงพ่อบางนี่ก็มีข้อมูลข่าวสารเนาะหลวงพ่อบางนี่เพิ่นก็ปลูกไม้ได้1ล้านต้นเพิ่นไปฟังแล้วก็ฟื้นฟูป่าให้มันได้300เฮกตาร์นะทางหลวงพ่อบางเพิ่นก็สุ่มใส่ในกิจกรรมวันที่1มิถุนาพันธ์มานี้สร้างกระบวนการปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ1มิถุนาแล้วก็เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแด่วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกนี่วันที่5มิถุนาก็คือมื้อนี้ในปีนี้นี่ให้ฟื้นฟูอย่างกว้างขวางคณะนำแผนกและก็สิ่งแวดล้อมของแขวงหลวงพ่อบางได้สมทบกับบรรดาเมืองในสำรวจพื้นที่ปลูกไม้มาฮอดเดี๋ยวนี้มีความพร้อมแล้วโดยเฉพาะแล้วคาดว่าจะปลูกไม้ฟื้นฟูให้ได้นี่1ล้านเบี้ยในเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์นะผู้ฟังท่านสมแพ้วเพชรดวงประเสริฐหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงพ่อบางก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับพิธีปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติผ่านมานั้นขบวนการใหญ่ของแขวงก็ได้ก็เก็บสถานที่ปลูกอยู่เขตป่าป้องกันผู้พึ่งบ้านดอนกลางนครหลวงพะบางโดยจะปลูกเบี้ยรักษาแรงน้ำเช่นมาไม้ส้มฝาดไม้แต้คาไม้ติ้วแล้วก็ไม้อื่นๆอีกพวกบรรจัดวันที่1มิถุนายนบ่ได้หลวงพะบางเนาะส่วนบรรดาเมืองที่มีเงื่อนไขอาจจะจัดเรียกว่าจัดก่อนหรือว่าหลังวันปลูกต้นไม้1มิถุนายนบางเมืองก็จะเป็นพร้อมเนาะเมื่อใดเพิ่นก็สะดวกก็เฮ็ดเพื่อให้ครบตามนาทีที่ได้กำหนด300กว่าเฮกตาร์นอกนั้นยังจะมีบรรดาบริษัทโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้อยู่บรรดาเมืองเดรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าอยู่พื้นที่ของตนเองในการปลูกฟื้นฟูนี่แหละจนชิ้นสุดฤดูฝนบนแหล่งเพิ่นสิปลูกจนไปฮอดชิ้นสุดฤดูฝนดังนั้นก็จึงแจ้งให้สังคมได้รับฟังส่วนว่าการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้ทั้งหลวงพะบางนี่นะครับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกระบวนการใหญ่ทั่วประเทศซึ่งมีการจัดพิธีฟื้นพิธีปลูกต้นไม้อยู่บริเวณสถานีรถไฟทั้งจะมีการวางแสดงรูปภาพผลิตภัณฑ์ผลิตจากสิ่งเศษเหลือก็โดยมอบให้ทางคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางเป็นเจ้าการในการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดตั้งปฏิบัติให้ได้รับผลดีเนาะฉะนั้นก็ชมเชยนะทั้งหลวงพะบางก็จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้ชาติวันเด็กสากลแล้วก็วันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของพวกเขาเติมอีกก็ขอให้เป็นขบวนการฟื้นเนาะชมเชยทุกขบวนการที่ได้ฟื้นฟูไม้ที่ถูกทำลายเนาะในระยะผ่านมาจากการจุดบทการตัดไม้ทำลายป่าเนาะอันนี้ชมเชยหลายๆก็สิพักฟังเพลงก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอาวันนี้ในรายการจะมีข้อมูลข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมด้วยเสียงเพลงเสียงลำมาฝากมาต้อนทุกท่านเนาะเราจะนำเสนอให้ท่านฟังตื่มนี้โดยเฉพาะแล้วทั้งรัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้แถลงการในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ได้หมุนเวียนครบรอบมาปีนี้46ปีเพิ่นก็ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วก็สินําเอาข้อมูลข่าวสารบางตอนมาเว้าสู่ฟังตื่มโดยเฉพาะแล้วเพิ่นก็ได้เว้าสู่ฟังว่าป่าไม้นี้มีความสําคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยทั้งกรมและก็ทั้งอ้อมในการปกป้องรักษาดินแหล่งน้ําและก็ชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งลดพรผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งมีซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เราบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ตามผู้ฟังพร้อมนี้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลงหลายต่อการพัฒนาแขนงการกิจกรรมและชีวิตล้อมติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการการพัฒนาพื้นฐานของล่างเช่นว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการผลิตกิจกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องป่าของดงแบบยืนยงซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่พันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าดังที่ท่านประธานกสิกรวิหารผู้นำที่แสนกรุบหักได้ว่าไว้ว่าป่าไม้คือค้ำเขียวของชาติท่านผู้ฟังและย้อนเห็นได้บทบาทความสำคัญของป่าไม้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติการปกป้องรักษาป่าไม้ก็คือการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และการแก้ไขของประชาชนโดยเฉพาะความทุกข์ยากบรรดาเผ่าในทั่วประเทศนี้ในวันที่9กุมภาพันธ์1980สภารัฐมนตรีได้ออกมติตกลงฉบับเลขที่48ทับสพ.ร.ท.ว่าด้วยการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลแด่เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติตลอดระยะ46ปีผ่านมานี้ภาครัฐบาลย้ำได้กับมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเรื่องการคุ้มครองป่าไม้ด้วยการกำหนดนโยบายกฎหมายมติคำสั่งนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ให้เทศเหมาะกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละระยะแต่ถึงอย่างไรก็ตามการปกปักรักษาป่าไม้ยังมีสิ่งท้าทายและกับผลกระทบทางกลมและกับทางอ้อมต่อป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะการทางป่าการจูดป่าที่มีท่าเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะรวมทั้งการบุกรุกจับจองซื้อและขายพื้นที่ดิน3ประเภทป่าผ่านมานี้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงและองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้ากำหนดนโยบายสอกหาวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ไปเคียงคู่

การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยการรับรู้สิทธิ์นำเสนอที่ดินขึ้นทะเบียนออกใบตาดินขึ้นทะเบียนออกใบยั่งยืนการนำเสนอที่ดินป่าไม้เฮ็ดสัญญาการคุ้มครองและการปกป้องป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งฉบับเลขที่20ทับนโยเพื่อส่งเสริมการผลิตและสร้างเศรษฐกิจครอบครัวรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามทายแห่งของแต่ละท้องถิ่นดันบอกฟังดังนั้นเพื่อผักขยายมาตรา60และ164ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้สืบต่อการจะตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่15ทับนย.และคำสั่งฉบับเลขที่11ทับนย.ทั้งเป็นการสร้างขบวนการปลูกที่สำนึกให้ทั่วสังคมในการส่งเสริมปลูกไม้และการฟื้นฟูป่าไม้ให้กว้างขวางและการบรรลุตามแผนการที่วางไว้ทางกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่2070ทับกศลงวันที่19พฤษภาคม2026เพื่อเป็นการสร้างขบวนการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นแห่งชาติ1มิถุนายน2026เนาะนอกจากนี้แล้วกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สมทบกับคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นในทั่วประเทศนะก็เตรียมแผนการและก็สร้างขบวนการปลูกไม้อยู่ท้องถิ่นให้เป็นขบวนฟื้นโดยปีนี้นี่มีแผนเก็บแกนพันธุ์ไม้นี่ให้ได้ 121,000 กว่ากิโลกรัมก็เบี้ยไม้นี่25ล้าน100,000กว่าเบี้ยแล้วก็ปลูกไม้ 50,000 กว่าเฮกตาร์ท่านผู้ฟังโอ้สำนี่ก่อนจังเงินจึงมาฟังตื่มเนาะว่าปีนี้นี่เพิ่นกำหนดเอาปลูกต้นไม้นี่หลายปานใดเนาะในทั่วประเทศจักหน่อยจึงมาฟังตื่มจากรายการปกป้องป่าไม้ดินป่าไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเดือนสากลเนาะเพราะว่าวันที่1ก็ผ่านมา 4-5 มื้อเด้กันยังบรรยากาศในระยะปลูกไม้ให้เป็นป่าเนาะจังได๋สิบ่ฟังตื่มพักฟังเพลงจักหน่อยนึง

จใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังและเกินพบว่ารักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในวันศุกร์5มิถุนายนมื้อนี้ถือว่าเป็นอาทิตย์ทำอิฐเนาะฟังและเกินพวกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ในเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นอาทิตย์ทำอิฐเด้มื่นกับพักผ่อนอยู่กันอยู่ชานบางท่านก็มีแผนชีวิตปลูกไม้ปลูกเบี้ยไม้หรือว่าพันธุ์พืชต่างๆเนาะไม้กินหมากไม้อุตสาหกรรมซะแล้วเอาก็สิให้ท่านมาฟังตื่มก็ยังอยู่ในระยะบรรยากาศวันปลูกต้นไม้ชาติเด้เนาะถือว่ายัง5มื้อนี่บ่ได้ไกลเด้ถือว่าเพิ่นก็กำหนดเอาวันที่1มิถุนายนวันปลูกต้นไม้ชาติแต่ก็วันนี้ก็สากลแต่ว่าปลูกทุกมื้อก็ได้บ่ทันจําเป็นต้องวันปลูกต้นไม้ชาติเนาะบางบ่อนบางพื้นที่นี่ห้อยต้นไม้กินหมากอุตสาหกรรมก็ปลูกแล้วบนดินว่างก็ช่วยกันฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติกันซะและปีนี้มาฟังต่อบทแถลงของทั้งทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับในปีนี้วันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วประเทศแผนการจัดขบวนการปลูกต้นไม้ในเนื้อที่ทั้งเบิดนี้ประมาณ 7,300 กว่าเฮกตาร์โดยนำใช้เบี้ยไม้จำนวน 4,516,000 กว่าเบี้ยสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้นครเวียงจันทน์และกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดพิธีผ่านมาก็คือสร้างกระบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกไม้เด้โดยเฉพาะแล้วอยู่ในนครเวียงจันทน์พวกเขานี่เนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์ดังนั้นสนิทพันธุ์ไม้ที่นำไปปลูกนี้ไม่ดูไม่แตกคาไม่ยังไม่แคนไม่วิกไม่ซักแล้วก็ไม่กระทินเทผ้านี่จำนวน80,000กว่าเบี้ยท่านผู้ฟังเอาการเนื่องในโอกาสปีนี้ก็อย่าลืมนะทุกท่านได้ช่วยกันนั่นแหละเนาะถือว่าเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วก็เป็นวันเด็กน้อยสากลจงช่วยกันทุกท่านนั่นแหละประกอบส่วนฟื้นฟูป่าไม้ในการปลูกไม้ไปเคียงคู่กับการคุ้มครองผู้ปกครองป่าไม้เป็นมรดกและก็ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของวงคณะญาติแห่งชาตินับแต่มือมีความอุดมสมบูรณ์และก็ยืนยงโดยว่ามีวันบุกแห่งเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติบ่ฟังเอาเฮ็ดจังได๋ช่วยกันเนาะช่วยกันและฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติคำควรปีนี้เพิ่นก็ได้กำหนดเอามีหัวข้อว่าร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างน้อย1ต้นต่อคนต่อปีชมเชยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ1มิถุนายน2566ครบรอบ46ปีอย่างสุดใจปลูกต้นไม้ในวันนี้ก็เพื่อลูกหลานในวันหน้านะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและประกอบส่วนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี่อันนี้ก็นำข้อมูลข่าวสารบทแถลงข่าวผ่านมาก็คือ1มิถุนายนทั้งทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมก็ได้แถลงข่าวในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลแด่เอาก็ผ่านไปเราไปข้อมูลมาว่าทุกท่านฟังเวลากันยับจ้องมองเข้ามาขอบใจบรรยากาศทุกท่านให้เกียรติได้ตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวในอาทิตย์นี้สมราพีมาวงพร้อมด้วยได้สาวก็คุ้มเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปอาทิตย์หน้าจึงว่ากันใหม่สำหรับวันนี้ขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนหากประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อมีรายการที่อยากแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี่ก็มีนําเสนอให้มีรายการให้ฟังเป็นประจําประจําทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 น.หาเวลา 17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรหรือว่าขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทีวีเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวwww.lnr.org.la หรือว่า .la บ่อใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อวันศุกร์มื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรในทบเขตตัวประเทศเนาะในค่อยคำยำแรงคือจังซี่พบพ่อกับมีรายการ16:30 น.หาเวลา 17:30 น.เนาะพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าท้องฟ้าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนคำคำค่ายแรงคือจังซี่ก็มีฟ้ามืดครึ้มในหน่อยนึงนอนเนื่องจากว่าในตอนเช้าๆของมื้อนี้ก็มีฝนตกเนาะปล่อยๆไปมาฝนฝอยมีฝนฝอยมาหน่อยนึงแต่ว่าเมื่อคืนก่อนนั้นคือเธอมีฝนตกว่าเอาแห้งตึบมีลมอีกเนาะมีลมอีกพัดผ่านเนาะก็เฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้มีสภาพอากาศที่ว่าดีบ่ฮ้อนปานใดเนาะบ่ฮ้อนปานใดเหมาะสมให้แก่การผลิตเนาะเหตุการณ์ผลิตต่างๆโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีที่ก้าวเข้ามาถึงแล้วเนาะในปัจจุบันนี้ก้าวเข้ามาถึงแล้วได้ถือว่าเปิดฤดูการผลิตแล้วได้เนาะข้าวนาปีการปลูกพืชผักในยามฝนคือจังซี่เนาะบ่ว่าจะได้อยู่คนหรือวิ่งจันเองอยู่ในขอบเขตประเทศและการยังอีกอันนึงก็เป็นเงื่อนไขเนาะก็ถือว่ายากหน่อยนึงว่าซั่นซะระยะนี้กับนักเรียนเนาะสายสามัญเฮานี่กําลังกาเกียมสอบเสียงภาคเรียนโดยเฉพาะแม่นเสียงเรียนสั้นเรียนขั้นเนาะสิ่งจบสั้นม .4 ม .7 ป .5 ก็ถือว่ากาเกียมอยู่เนาะในปัจจุบันบางบ่อนบางที่ก็สิว่าเสียงไปแล้วเนาะแต่ว่าม .4 ม .7 นี่ยังกาเกียมสอบเสียงอยู่เด้อนั่นก็กาเกียมสอบเสียงอยู่เนาะฉะนั้นในขอบเขตตัวประเทศก็กาเกียมกาเกียมบุคลากรกาเกียมศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงหัวบทสอบเสียงต่างๆเนาะเฮ็ดให้ทวงทันเนาะตามหลักวิชาเรียนนั่นแหละหลักวิชาการเนาะในทุกๆปีเฮาก็จะต้องได้สอบเสียงเรียนสั้นเรียนขั้นแล้วก็สอบเสียงจบสั้นนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนสายสามัญเฮานี่แหละได้สุ่มจิตสุ่มใจเด้เนาะเบิ่งคนคั่วทําเรียนเนาะโดยการเอาใจใส่เบิ่งแยงของครอบครัวรวมถึงบรรดาครูอาจารย์ต่างๆเนาะถือว่ากาเกียมกาเกียมทบทวนบทเรียนคืนต่างๆอาจารย์ก็ได้มีบทเรียนทบทวนให้เนาะในการสอบเสียงต่างๆแล้วก็อยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์อยู่ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็อยู่ทั้งแขวงอื่นๆเนาะรวมถึงแขวงเสียงขวางเสียงขวางนี่เพิ่นก็มีการกาเกียมคือกันได้กาเกียมคือกันเนาะทางแขวงเสียงขวางถึงว่าเพิ่นจะเข้าร่วมพวกเขาจะไปสัมภาษณ์เพิ่นเนาะพระเนกหัวหน้าห้องหัวหน้าพระเนกศึกษาธิการและกีฬานครอยู่แขวงเชียงขวางเนาะเพิ่นจะว่าให้ฮู้กาเกียมสอบเสียงม.4แล้วก็ม.7ศกเรียน2026-2027ศกเรียนนี้ว่าจะเป็นคือจังได๋กาเกียมแนวใดแน่แล้วเนื่องจากว่าการทําการเรียนนี่เป็นปัญหาสําคัญเด้การทําการเรียนเป็นปัญหาสําคัญเนาะแนวใดสิพัฒนาประเทศชาติได้ก็ต้องพัฒนาบุคลากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่ก่อนเนาะจะเฮ็ดให้พวกเขานี้มีความรู้ความสามารถแล้วก็นําใช้ความรู้ความสามารถต่างๆมาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในขั้นต่อไปเนาะเอาเริ่มต้นทวิตของรายการจะขึ้นไปทางแขวงเสียงขวางพุ่นละเนาะไปทางดินแดนวิลสนเนาะแขวงเสียงขวางจะเป็นลมกับท่านออนศรีแก้วผักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางดินแดนวิลสนเพิ่นจะเว้าให้รู้เกี่ยวกับการกะเกียมสอบเสียงสั้นม.4และม.7ที่ว่า สิ่งจบสั้นเฮียนว่าสั้นๆเนาะของสั้นมัธยมตอนต้นและก็ตอนปลายสุขเฮียน2026 2027จะเป็นคือจังได๋สบายดีท่านออนศรี
2: เจ้าสบายดี
1: ได้ยินแจ้งดีอยู่เนาะท่านเนาะ
2: เจ้าได้ยินอยู่แจ้งดีอยู่
1: เจ้าเป็นจังได๋สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงเชียงขวางปัจจุบันนี
2: ้เจ้ามื้อนี้โดยรวมแล้วก็อากาศดีหลายทั้งแขวงเชียงขวางพวกเฮาแต่ก็ฟ้าก็บ่แดดปานใดแต่อากาศดี
1: เจ้าเจ้าให้ท่านท่อนออนศรีเว้าสู่ฟังในเกี่ยวกับการก้าเกียมสอบเซงม4ม7อยู่ทางแขวงเสียงขวางนี่เป็นแนวใดมาฮอดปัจจุบันนี่จะตั้งปฏิบัติแนวใดแน่นะท่าน
2: เจ้าสวัสดีสําหรับแขวงเสียงขวางของพวกข้าพเจ้าในฮอดปัจจุบันนี้ในการก้าเกียมสอบเซงจบสั้นมัธยมศึกษาท่านม4และม7ในทั่วแขวงแม่นพวกเฮาได้ห่างหาก้าเกียมและก็มีผลสําเร็จหลายด้าน
1: เจ้า
2: สําหรับปัจจุบันนี้พวกเฮามีความพร้อมใน 100% ในการสอบเซงจบชั้นม4ม7ในสุขเรียน2025 2026นี้
1: เจ้า
2: เพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแต่พวกเฮาได้สําเร็จเกี่ยวกับการอนุมัติข้อตกลงแต่งตั้งคณะคัดสอบขั้นต่างๆนับตั้งแต่ขั้นแขวงจนฮอดขั้นท้องถิ่นแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณเข้าใจทับไซในการสอบสิ่งจบสั้นในปีนี
1: ้
2: แต่ได้กระเกียมบรรดาอุปกรณ์แล้วก็จัดสรรห้องสอบสิ่งให้เป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีในปัจจุบันพวกเราก็เข้าสู่อัดสำเนาระบบสอบสิ่งจบสั้นโมซีหรือว่าดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่คดฟื้นมีความสงบมีความปลอดภัยรับประกันได้บ่มีการหัวไหลอย่างเด็ดขาดในปัจจุบัน
1: จ้า
2: สําหรับแข่งเสียงควงก็จะได้ร่วมจัดการสอบสิ่งจบชั้นม4เป็นในระหว่างวันที่15 12มิถุนายน2026และม7จะได้จัดขึ้นอยู่ในระหว่างวันที่17 19มิถุนายน2026ส่วนมหอดปัจจุบันแข่งเสียงขวงพวกเขามีความพร้อม 100% สำหรับการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม4และมัธยมศึกษาตอนปลายม7ในสุขเรียน2025-26นี
1: ้เจ้า
2: ในใดนี้พวกเขาได้แบ่งศูนย์สอบเสียงออกคือดังนี้อยู่ในแข่งเสียงขวงของพวกข้าพเจ้าชั้นม4นี้พวกเขาแบ่งออกเป็น43ศูนย์สอบเซ็งมี204ห้องสอบเซ็งและมีนักสอบเซ็งทั้งหมด 4,164 น้องหญิง 1,846 น้องและชั้นม7แบ่งออกเป็น15ศูนย์สอบเซ็งมี119ห้องสอบเซ็งและมีนักสอบเซ็งทั้งหมด2,316 น้องยิง 1,033 น้องและคาดคะเนว่าผลจะได้รับในการสอบเสียงปีนี้จะมีนักเรียนสอบเสียงจบสั้นให้บรรลุ 98% ขึ้นไปอันนี้เป็นคาดหวังของแขวงเสียงขวางที่พวกข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าหมาย
1: เจ้า
2: แต่นอกนี้พวกเขาก็มีข้อสะดวกและก็ข้อยุ่งยากจำนวนหนึ่งคือข้อสะดวกพวกเขาก็มีนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมีแผนดำเนินงานอย่างละเอียดจะแจ้งครบถ้วนตามนิติกรรมของศูนย์กลางกำหนดให้และมีคณะชักคณะนำแต่ละขั้นได้ให้การติดตามอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำอย่างเป็นปกติและคณะรับผิดชอบจะตั้งปฏิบัติการสอบสิ่งตัวจริงในสุขเฮียนนี้มันมีความรู้ความสามารถเพียงพอมีประสบการณ์ครบถ้วนเพราะว่าส่วนหลายก็เป็นคณะกรรมการที่ได้ลงจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปีผ่านมาแล้ว
1: เจ้าน
2: อกนั้นพวกเรามีคณะกรรมการครบสุดมีอุปกรณ์มีเครื่องหับไซต์แต่มีห้องสอบเสียงที่เหมาะสมและก็เพียงพอกับความต้องการของห้องสอบเสียงแล้วก็มีคณะเฉพาะกิจขั้นแขวงขั้นเมืองจะเป็นผู้ติดตามในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในปั้นสอบสิ่งของพวกเราในช่วงนี้
1: เจ้า
2: แต่ข้อยุ่งยาก อันต้นโตมันเป็นงบประมาณพวกเราผมมีจำกัดการนำไส้เข้าในการสอบเสียงนี้เพราะนั้นการดำเนินบางเรียกงานก็มีลักษณะศึกษาได้ศึกษาได้เล็กน้อยแต่ผมเป็นพื้นฐานพวกเราสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อันนั้นเป็นการห้างหักกระเกียมระยะผ่านมา
1: เจ้า
2: เนาะ
1: ถือว่าฮับประกัน
2: ว่าตก
1: เจ้าเจ้า
2: ตกตกกับระยะตกเพลงนี้ข้าพเจ้าอยากขอเฮียงฮงมันยังองค์การจัดตั้งทุกขั้นเลยเพื่อให้มีความเอาใจใส่ติดตามสุขยุ่งไปกับลูกหลานของพวกเขานี่ให้ได้ไปตบสิ่งตบสิ่งให้ครบทุกวิชาแล้วก็โบให้ขาดโบให้ขาดแล้วก็อยากให้บรรดาท่านตบช่วยแนะนำจำนำแล้วก็เฮียโฮให้บรรดาเจ้าของห้างกินดื่มเจ้าของห้างบันเทิงขอให้ปิดสุขาวในปั้งสดสิ่งตบสั้นในสั้นโมสีในโมเจ็ดนั้นเปิดหลีกเลี้ยงก็ให้มันมีเสียงเนื่องนั้นเนาะบอกให้มีเสียงรบกวนต่อการสอบสิ่งของนักสอบสิ่งเพื่อให้นักสอบสิ่งมีสมาธิในการเฮ็ดข้อสอบสิ่งอย่างชัดเจนและถูกต้องนั่นแหละเนี่ยว่าจากฝ่ายข้อทั้งทุกภาคส่วนในสังคมต้องให้การสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกเหล่านั้นเพื่อให้ลูกหลานของพวกเขาได้เข้าร่วมกระบวนการสอบสิ่งให้สำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว
1: ้จ้ะถือว่าฮับประกันให้มันได้98ส่วนห้อยเนาะท่านเนาะสำหรับการสอบสิ่งปีนี้
2: เจ้า
1: เจ้า
2: การกระเกียมของพวกเขา 100% ว่าสิ่งได้แล้วแต่ความฮับประกันว่าคนสอบสิ่งพวกเขาจบปีนี้นี่ 98% ขึ้นไป
1: เจ้า
2: เ
1: จ้าแล้วก็ฮับประกันอีกอันนึงที่ท่านว่ามาแม่นฮับประกันบ่ให้มีการหั่วไหลแน่นอนเนาะข้อสำหรับข้อสอบสิ่งน
2: ี่
1: คร
2: ับ
1: เจ้า
2: สำหรับหัวบทสอบสิ่งพวกเขามีคณะครับที่สอบมีข้อตกลงแต่งตั้งจัดแบ่งผลสอบที่สอบละเอียดบ่ให้มีการหั่วไหลของหัวบทสอบสิ่ง 100%
1: เจ้าถ้าสมมติว่าในกรณีที่มันมีการหั่วไหลพวกเขาก็มีมาตรการต่างหากอีกเนาะท่านเนาะเป็นบทตัวนี้
2: มีมาตรการต่างหากตามระเบียบการเพราะว่าพวกเขาเข้าศูนย์อัดสำเนาเป็นสำหรับผู้เข้าศูนย์เหมือนโบได้ใช้โทรศัพท์แล้วก็โบได้ออกจากศูนย์ไปใส่
1: เจ้าถือว่าเข้มงวดสมควรนะท่านเนาะ
2: เข้มงวดสมควร
1: เจ้า
2: แล้วก็โบมีคนนอกเข้ามาหาอีกไหม
1: เจ้า
2: โบได้มาหาศูนย์พวกเขาอีก
1: เจ้าถือว่าเน้นเอาคุณภาพการเรียนการสอนแท้ๆเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะ
2: เจ้าแมน
1: เจ้า
2: อันนี้แหละเป็นใจกลางรักของแขนงการศึกษาของพวกเขาในปัจจุบันเพราะพวกเขาอยากให้ประเทศเขานี่เทียบทันภาคพื้นในสากลฉะนั้นพวกเขาโปรดเน้นเอาคุณภาพนี่เป็นหลักในการจัดตั้งปฏิบัติในการสอบสิ่ง
1: เจ้าถือว่าส้มเชยทางแขวงเชียงขวางที่ว่าเฮ็ดได้ดีหลายเนาะท่านเนาะในการเข้มงวดมาตรการเข้มงวดต่างคือว่าส้มเชยทานหลายๆที่เฮ็ดได้ดีถ้าว่ามีมาตรการออกมาซี่แล้วก็ต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเนาะท่านเนาะตอนนี้เนาะ
2: เจ้า
1: แม่นเจ้าสำหรับวิชาสอบเสียงนี่ได้ทานมีวิชาในสำหรับม.4 ม.7 นี่ได้ทานอยากให้ทานใจแยกให้ฟังเติมอีกสักหน่อยนึงเจ้า
2: สำหรับชั้นม.4 เนาะวิชาสอบเสียงของพวกเขาในวันที่10เป็นวันพุธตอนเช้าจะได้สอบสิ่งวิชาภาษาลาววรรณคดี
1: ครับ
2: เนาะประกาศตอนแรงแม่พวกเขาจะได้สอบสิ่งวิชาวิทยาศาสตร์สังคมในเวลา 14:00 นเป็นต้นไปและสำหรับวันที่11พวกเขาจะได้สอบสิ่งวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแต่ตอนแรกจะได้สอบสิ่งวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนเช้าของวันที่12เดือน6 2016พวกเขาจะได้สอบสิ่งวิชาคณิตศาสตร
1: ์
2: อันนั้นสำหรับชั้นม.4
1: เป็
2: นพวกเขาสิ่งอยู่5วิชา
1: เจ้ามี5วิชาเจ้า
2: ครับ5วิชาและสำหรับม.7ก็สอบสิ่ง5วิชาเช่นเดียวกัน
1: จ้ะ
2: คือวันที่17เดือน6 2026เวลา 9:00 นพวกเขาจะได้สวดเสียงวิชาภาษาลาววรรณคดีในเวลา 14:00 นพวกเขาจะได้สวดเสียงวิชาวิทยาศาสตร์สังคม
1: จ้ะ
2: ในวันที่18เดือน6 2026เวลา 9:00 นพวกเขาจะได้สวดเสียงวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์
2: ในเวลา 14:00 เป็นไปจะสิ่งวิชาภาษาอังกฤษ
1: เจ้า
2: ในวันที่19เดือน6 2026นี้เวลา 9:00 พวกเขาจะได้สอบสิ่งวิชาคณิตศาสตร์เป็นว่าอยู่ในม.7กับใน5วิชาดอกที่พวกเขาจะได้จัดการสอบสิ่ง
1: เจ้า
2: ๆๆใน3วัน
1: เจ้าๆ
2: ตามการกำหนดตารางสอบสิ่งเอกภาพทั่วประเทศของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากำหนดให้
1: เจ้าๆสำหรับสั้นอื่นๆสั้นป5ม1ม2ม3ม4ม5ม6นี่แม่นสิ่งเฮียบห้อยเบิดแล้วเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าสำหรับแข่งเที่ยวขวงของพวกข้าพเจ้าสำหรับการสอบสิ่งสั้นเฮียนแม่นสอบสิ่งเป็นที่เฮียบห้อยแล้วและกับการสอบสิ่งจบสั้นป5แม่นได้สอบสิ่งเป็นที่เฮียบห้อยแล้วสอบสิ่งในครั้งที่26 27ผ่านมา
1: เจ้า
2: แต่ถือว่าสำเร็จผลไปด้วยดี
1: เจ้าเจ้าระยะนี้ก็มีแต่สุ่มจิตสุ่มใจใส่ม4กับม7เนาะท่านเนาะที่ว่าสั้นอื่นๆมันเสียงพักไปทีมห้อยแล้วแล้วนะระยะที่มีการพักเฮียนนี่ทางแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงของเฮานี่มีการแนะนําครูอาจารย์คือจังได๋บ่เพื่อว่าให้นักเฮียนนี่ตั้งใจเป็นคนฮู้ของสังคมของครอบครัวหรือว่านำใช้เวลาบางให้มันเป็นประโยชน์นี่ท่านตัวนี้พวกเขาได้มีเห็นการแนะนำเติมอีกบ่ตัวนี
2: ้เจ้ามีเนาะสำหรับอนาในช่วงระยะพักเรียนนี้พวกเขาก็ได้มีการแนะนำเพราะพวกเขาได้มีการแจ้งการแนะนำแล้วสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรในช่วงเรียนนี้
1: เจ้า
2: สำหรับครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเราพวกเขาได้แนะนำละเอียดบ่ให้เอาเวลาว่างนี้ไปลีนกินฟุ่มเฟือยหรือไปเที่ยวเพื่อเลาะลีนที่มันจะเป็นผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนพวกเขาก็ไปเบาละเอียดจะแจ้งโดยเฉพาะในช่วงเช้าของวันที่5เดือน6 2026นี
1: ้
2: ข้าพเจ้าก็ได้ออกแถลงการต่อกับโทรภาคเพียงเสียงควงเกี่ยวกับการจะเตรียมความพร้อมในการสอบสิ่งในการเน้นให้นักเรียนนักศึกษาให้ศึกษาค้นคว้าห้ามเรียนบทห้ามบทเรียนให้เหลี่ยงแล้วเพื่อเตรียมเข้าสู่การสอบสิ่งและนอกจากนั้นผู้เป็นนักเรียนก็เป็นไปค้นคว้าห้ามเรียนสอบเรียนรู้หลายแหล่งตามอินเทอร์เน็ตตามโทรทัศน์วิทยุตามสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆให้หลากหลายข้าพเจ้าก็ได้เน
1: ้
2: นให้ทั้งลูกหลานแล้วใจใส่คำเพียน
1: เจ้าในนามท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาท่านไม่อย่างบอยากฝากถึงนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะเป็นผู้ที่กำลังจะก้าเกี่ยมสอบเสียงจบสั้นม .4 ม .7 นี่ท่าน
2: เจ้าสำหรับตัวน้องนักเรียนที่กำลังจะสอบเสียงจบสั้นม .4 ม .7 นี้ในนามทางหน้าทางคณะพักคณะแผนกศึกษาธิการกีฬาแขวงตะโคอยากเน้นให้แล้วอันที่หนึ่งนี่ให้เอาใจใส่ในการค้นคว้าห้ามเรียนอย่างตั้งหน้าให้กำได้เนื้อในบทเรียนที่ได้เรียนผ่านมานี้เพื่อเตรียมความพร้อมที่สุดก่อนเข้าห้องสอบสิ่งทุกๆวิชาอันที่สองก็อยากให้ปฏิบัติมุมเวลาปฏิบัติตามกฎระเบียบการสอบสิ่งนี้อย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมการสอบสิ่งทุกวิชานี้บ่ให้ขาดอันที่3ก็อยากขอให้นักเรียนเฮานี่เด้เขียนข้อมูลของตนเองนี่ลงนะใส่ในวุฒิสอบให้ครบถ้วนตอบให้หมดเนาะตอบให้หมดตามคำแนะนำของคณะกรรมการเป็นต้นหนึ่งปีนี้นี่แต่เชื่อผมก็จะคือแข่งอื่นทั้งที่พวกเขาได้นำใส่เครื่องจักรกวดวุฒิเป็นปีที่2เป็นสำหรับนักเรียนที่จบปีนี้ก็เป็นปีทำอิฐที่จะได้นำไซต์เครื่องจักรที่กวดบทสั้นๆนี่ถ้าวันนักเรียนหากหมายบทจะแจ้งเนาะเคร ครื่องจักรมันจะบ่อ่านคำตอบให้เอาเพราะนั้นข้าพเจ้าจึงเน้นข้อนี้เป็นพิเศษให้นักเรียนว่าให้เอาใจใส่แท้ๆหมายให้มันคมสักเนาะให้คมสักแท้ๆหมายให้จะแจ้งแท้ๆ
1: จ้ะ
2: เออข้อนี้และอันที่4เนาะในระยะกำลังสอบเสร็จก็คือภายหลังสอบเสร็จสำเร็จนี้ก็อยากให้ลูกหลานนักเรียนเฮานี่เดินทางกลับบ้านกลับเฮือนก็อยากให้เว่ฮันเราฮันเดียเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมกันกินดื่มจนมึนเมาอันจะเห็นให้มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้อันนี้อย่าให้ลูกหลานกำได้แท้ๆให้เอาใจใส่ถึงแล้วเมื่อเนาะบอกให้ไปเว่นี่เว่ฮันนั่นแหละ
1: จ้า
2: อันนั้นแหละก็อยากเน้นอันนั้นแหละให้ลูกให้หลานผู้ที่กำลังจะสอบสิทธิ์
1: จ้าสั้นขอขอบใจท่านอ้อนซีหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนำพวกเขาในมื้อนี้ท่านขอขอบใจหลายๆท่านเว้าได้ดีแล้ว
2: เจ้าขอขอบใจเช่นกันเจ้าสุขี
1: เจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอ้อนซีแก้วภักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมสอบเสียงจบสั้นม.4แล้วก็ม.7อยู่ทางแขวงเสียงขวางไปให้มิตรรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสากลและจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะที่2ของรายการ
3: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจัดตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถิ่นฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
1: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำท่านเข้าสู่รายการที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของเรานี้ก็มีนำเสนอให้มีรายการนะครับฟังเนาะเป็นประจำทุกวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 นหาเวลา 17:00 นในรายงานทําอิฐพวกเราก็ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการกะเกียมสอบสิ่งสุขเฮียน2025-2026เนาะภาคเรียนโดยเฉพาะแม่นม.4กับม.7เนาะการห่างหากระเกียมที่เสนอโดยท่านอ่อนศรีเนาะท่านอ่อนศรีแก้วภักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเชียงขวางเพิ่นก็ได้ให้ฮู้เกี่ยวกับรายละเอียดหลายอันส่วนเนี่ยที่2นี่ก็ตามธรรมดาแล้วพวกเฮาก็มีสัมภาษณ์เติมอีกเกี่ยวกับการมอบเครื่องอยู่ทางเมืองวังเวียงแต่ว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่บ่สามารถเข้าร่วมรายการนําพวกเฮาได้เนาะฉะนั้นพวกเฮาจะติดต่อสัมภาษณ์ในเมื่อวันจันทร์พุ่นแหละเนาะพวกเราจะติดต่อสัมภาษณ์เติมอีกบาทนึงเนาะฉะนั้นในเวลาที่ยังเหลือนี่เดชอรุณจะเว้าเกี่ยวกับความคืบหน้าเนาะความคืบหน้าในการปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ถ้ำอยู่บ้านพันไซเนาะเมืองลองแก้งแขวงไซสมบูรณ์นั้นมาฮอดปัจจุบันนี้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนี่ก็ยังได้สืบต่ออยู่ด้วยท่านผู้ฟังสืบต่อค้นหาโดยเฉพาะเป็นการเวียกงานที่ได้เร่งหิบฮ้อนในปัจจุบันนี้ก็คือการเบื้องแยงชีวิตการเป็นอยู่ของหน่วยกู้ภัยรวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เข้าไปให้การช่วยเหลือบ่ว่าการเฮ็ดอาหารการกินภาครัฐเฮาภาครัฐบาลได้ซี้นำโดยกงให้เป็นความสำคัญแล้วก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เดชอรุณกับทีมงานได้ลงไปแล้วเนาะได้ลงไปหาก็ขึ้นมาบางเมื่อวานเมื่อก่อนนี้เนาะขึ้นมาจากเมืองลองแจ้งลงไปเก็บกรรมสภาพตัวจริงภาคสนามว่ามันมีความยุ่งยากสำหรับหลายหน่วยแนวใดเนาะสภาพความยุ่งยากคือว่ายุ่งยากอีหลีในการเดินทางเนาะบ่แม่นว่าบ่ลงไปพื้นที่ลงไปแล้วเนาะสภาพโอ้เส้นทางยุ่งยากนับแต่เมืองอนุวงศ์ไปฮอดเมืองลองแจ้งเส้นทางยากหลายใช้เวลาดนพอสมควรเส้นทางกับเปกับเพกันนำใช้เส้นทางนี้ยากแล้วก็ไปฮอดท่านบ่อนภาคสนามเมืองลองแจ้งบ่อนภาคสนามก็แห่งยุ่งยากขึ้นผู้ขึ้นผาผู้สูงเหวซันเนาะพวกเฮาก็ได้โอ้ใช้เวลาบ่ธรรมดาอยากให้ไปเบิ่งตัวจริงนํากันว่ามันเป็นเท่าใดเนาะส่วนว่าหน้าเวียกตัวจริงในปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้เร่งสูบน้ําจากโถงถ้ํามันออกเพื่อว่าให้น้ํามันบกแห้งเพื่อสืบต่อกับปฏิบัติการค้นหา2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ําหั่นหน่วยงานต่างๆเพิ่นก็ให้ความสําคัญซึ่งว่าทางท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์เพิ่นก็ยั่งยืนแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวพวกเราในการช่วยเหลือยืนยันว่านับแต่เมื่อเกิดเหตุพรรครัฐบาลเพิ่นบ่ได้นิ่งนอนใจเนาะเพิ่นบ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นให้ความสำคัญแท้ๆเนาะเพิ่นได้ประสานสมทบหาหน่วยกู้ภัยจากเชียวซานต่างประเทศแล้วก็หน่วยกู้ภัยของลาวเฮาเองก็ไปช่วยเหลือเพิ่นบ่ได้นิ่งนอนนิ่งนอนใจได้เพิ่นบ่ได้เสยได้ท่านผู้ฟังจะช่วยไปเข้าใจเพิ่นผิดเนาะฉะนั้นปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังเร่งสืบต่อให้การช่วยเหลือสูบน้ําออกแล้วก็มีการย้อนโตลงไปเข้าไปมุดเข้าไปในถ้ําเพื่อว่าซอกหาค้นหาผู้ที่ยังติดค้างอยู่เพื่อว่าให้สําเร็จภารกิจแล้วก็มีการวางแผนกันในแต่ละมื้อแต่ละวันว่าจะเฮ็ดแนวใดสืบต่อแนวใดเนาะฉะนั้น ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้และอีกอย่างหนึ่งการบริโภคข้อมูลข่าวสารของสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมต่างๆของทุกคนในสังคมนี่ต้องใจแยกว่าอันไหนมันข่าวแท้อันไหนมันข่าวปลอมเนาะเพื่อบ่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนบ่ดีใส่ให้ไป4พรรครัฐบาลใส่ให้ไป4เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นช่องว่างให้เขาแล้วก็ให้เขาเจ้าสวยใส่ปั่นป่วนความบ่สงบฉะนั้นการบริโภคข้อมูลข่าวสารต้องบริโภคให้มันมีสติเนาะมีสติใจแยกว่าอันใดผิดอันใดถูกเพื่อว่าให้มันเป็นเอกภาพเป็นล้วงเดียวกันบ่ให้สังคมเข้าใจผิดควยเขวไปในแนวสิ่งที่มันเป็นทางหลบบ่ทันซะเนาะอันนั้นก็ขอฝากไว้ที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถ้ำเนาะคำบ้านพันไซหรือว่าถ้ำเจ้าเขาจะเอิ้นว่าถ้ำเจ้าถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งยังสืบต่อจะตั้งปฏิบัติอยู่เด้อยังสืบต่อค้นหาส่วนว่าการพบสัญญาณชีพการพบอย่างต่างๆเป็นเสียงเคาะถ้ำคูดฝ่าถ้ำต่างๆแม่นยังบ่มีมูลความจริงเนาะเป็นการสันนิษฐานเอาซื่อๆเนาะอย่าซุฟ้าไปเข้าใจผิดบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติบ่ให้สังคมแตกตื่นจนไหนมันมีผลกระทบอ้าวหน่อย1 2 3มื้อเพิ่นว่าซอกเห็นเพิ่นว่ามามื้อนี้ก็ยังซอกบ่เห็นจะไปโทษเจ้าหน้าที่ว่าบ่มีประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกอีกก็บ่ได้เนาะผู้บริโภคฉะนั้นการสิคอมเมนต์อีหยังสิเขียนอีหยังลงสิเว้าสิว่าอีหยังสิโจมตีอันใดก็ควรพิจารณาเบิ่งเนาะควรคัดกรองไต่ตองเบิ่งให้มันดีๆให้มันละเอียดที่ถ้วนมันแม่นแล้วก็จังเว้าก็บ่มีปัญหาหยังเนาะถ้ามันมีความจริงมันเฮ็ดให้เสียหายกระทบถึงหลายคนกระทบถึงจิตใจอันนี้อยากฝากเตือนไว้คือจังซั่นค่อยคำยำแรงคือจังซี่เนาะค่อยคำยำแรงคือจังซี่ก็เสื้อในว่าหลายผู้หลายคนก็อยู่ในมงเลิกล่าเลิกการเป็นมงหีบด่วนในค่อยไปค่อยมาเด้อย้ำเตือนอีกปัดหนึ่งเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเนาะอากาศก็สีแรงๆมาสิก็อยากคันฮ้อนในได้หน่อยนึงเนาะค่อยไปค่อยมาใจคนก็จะสุฮ้อนไปนำมาเบิ่งเวลาเบิดไปพอดีเนาะเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานต้องขอจรัญทางผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์สำหรับวันนี้สบายดี
4: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
5: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
4: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่เพราะการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
5: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
4: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
5: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
4: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเฮ็ดให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
6: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: มีตุนผู้บอบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณได
1: ้โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะมีรายการ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทําหน้าที่ดําเนินรายการสุท่านฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันศุกร์มื้อสุดท้ายที่รายการออกอากาศรับใช้ท่านในอาทิตย์นี้วันศุกร์วันที่5มิถุนายนคิดศักราช2026กุ่งกับมือแฮม5คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการเมื่อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะมีหลายคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลิตรายการที่ส่งให้ดอกซ้อนทาง WhatsApp เมื่อนี้ก็มีหลายคู่คำมีรายการมีคำว่าต่างหน้าและตัวแทนสองคำนี้มีรายการของใจว่าความหมายนี้มันห่วมกันบ่สามารถใส่แทนกันได้บ่เนาะและมีคำว่าย้อมและจำนนสองคำนี้มักเห็นใส่ซ้อนกันเป็นย้อมจำนนเมื่อแยกเป็นคำไผ่คำลาวแล้วความหมายนี้คือกันหรือต่างกันแนวใดมีคำว่าปั้นจังซาและมึนคำทั้งสี่นี่ห่วมความหมายกันหรือบ่สามารถใส่แทนกันได้หรือบ่นี่คือคำถามที่มีรายการตั้งขึ้นเนาะทักษะและความสามารถสองคำนี้เด๋สามารถใช้แทนกันได้หรือบ่ไหวพริบและไหวพริกเนาะต่างแต่บ่สะกดพริบและก่อสะกดเป็นพริกมีความหมายคือหรือต่างกันแนวใดเพราะว่าเห็นสะกดสองแบบคือเรานี้มีรายการก็บ่แน่ใจในเรื่องของการสะกดคำและการนำไส้ว่าคำศัพท์ใดคือคำศัพท์มาตรฐานที่กำหนดไส้เป็นทางการแทนเนาะมีรายการที่ตามหาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหุลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้า

0: พบกันในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพตอนนี้ดอกซ่อนติดต่อของอาจารย์ทางโทรศัพท์ได้แล้วเพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เสียงเป็นแนวใดอาจารย์ปกติ
1: เจ้าแก้งเป็นปกติดี
0: เจ้ามีหลายคำศัพท์ที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังครูคำทำอิฐในมื้อนี้เริ่มต้นด้วยครูคำว่าต่างหน้าและตัวแทนอาจารย์
1: เจ้าสบายดีท่านฟังในรายการที่นับถือในหักแพงมื้อนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายครูคำต่างหน้าและตัวแทนคำว่าต่างหน้าหรือตัวแทนนี่เป็นคำศัพท์ในหมวดการแสดงบทบาทหน้าที่หรือภารกิจในการเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนบุคคลอื่นทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างและเข้าภาษาที่เป็นคำลาวเดิมแต่มีการจัดประเภทคำมิติทางด้านความหมายและบริบทการนำใช้ในชีวิตตัวจริงเป็นแยกออกจากกันอย่างชัดเจนดังนี้ต่างหน้าเป็นคำผสมประเภทคำกริยาจากเข้าราวเดิมประกอบด้วยคำว่าต่างต่างนี้หมายถึงแทนหน้าหมายถึงภาคส่วนของหัวเป็นหน้าผากลงมาหอดคางและในความหมายนี้ก็หมายถึงคนแหละเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นต่างหน้าก็หมายถึงแทนให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าครอบครัวกลุ่มกององค์การใดหนึ่งคำนี้เน้นถึงอาการหรือการกระทำที่เป็นการแสดงอาการว่ากำลังเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนามของผู้อื่นกลุ่มคนหรือองค์การจัดตั้งใดหนึ่งมักใช้เป็นส่วนขยายกริยาเพื่อบอกว่าไปเฮ็ดหน้าที่แทนในพิธีการหรืองานต่างๆดังตัวอย่างว่าอันนี้มันในบริบทพิธีการเนาะหรือว่าอยู่ในงานเลี้ยงเนื่องจากท่านประธานคิดภารกิจด่วนข้าพเจ้าจึงได้รับเกียรติให้มาต่างหน้าเพื่อกล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกในค่ำคืนนี้มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ในบริบทสังคมหรือว่าในครอบครัวเนาะในพิธีสู่ขวัญพอเฒ่าได้เป็นคนกล่าวคำเห็นต่างหน้าให้แก่ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อขอขมาน้ำญาติพี่น้องของฝ่ายเจ้าสาวในตัวอย่างหนึ่งในบริบทการแสดงความขอบใจหรือว่าความคิดเห็นเนาะข้าพเจ้าขอต่างหน้าให้แก่หมู่เพื่อนห่วมห้องทุกคนแสดงความรู้บุญคุณและขอบใจมายังครูประจำห้อง

0: ครับการมอบหมายเฮ็ดหน้าที่แทนคนอื่นหรือสำหรับเหตุงานใดหนึ่งคำนี้มันเน้นถึงบุคคลกลุ่มคนที่ได้ครับสิทธิ์อำนาจจากกลุ่มนั้นๆอย่างเป็นทางการบ่ว่าจะเป็นในทางกฎหมายธุรกิจหรือว่าการเมืองตัวแทนเลยมันเน้นตัวบุคคลที่มีตำแหน่งสิทธิ์หรือว่าหน้าที่อย่างเป็นทางการดังตัวอย่างว่าบริษัทของพวกเขาได้ครับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านี่ห่อนี่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศลาวอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเจ้าของเงินบ่สามารถมาเซ็นเอกสารโอนที่ดินได้ด้วยตนเองต้องมีการเฮ็ดใบมอบสิทธิ์ให้ตัวแทนทางกฎหมายมาปฏิบัติการแทนเลยตัวอย่างหนึ่งนักกีฬาผู้นี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติลาวเพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอันนี้แม่นยามและตัวอย่างของคำว่าตัวแทนบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของคำว่าต่างหน้าและตัวแทนความคือกันหรือความหมายคือกันทั้งสองคำเป็นคำลาวแท้ที่ตื่นถึงการเฮ็ดหน้าที่แสดงออกหรือปากเว้าแทนบุคคลอื่นหรือกลุ่มคนโดยได้รับสิทธิ์หรือความไว้วางใจความแตกต่างกันความหมายที่แตกต่างกันต่างหน้ามันเน้นอาการหรือว่าการกระทำเนาะเน้นอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่แทนในนามของคนอื่นหรือองค์การจัดตั้งใดหนึ่งมักใส่ในพิธีการหรือว่าละเฉพาะใดหนึ่งเช่นว่าต่างหน้าถึงกล่าวคำเขียนต่างหน้าครอบครัวมุ่งมั่นงานมันมีตัวแทนตัวแทนมันเน้นใส่ตัวบุคคลเนาะจุดเน้นเลยมันเน้นที่ตัวบุคคลที่มีตำแหน่งทิศหน้าทียานเป็นทางการบ่ว่าจะเป็นทางกฎหมายธุรกิจหรือกับการแข่งขันเช่นตัวแทนจำหน่ายตัวแทนทางกฎหมายตัวแทนทีมชาตินะวันนี้สรุปโดยย่อต่างหน้าเป็นคำกริยาหมายถึงการไปเฮ็ดหน้าที่แทนคนใดหนึ่งตัวแทนเป็นคำนามหมายถึงตัวบุคคลที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาวันนี้ตัวอย่างประโยคเดียวเพื่อให้เห็นความต่างระหว่างสองคำนี้ท่านสมศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อไปต่างหน้าเข้าร่วมการเจรจาการค้าอยู่ต่างประเทศเห็นบ่ดอกซอน
1: ก็ยังใกล้กันอยู่เด้อาจารย
0: ์แม่นต่างๆแต่ว่าตัวแทนคำนามเนาะหมายว่าตัวบุคคลหั่นล่ะแต่ว่าต่างหน้าเป็นคำกริยาหมายว่าไปเฮ็ดหน้าทีเนาะเป็นหน้าทีแทนว่าสันสักมันต่างกันที่บนนั้นเนาะ
1: เจ้าคันเมาเรื่องประเภทคำนี้แล้วจะเห็นให้เราเข้าใจแจ้งเติมมีรายการเนาะสองคำนี้มันก็มีบนห่วมกันและข้อหมายก็ใกล้กันแต่ว่าใจแยกมาละเอียดแล้วก็เห็นบนต่างอยู่ประเภทคำนี่ก็ต่างแล้วเนาะตัวแทนนี่เป็นคำนามมันบอกอาจารย
0: ์
1: เน้นใส่เป็นตัวบุคคลท่านผู้ที่ได้รับมอบหมายได้อาจารย์ได้รับมอบหมายหรือว่าถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเนาะคือตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อนี้จังซี่นะก็แม่นถูกแต่งตั้งต้องแม่นจากบริษัทใหญ่บริษัทแม่เนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่น
1: ผู้เกี่ยวหั่นส่วนต่างหน้าเป็นประเภทคำกริยาแม่นว่าก็แม่นบุคคลแต่ว่าแม่นเน้นการไปเฮ็ดหน้าที่แทน
0: เจ้า
1: ไปเฮ็ดหน้าที่แทนอันนี้ทั้งสองนี้รวมกันแทนในที่นี้นี่เป็นทางการทั้งสองนะอาจารย์แม่นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งสอง
0: และอาจารย์จะให้ขอสังเกตเนาะ
1: เจ้า
0: ถ้าว่าอยากให้ต่างหน้าเป็นคำนามที่ใดดอกซ่อน
1: ผู
0: ้เอาผู้ต่าง
1: คู่มาใส่
0: ผู้ใส่เป็นผู้ต่างหน้าบัดนี้ผู้ต่างหน้าแล้วบัดนี้ตัวแทนนี่คือความหมายคือคันดีดอกซ่อน
1: แม่นในเวลานี้นี่ประเภท

0: คำกระคือกันได้บัดนี้อาจารย
1: ์เป็นคำนาม
0: ที่
1: ก
0: ันผู้ต่างหน้า
1: ผู้ใจผู้ต่างหน้า
0: แต่ว่าขั้นต่างหน้าซื่อๆนี่ยังเป็นบ่ได้เถื่อยังเป็นประเภทคำกิริยามีอะไรกันเนาะถ้าหากว่าเอาผู้ต่างหน้ามาใส่ก็สิคือกันกับตัวแทนรวมความหมายแต่ว่าการกรณีในการใส่นี่สมมุติตัวแทนจำนายสินะอาจารย์สิมาว่าผู้ต่างหน้าจำนายนี่ก็เพิ่นก็บ่ใส่
1: เด้อบ่ครับ
0: แม่นเฮาบ่ใส่ตัวจริงการใส่ตัวจริงในสังคมนี่น่ะเฮาบ่ใส่ว่าผู้ต่างหน้าจำนายเฮาบ่ใส่ว่าตัวแทนจำนายหรือบางกรณีนี่ต่างหน้าขึ้นกล่าวคำโอวาทจังซี่น่ะเฮาก็บ่แท้บ่ว่าบ่เห็นใส่ว่าตัวแทนขึ้นกล่าวคำโอวาทก็พัดว่าบ่ได้ยินเด้อาจารย์แต่ถามว่าเว้านี่เข้าใจบ่อ้าวขอเชิญตัวแทนขึ้นกล่าวคำโอวาทก็เข้าใจอยู่แต่ก็คือว่ายังบ่คักคือว่าใส่คำยังบ่ถูกกรณีปานใดหั่นน่ะเนาะอาจารย
1: ์แม่น
0: สั้นใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่ามีรายการคิดว่าได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ้า
0: บัดนี้ยอมกับจำนนมีรายการว่าความหมายนี่คือกันบ่บางเธอเห็นซ่อนใส่กันเป็นยอมจำนนเด้อาจารย์
1: แม่นแหละถูกแล้วจบยอมและจำนนคือว่า2คำนี้เป็นคำกริยาในหมวดการแสดงท่าทีผ่อนผันบ่ต่อสู้หรือตกเป็นฝ่ายรับเอาข้อเสนอหรือว่าสถานการณ์โดยบ่ขัดขืนเนาะทั้งสองคำนี้มีเข้าภาษาเลยนะครับความเข้มขุ่นทางภาษาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีขึ้นอันนี้คำว่ายอมเป็นคำกริยาซึ่งเป็นคำลาวเดิมที่มีขอบเขตความหมายที่กว้างขวางโดยสามารถแยกยามและลักษณะการนำใต้ในชีวิตตัวจริงออกเป็น3ความหมายละคืออย่างนี้ความหมายที่หนึ่งยอมหมายถึงพรตามบ่คัดขืนหรือตกลงรับเอาเป็นการแสดงท่าทีพรผันปูนปอนพรตามหรือยอมรับข้อเสนอหรือสถานการณ์ใดหนึ่งโดยอาจจะเกิดจากความเต็มใจหรือบ่เต็มใจก็ได้เพื่อให้เรื่องราวนั้นจบลงด้วยดีเนาะตัวอย่างว่าหลังจากต่อรองราคากันอยู่ตนนานเจ้าของห้างก็ยอมลดราคาเสื้อตัวนี้ให้ค่อยกันเด็ก
0: เจ้า
1: เนาะได้ต่อรองกันดุลเนาะในที่สุดเจ้าของห้างก็ยอมลดราคาให้อีกตัวอย่างหนึ่งย้อนบ่อยากให้มีเรื่องผิดเพี้ยนกันเราจึงยอมเป็นฝ่ายขอโทษก่อนเห็นบ่อันนี้มันหมายถึงพรตามบ่คัดขืนว่าตกลงรับเอาอันนี้คือความหมายที่2ความหมายที่2มันหมายถึงการอนุญาตหรือว่าปล่อยให้เฮ็ดเนาะใส่ในบริบทของการเปิดโอกาสยกเว้นหรือว่ายินยอมให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยบ่ห้ามปรามดังตัวอย่างว่าพ่อแม่บ่ยอมให้เราขี่รถจักรไปโรงเรียนเพราะอายุยังบ่ทันฮอดเกณฑ์เป็นบ่ดอกซอน
0: เจ้า
1: ตามธรรมดาขี่รถจักรนี่มันต้อง18ปีขึ้นไปบ่ดอกซอน
0: แม่น
1: ตามธรรมดา
0: เจ้า
1: เพราะว่าต้องมีใบขับขี่นี่เนาะเป็นบ่
0: เจ้า
1: ถ้าบ่มีใบขับขี่ก็ขี่บ่ได้รถจักรนะเห็นบ่ดังนั้นพ่อแม่นี่บ่ยอมถ้าว่าลูกอายุฮอดเกณฑ์แล้วแน่นอนพ่อก็จะยอมให้ลูกขี่รถจักรไปโรงเรียนวันนี้ตัวอย่างที่2หัวหน้ายอมให้พวกเขาพักผ่อนหนึ่งหลังจากสำเร็จโครงการใหญ่เห็นบ่ยอมอันนี้ก็บ่ยอมเด
0: ้
1: หมายความว่าหลังจากสำเร็จโครงการใหญ่สิต
0: ่อคือสิมีการเจรจาอาจารย
1: ์แน่นในที่สุดเพิ่นก็เลยว่ายอมให้พวกเขาพักผ่อนหนึ่งเด้อันนั้นมีความหมายที่2ในหมายกันการอนุญาตหรือปล่อยให้เฮ็ดและยอมความหมายที่3หมายถึงป้อนคอพายแพ้หรือบ่สู้ต่อเห็นบ่แสดงถึงอาการที่มีความดื้อดึงหรือว่ายกภูเขาก็ได
0: ้
1: หรือว่ายอมรับความจริงว่าบ่สามารถเอาชนะได้แล้วดังตัวอย่างว่าสุกมวยกันเทื่อนี้คำแดงต้องยอม นอนทนมัดของสิงดำบ่ได้เห็นบ่ยอมแท้อีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่าผลการสอบเสียงจะบ่เป็นไปตามที่หวังแต่ข่อยก็ยอมหักความจริงเห็นบ่ก็แสดงว่าเราเสียงบ่ได้เมื่อเสียงบ่ได้ก็ต้องยอมหักความจริงบ่เสียงบ่ได้อันนี้เนี่ยมีความหมายที่ว่าพ่ายแพ้หรือว่าบอกเป็นว่าอ่อนคอก็ได้เนาะอันนั้นแม่นความหมายของคําว่ายอมแต่ว่าส่วนหลายพวกเฮาจะมันบ่ว่ายอมแล้วเฮาพวกเฮาสิคิดฮอดตัวนั้นความหมายที่3มันบ่ดับซ้อน
0: เจ้าแม่นแหละ
1: มันว่าพ่ายแพ
0: ้บ่สู้ต่อแม่น
1: เออบักเน้นตัวนั้นบักนี้มาเทียบใส่กับคําว่าจํานนจำนวนเป็นคำกริยาจากเข้าภาษาคแม่คำเดิมจะออกเสียงว่าจำนอลคือกับถนอลถนนในเด็กคำนอลจำนอลคิดแต่ว่าเข้าห่วมทรงยอมเมื่อนำไส้เขาในภาษาลาวก็แปลงเสียงมาเป็นจำนวนซึ่งหมายถึงหมดทานสู่ยอมพ่ายแพ้สู่บ่ได้เห็นปะคำนี้เน้นถึงสภาพที่มดทานสู่จนตาแจอับจนปัญญาเนาะบ่สามารถหาเหตุผลหรือหนทางมาต่อสู้หรือโต้แย้งได้อีกต่อไปเน้นการพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงโดยบ่มีทางเลือกอื่นดังตัวอย่างว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเอาภาพของกล้องวงจรปิดมาแสดงคนให้ก็ต้องจำนนต่อหลักฐานนะครับสารภาพทันทีเห็นป่ะเหมือนกับว่ายอมแล้วยอมต่อหลักฐานจำนนต่อหลักฐานเลขตัวอย่างหนึ่งเราพยายามซอกหาข้อแก้ตัวหลายอย่างแต่สุดท้ายก็ต้องจำนนต่อเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ข่อยยกขึ้นมาอ้างอีกเลขตัวอย่างหนึ่งกองทัพฝ่ายกองเงินคามคือปิดล้อมทุกด้านจนขาดเสบียงอาหารจึงต้องประกาศยอมจำนนอย่างบ่มีเงินไขเห็นบ่แต่ว่าเว้าแต่ว่าประกาศจำนนคือมันก็บ่ขาดนี่ต้องมีคำว่ายอมที่ดอกซอน
0: เจ้าแม่นแท้
1: มีจำนนสรุปความหมายคือเรื่องต่างของคำว่ายอมและจำนนแบบสั้นๆเนาะให้เข้าใจง่ายความหมายคือกันทั้งสองคำนี้เป็นคำกริยาที่สื่อถึงการบ่ขัดขืนบ่ต่อต้านการผ่อนตามหรือบ่สู้ต่อกับบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ใดหนึ่งความหมายที่แตกต่างกันยอมเป็นคำลาวแท้คำลาวเดิมเนาะจุดเน้นหรือไม่เน้นผ่อนตามหรือยอมครับโดยผู้กระทำอาจจะเต็มใจหรือบ่เต็มใจก็ได้อาจยอมเพราะหักเพื่อความประนีประนอมหรือว่าเพราะเห็นดีเช่นว่ายอมลดราคายอมขอโทษยอมหักความจริงพอเดียวกันนั่นก็ยังหมายถึงพ่ายแพ้อีกยอมนะเนาะยอมหมายก็ว่ายอมยกทุ่งขาวแล้วผู้สู้ต่อเห็นป่ะมันนี่จำนวนเป็นคำยิงจากภาษาคแม่หมายกว่าหมดทางเลือกนะจุดนี้มันเงินสภาพมดทางสู่จนตาแก่จนปัญญาบ่สามารถหาเหตุผลขอแก้ตัวหรือหนทางมาต่อสู้หรือว่าโต้แย้งต่อไปได้เช่นว่าจำนวนต่อหลักฐานจำนวนต่อเหตุผลกองทัพประกาศยอมจำนวนมันนี่สรุปโดยย่อยอมผ่อนตามหรือว่าโบสูงต่อไปจำนวนหมายกว่าจนตาแจงดทางสู่ภายแพ้ยานชิมเสริงเนาะวันนี้ตัวยานการนำไส้ห่วมกันของสองคำนี้ผู้ต้องหาคนนั้นง้อมเขาปฏิบัติการตามที่ตำรวจสั่งแต่ยังบ่ทันหักคิดเถื่อจนกระทั่งถูกไล่เลี้ยงความด้วยหลักฐานอย่างนักแน่นแล้วจึงจำนนต่อความจริงจริงวะหรือว่าเรายอมจำนนในสุดท้ายเนาะเพราะว่าเมื่อทางสู้เลยเด็ดภายหลังที่หลักฐานถึงเปิดเผยออกมา อันนั้นส่วนลายเขากับมักใส่เข้ามาย้อมจำนวน
0: แมนเท่านี้
1: แต่ว่าใส่ซ่อนกันย้อมจำนวนก็ที่ว่าบุมิทานสู่เลย
0: ความหมายนักแน่นขึ้นตื่มเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่นนักแน่นขึ้นตื่มแต่ว่าตามที่บนบานย้อมนี่มันจะมีหลายความหมายเนาะกับซ่อน
0: แ
1: ต่มีความหมายกว้างกว่าแต่ว่ามันก็มีอันย้อมโอ้ยคอยย้อมแล้วไปสู่บ่ได้แล้วไปย้อมแล้วก็หมายว่าไปจำนวนแล้วนะ
0: เจ้าแต่ว่าคันว่ามีสิ่งมาสั่งนี่ก็จำนวนนี่ก็อยากนักกว่าย้อมนะอาจารย์
1: แน่นแน
0: ่
1: นแน่นจำนวนแล้วมัน
0: อยากลักษณะ
1: เออความหมายเฉพาะ
0: แม่นแม่น
1: จุนตาแจมดทางสูงนี่นะ
0: มันแม่น
1: พายแค่ยางชิ้นเสื่อม
0: ใส่ในกรณีที่ว่าสมมุติว่ามีการต่อสู้หรือว่าการถกเถียงด้วยกำลังด้วยนะว่าจ่าอย่างก็แล้วแต่หากว่าจำนนนี่จะเห็นให้เฮาเห็นถึงว่าไปโตบ่ได้แล้วอาจารย์บ่มีทางไปแหละอยากบืนจังได๋ก็แม่นหมดหนทางสู้แม่นๆหมดหนทางสู้แล้วจนตาเจนี่ก็คือแม่นแบบสุดๆแล้วได้อาจารย์จำบ่มีทางไป
1: จำ
0: แม่นมีลักษณะของความหมายที่นักแน่นกว่าถ้าหากว่าเทียบใส่ความหมายของคำว่ายอมเนาะยอมนี่ก็เข้าใจว่าพรตามหรือว่าบ่สู้โตแต่ก็ยังเบาบางกว่าถ้าเทียบกับจำนวนแล้วก็มันก็มีหลายความหมายอีกยอมนี่นะ
1: แม่น
0: แต่ว่าเมื่อใดที่เอามาซ่อนใส่กันเป็นยอมจำนวนนี่ก็คือแห้งอัดแจบบ่มีบอลเบาโตเนาะหรือว่า
1: แม
0: ่นสุดๆแล้วอันนี้นะ
1: เ
0: จ้าคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ครูคำต่อไปโอมี4คำปั้นจังซาแล้วก็มึนอาจารย
1: ์คำว่าปั้นจังซาและมึนเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่บอกสภาวะการเคลื่อนไหวของก้ามซีนหรือความรู้สึกที่ผิดปกติทั้ง4คำนี้ถือว่ามีโครงสร้างและกับบริบทการนำไส้ในชีวิตจริงคือจะต่างกันแนวนี้ทั้ง4คำนี้มีโครงสร้างคำโดดเนาะที่สื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์ในตัวเองแล้วก็เป็นคำราวเดิมทั้งหมดโดยเหตุนาทีเป็นคำกริยาสภาวะเนาะหรือว่าเป็นคำวิเศษก็ได้ปั้นในบริบทอาการทางกายภาพเขาจะบอกว่าปั้นเข่าเนาะบุกเขียว
0: คนละปั้นอันนั้น
1: อันนี้ในบริบทอาการทางกายภาพก็หมายถึงอาการที่กล้ามปิ้นโคตรตัวเก่งเข่ากันเป็นก้อนจนว่าท้องปั้นไม่ได้ดอกซ้อน
0: คือปั้นท้องปั้นเนาะอาจารย
1: ์
0: ปั้นแข้งปั้นขาก็เว้าได
1: ้แน่นคำนี้มันเน้นการบีบคั้นหรือว่าโคตรตัวเก่งเข่าเนาะของก้ามซีนอวัยวะภายในหรือว่าภายนอกมักจะมีความเจ็บปวดม่วมนำเน้นใส่บุคคลก้ามซีนที่ว่ามันมุนขึ้นในเอ็ดอกซ้อนเวลามันปั้น
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยมุนตั้งตัวอย่างว่าไม่นิ่งเกิดลูกใกล้จะคลอดเน
0: า
1: ะมักจะมีอาการท้องปั้นเป็นระยะย้อนหมุนลูกปีกตัวเป็นพอดอกซ้อน
0: เจ้าแม
1: ่เด็กตัวอย่างหนึ่งย้อนกินเครื่องกินของเพชรและส้มแห้งในตอนท้องวานเป็นให้ลาวเจ็บท้องปั้นจนต้องนอนคบตัวเห็นป่ะ
0: แม่แน่ได้อันนี้ก็ได
1: ้นั่นมีอีกตัวอย่างหนึ่งหลังจากแล่นมาเป็นเวลาดุนโดยผู้ได้ควบคุมทางกายเนาะหมายก็ว่าบุมีการโดกล้ามซีนมีแข็งของเราปกปั้นติดก้อนแข็งอย่างนี
0: ้
1: แข็งปั้นอันนี้เอื่นว่าแข็งปั้นมันบอกซับซ้อน
0: แม่
1: อันนี้คำว่าปั้นเนาะหลายคนก็ที่เคยแล้วอาการปั้นขาไปแข็งขาปั้นบอกท้องปั้นมีสันต่างต่างอันนี้วันนี้มาเทียบเซ็กคำจังมีหมายถึงงอคดเข่าคดเข่าหรือว่าอาการเก่งว่าแข็งหรือว่าข้างมีกับขี่บ่สามารถเหน่งตีงหรือว่างอเข่าเหยียดออกได้สั่วขาวเนาะ คำนี้มันเนี่ยใส่แข็งข้างเคลื่อนไหวบ่ได้ของคอตอหรือว่าเส้นเอ็นย้อนการจริงหรือถือความเย็นดังกรณีตัวอย่างเนาะกรณีจังมันแข็งมันข้างหรือมันนิ่งอีกบ่ได้ตัวอย่างเนาะขี่รถจักรตากฝนหนาวๆมาตลอดทางพอมาห้อนเงินมือไข่จังมดเห็นป่ะ
2: เจ้าย
1: ื้อกำกวนประตูเกือบบ่ได้เห็นป่ะมือจังดอกซ่อนคือมือจังบ่
2: เคยอาจารย์แท
1: ้หมายความมันแข็งเลยได้มันข้างมันนิ่งบ่ได้มือจัง
2: แม่นแล้ว
1: อีกตัวอย่างนึงลาวนอนตกหมอนเจ็บคอจังเห็นป่ะคอนี่แข็งหนีงอกไปทั้งใดก็บ่ได้เห็นป่ะต้องได้หมายก็ว่าต้องได
2: ้งวกไปทั้งตัวเลยเอาไปมดตัว
1: มันคอจังนะ
2: แม่น
1: บ่งวกบ่ได้เด้อีกตัวอย่างหนึ่งเห็นงูจงอางตัวใหญ่เลื้อผ่านหน้าเราตกใจจนตัวจังก้าวขาบ่ออกเห็นป่ะอันนี้ใช้คำว่าจังเนาะหมายก็ว่าการจริงแข็งข้างอยู่กับที่บ่สามารถเคลื่อนที่ได้มันนี่เทียบใส่กับคำว่าซาซานี่หมายถึงอาการผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายที่เฮ็ดให้รู้ความรู้สึกหรือว่าบ่รู้สึกต่อการสัมผัสอ่อนหนาวหรือว่าอาจจะเป็นความเจ็บส่วนคราวเนาะตัวคำว่าซานี่มันเน้นสูญเสียความรู้สึกทางผิวหนังลักษณะคือว่าตายไปสั่วคาวนะดอกซ่
2: อ
1: นตอกเข็มแทงนี่ก็บ่เจ็บเด็ดเห็นบ
2: ่บ่รู้สึก
1: ก็หมายว่ามันความรู้สึกย้อนระบบประสาทดังตัวอย่างว่าก่อนที่เหตุการณ์ถอนแขวหมอแขวก็ได้ฉีดยาเฮ็ดให้เนื้อของข่อยซาเพื่อบ่ให้รู้สึกเจ็บยาบางเทื่อเป็นเอิ้นยาซาเด้อันท่านหมอแขวนะดอกซอน
2: แม่น
1: ย
2: าซายามึน
1: ยาซาแต่บางเทื่อเอิ้นยามึนก็ได
2: ้
1: ยามึนยาซาบางเทื่อก็ว่ามึนซาเนาะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนั่งคัตมาฟังเทศโดนเกินไปเพราะจะลุกขึ้นขาไปซาจนมึงมีความรู้สึกเลยเคยเป็นบ่ดอกซอน
2: โอ้ตลอดเลย
1: ตลอดเนาะแต่ว่านั่งทับแทบหรือว่านั่งกับสมาธิอย่างสิเวลาเขานั่งโดนเกินไปเวลาลุกเขารู้สึกว่ามันซาขาซาบุ้งรู้สึกก้าวขาเขาบุ้งออกเด้
2: แม่น
1: น
2: ะ
1: อีกตัวอย่างหนึ่งผู้ป่วยพยาธิเบาหวานมักจะมีอาการปลายมือปลายตีนซาและขาดความรู้สึกหรือบรรลุความรู้สึกลงอันนี้มันซาวันนี้มาเทียบแต่คำว่ามือมึนก็หมายถึงอาการที่บ่รู้สึกเห็นบ่หรือว่าลดผ่อนความรู้สึกลงมันก็คล้ายคือกับซานะดอกซอน
2: เจ้า
1: แต่ว่าคําว่ามึนนี่จะมีความรู้สึกหนักๆสีตึงๆเนาะหรือว่าเวลาเฮาหมักว่ามึนหัวเว้าบ
2: ่เว้าอาจารย์เว้าได้ดอกซอนนี่เว้ามึนหัว
1: แต่ว่าซาหัวเฮาบ่เว้า
2: บ
1: ่หมายก็ว่าคําว่ามึนนี่มันเน้นว่าบ่มีความรู้สึกหรือว่าลดผ่อนความรู้สึกหมายก็ว่าถึงว่าจะมีความรู้สึกแต่ว่าแต่ยังก็รู้สึกอยู่
2: อันยังพอมีอยู่นะอาจารย์เนาะคันสิมาแต่ว่าซานี่แม่นหมดเลยได้อาจารย
1: ์แม่นแล้วก็มักเย็นตักเฮามักใส่ห่วมกับอันซาเป็นมึนซาเห็นบ่
2: ซามึนผัดบ่เว้าเนาะอาจารย์เนาะซามึนโอ้บ่บ่ใส่มึนซานี่เอา
1: วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะอากาศหนาวจัดจนเย็ดใส่ใบหน้าและจังของข่อยมึนไปหมดยามเว้าก็รู้สึกเป็นสีตึงๆนะมีตัวอย่างหนึ่งคืนนี้เฮ็ดเวียกเลิกเกินไปตื่นเศร้ามาก็มีอาการมึนหัวคืออันใดก็บ่ออกเด็กบางเทื่อเอา ันดุนเข้ากับว่าคือกันในบางมื้นขามื้นแข็งนี่นะ
2: แม่นล่ะบ
1: ่มื้นแข็งมื้นขานางดุนโพดเอามาใส่นี้วันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือเลตต่างของคำว่าปั้นอย่าง3แบบสั้นๆเนาะเพื่อให้เข้าใจง่ายความหมายก็คือกันทั้ง4คำที่ว่าเป็นคำลาวเดิมที่สื่อถึงสภาวะผิดปกติของทางห่างกายเป็นต้นประคับก้ามซีนหรือว่าเส้นเย็นหรือว่าระบบประสาทเช่นให้การควบคุมห่างกายหรือความรู้สึกบ่เป็นไปตามปกติความแตกต่างเนาะปั้นลิ้นเนี่ยใส่ก้ามซีนเห็นป่ะคือว่าก้ามมันจะมีลักษณะก้ามซีนหดตัวเก่งเข่ากันเป็นก้อนนูนขึ้นมาและมักมีความเจ็บปวดเส้นว่าท้องปั้นเจ็บท้องปั้นก้ามซีนดีแข็งปั้นเป็นสิหมักใส่นั่นน่ะมันมีจังเน้นใส่ขอตอเด้อขอตอเส้นเย็นมันมีลักษณะแข็งข้างหมายก็ว่าลักษณะของการจังมีแต่แม่น
2: แข็งแล้วก็ข้างอาจารย์เนาะ
1: นิ่งจริงหรือว่างอเข่าหรือว่าเหยียดออกบ่ได้ส่วนระยะใดนึงย้อนความหนาวบ่หรือว่าการกิ่งของมันกลางซีนนะเช่นว่ามือจังย้อนอากาศหนาวคอจังย้อนนอนตกหมอนเห็นป่ะอันนี้มันจังส่วนขาหรือมันเนียนใส่ระบบประสาทอันว่าแค่เป็นมัดความรู้สึกอันนี้เวลาเขาไปถอนแขวนะถ้าว่าถอนแบบสดๆโดยบัวใส่ยาตาอยู่ได้บอก
2: โอ้คือสิบัวได้ดอกอาจารย
1: ์อย่างนั้นคำว่าซามันหมายความมัดความรู้สึกอันนี้มีลักษณะการสูญเสียความรู้สึกทางผิวหนังโดยสิ้นเชิงส่วนขาวบัวรู้สึกห้อนสุดหนาวหรือว่าเจ็บปวด
2: คิดบางว่าอันน่ะถอนแขวเนาะหรือว่าลกแขวออกเป็นเล่มเลือดออกบักหลายๆได้ก็ยังบ่เจ็บเนาะอาจารย์บ่ได้มีความรู้สึกหยังเลย
1: ย้อนซ้ำยาตาไป
2: เด้อแม่นมีแต่ว่า
1: โอ้สงสัยยันสลบ
2: คุณแม่นๆคือสิทรมานหลายอาจารย์คือสิบ่ได้ดอก
1: อันนั้นซาเนาะบัดนี้มันหมายเน้นใส่ความหนักหรือว่าลดความรู้สึกลงมีลักษณะอาการลดความรู้สึกลงแต่ยังพอรู้สึกอยู่เนาะหรือไส้กับอาการทางสมองหรือว่าทางหัวหรือว่าอวัยวะอื่นๆนี่เนาะความเจ็บไส้ว่ามึนหัวบ่มึนแขนมึนขาแล้วก็ว่าวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อๆปั้นแล้วมันก้ามตีนหีบหักคดเป็นก้อนเจ็บบทอักษร
2: เจ็บอาจารย
1: ์เจ็บมันจังแข็งข้างหนิงตีงบ่ได้มันมีลักษณะตึงๆเนาะซาหรือมันมัดความรู้สึกเอาเงินแพงกับบ่เจ็บมันมึนหนีลดความรู้สึกแล้วมันมาเป็นมึนหัวเห็นบ่มึนหัวมึนแข็งมึนขาเนาะจะมีคือนั่นแหละดอกซ้อนความหมายความตามความคือของปั้นจังซาเหมือนสิ่งพวกเขาได้ใส่ในชีวิตประจำวัน
2: แม่นแต่ว่ามันกระโบเทนกันได้เบิดทุกกรณีได้อาจารย์มันใส่ในกรณีเฉพาะ
1: แม่น
2: ท้องปั้นสิว่าท้องจังกับบ่แม่นขาจังขาอ่ะมีบางเทื่อนแม่นทั้งขาจังขาปั้น
1: แม่นได
2: ้แต่ว่าก็อยู่คนละบอนได้อาจารย์อันขาจังนี่นะขาจังกับขาปั้นนี่นะมันปั้น
1: นะมันปั้นมีกล้าม
2: เออแม่นปั้นเสร็จ
1: มันบางทีมันแม่นเส้นเย็นนะ
2: บนหัวเข่านี่นะอาจารย์หรือว่าบนคอโตอันอยู่บนใกล้ตีนนะอาจารย์เนาะมันจะบ่แม่นบนเดียวกันได
1: ้มันพับมันนั่นบ่ได้เห็นบ่งอตีงอหยังบ่ได
2: ้เด้แม่นคือมันจะบ่แม่นบนเดียวกันแต่เฮาก็ใส่ทั้ง2ว่าโอ้ขาจังเด้ขาปั้นเด้หรือว่ามันแทนกันบ่ได้ส่วนซาก็คือว่าเลยมึดความรู้สึกแล้วเน้นใส่ระบบประสาทส่วนมึนก็มึนนี่ยังฮู้อยู่เนาะยังฮู้อยู่แต่ว่าอาจจะหลุดพรความรู้สึกหันลงแล้วมันอาจจะบ่ได้ดีตามปกติขนาดเนาะคนละกรณีมีรายการในไส้ถึกเฉพาะของแต่ละกรณีจะเหมาะสมกว่า คิดว่าจะได้แล้วบัดนี้อีกครูคำหนึ่งทักษะกับความสามารถเดี๋ยวจ้ะ
1: ทักษะหรือความสามารถโดยทั่วไปถ้าว่าเขาบ่ได้คนเลยเขาคิดว่ามันไม่เหมือนเดียวกันแหละ
2: แม่นละ
1: หลายคนถ้าว่าคำว่าทักษะและความสามารถเป็นคำศัพท์ในหมวดการอธิบายคุณลักษณะท่าแหงหรือว่าศักยภาพเนาะหรือว่าคุณสมบัติของบุคคลในการปฏิบัติเรียกงานทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างและเข้าภาษาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลให้มีข้อทางความหมายและบริบทในการนำใต้มีจุดเน้นนักเฉพาะตัวรายละเอียดมีคืออย่างนี้ทักษะเป็นคำนามจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าดักชักหรือเปล่าและแปลงเสียงมาเป็นคำราวว่าทักษะหมายถึงความฉลาดความชำนาญความคล่องแคล่วคำนี้เน้นถึงความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้และเฮ็ดซ้ำๆเด็ดอันนี้มันเน้นที่วันนี้ความชำนาญที่เกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้และเฮ็ดซ้ำๆมันจะเกิดเป็นทักษะได้ดอกซ้อนทักษะนี่บ่แม่นสิ่งที่มีมาที่เกิดเด้
2: เจ้า
1: แต่เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาผ่านประสบการณ์เน้นความคล่องแคล่วและเทคนิคดังตัวอย่างว่าในยุคปัจจุบันนี้เนาะทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ข้อมูลแน่นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างนี้หน่วยอะไรนี้ทักษะทางด้านนี้ก็ถือว่าหากินได้ง่าย
2: แม
1: ่นแล้วเวลาพวกห้องเรียนอยู่ห้องเรียนเนาะโดยเฉพาะเรียนภาษาต่างประเทศต้องเรียน4ทักษะในดอกซ้อน
2: แม่น
1: มีทักษะแดด
2: ฟังเว้าอ่านเขียน
1: นี่อันนี้เขาจะว่าทักษะการเว้าทักษะการฟังทักษะการอ่านทักษะการเขียนเห็นบ
2: ่รวมถึงภาษาลาวคือกันเลยเนาะอาจารย์เนาะ
1: เด็กซ่อน
2: เจ้า
1: เกิดมาเขาเว้าได้บ
2: ่บ่เกิดมาโลดนี่ก็เว้าบ่ทันเป็นนี่ก็เว้าบ่ทันได
1: ้มันต้องได้ยินเห็นบ่
2: แม่น
1: เห็นบ่ฟังเด้ฟังมีบางเทื่อมันจะเกิดมาเป็นธรรมชาติแล้วเนาะมันได้ยินถ้าว่าหูเขาคือว่าบ่พิการก็แสดงว่าก็ได้ยินแต่ว่าการอ่านการเขียนนี่มันบ่เรียนได้บ
2: ่บ่ได้อาจารย์อันนี้มันต้องได้เรียน
1: เป็นมาติเกือต้องได้เรียนคัดแน่เนาะเลขตัวอย่างเดือนทักษะการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีทักษะในการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อลดพรความขัดแย้งเห็นป่ะอีกตัวอย่างหนึ่งลาวได้ไปลงทะเบียนเรียนหลักสูตรสั้นๆเพื่อพัฒนาทักษะการปรุงแต่งอาหารและตกแต่งจานแบบสากลเห็นป่ะบางคนอยากเปิดร้านอาหารเกิดมาแล้วก็เก็บเป็นเรื่องอาหารแบบสอน
2: โอ้บูได้ได้อาจารย์เอ้ย
1: ต้องเงี้ยจึงเกิดทักษะในการปรุงแต่งอาหารได้นะอันนั้นแมนความหมายของทักษะและตัวอย่างทักษะเนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าความสามารถความสามารถนี่เป็นคำผสมประเภทอากาศน้ำที่ประกอบด้วยคำว่าความที่เป็นคำราวมาตื่นใส่หน้าคำกริยาสามารถนี่เนี่ยมาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าสมัตถะแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำราวว่าสามารถหมายถึงอาจหารมีพลังเก็บได้เห็นป่ะเมื่อสองคำนี้เนาะมาผสมกันเป็นความสามารถก็หมายถึงทาแหงคุณสมบัติหรือความสำนึกสำนานของบุคคลในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงซึ่งเกิดจากผสมประสานระหว่างปุ่มความรู้ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนและประสบการณ์คำนี้มันเน้นใส่ทาแหงโดยรวมหรือพลังภายในที่เฮ็ดให้บุคคลนั้นมีพรสวรรค์มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจที่จะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งความสามารถอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่มีมาติเกิดหรือเป็นขีดจำกัดหรือขอบเขตที่ห่างไกลและสติ สติปัญญาเพื่ออำนวยดังตัวอย่างในกรณีความสามารถที่เงื่อนใจหาแยงพรสวรรค์ขีดจำกัดที่เหตุใดตัวอย่างที่หนึ่งตั้งแต่อายุ5ปีเท่าน้อยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษในการเล่นเปียโนโดยไม่ต้องดนโน้ตกินบทอักษร
2: เจ้า
1: อันนี้มันความสามารถพิเศษมันมีมาอันบางคนมันมีมันได้เกิดได้ตกซ่อน
2: แม่นแท้แดนี่อาจารย์
1: ความสามารถพิเศษนะเห็นป่ะอันนี้นี่บริบทชีพจำกัดหรือว่าทั้งกายภาพย้อนการซุกซ่อมยังนะนักกีฬาผู้นี้จึงมีความสามารถในการแลนมาราธอนได้ระยะทางไกลโดยโม้พูดซึ่งคิดง่ายๆเห็นป่ะอันนี้ถ้าว่าแม่นบ่ฝึกซ้อมยังนักนี่จะสามารถจะมีความสามารถแลนมาราธอนได้ระยะ30เมตร3กิโลเมตรบ
2: ่บ่ได้อาจารย์ถ้าเฮาเจ้าข่อยนี่ก็เฮ็ดบ่ได้
1: ต้องฝึกซ้อมอย่างนักเนี่ยพวกที่แลนได้ฮอด30กิโลเมตรนี่
2: เจ้า
1: และอีกตัวอย่างนึงอันนี้มันในบริบทการประเมินผลหรือว่าการบริหารท่านคุณนำโครงการจะตั้งคนใหม่ได้รับการย่องยอว่าเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านทั้งในการวางแผนกลยุทธ์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจริงป่ะอันนี้เป็นความสามารถตอนนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของคำว่าทักษะและความสามารถแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายเนาะความคือกันนั้นทั้งสองคำเป็นคำนามที่สื่อถึงทาแห่งคุณสมบัติหรือสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เฮ็ดให้สามารถเฮ็ดเวียกหรือเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สำเร็จความแตกต่างความหมายที่แตกต่างทักษะมันเน้นใส่ความชำนาญจุดเน้นมันเน้นถึงเทคนิคและความคล่องแคล่วที่บ่ได้มีมาแต่เกิดแต่ต้องผ่านการฝึกฝนเรียนรู้และเฮ็ดซ้ำๆจนเกิดความชำนาญเช่นว่าทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทักษะการขับรถทักษะการสื่อสารมันมีความสามารถอันนี้มันเน้นใส่ทายแห้งโดยรวมเน้นถึงขีดความพร้อมหรือพลังภายในที่จะให้สิ่งนั่นๆได้ซึ่งอาจจะเป็นพรสวรรค์ที่มีมาแต่เกิดหรือเป็นขีดจำกัดทางกายภาพและสติปัญญาเช่นมีความสามารถในการห้องเพียงความสามารถในการแล่นมาราธอนความสามารถในการแก้ไขปัญหาอินบอร์ดซ้อนวันนี้อาจารย์จะมายกตัวอย่างในประโยคเดียวที่มีสองคำนี้ทุกคนล้วนแต่มีความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่การที่จะมีทักษะที่โดดเด่นได้นั่นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในบทสวดแสดงว่าความสามารถเป็นทายแห่งภายในส่วนทักษะหรือเป็นความชำนาญที่ต้องผ่านการฝึกฝนหล่อหลอมมา
2: เจ้าสั้นสองคำนี้กับโมเมนต์อันเดียวกันได้มีรายการใจแยกมาละเอียดแล้วก็ได
1: ้
2: ทำอิดนี่ผิวเพลินดอกสั้นก็ยังเข้าใจว่าโอ้ทักษะก็คือความสามารถความสามารถกับที่แมนทักษะนั่นแหละแต่ว่ามันโมเมนต์เนาะมันมีบนห่วมกันแต่ว่าก็ต่างกันว่าทักษะนี่เน้นใจท่าแหงภายในในกระตู้ของบุคคลท่านเนาะบางเทือความสามารถนี่นะแม่นท่าแหงภายในของที่มีอยู่ในกระตู้ของบุคคลท่านบางเทื่อนี่บ่ได้เฮียนกระเป็นอาจารย์เพราะว่าเป็นพรสวรรค์ที่มีมาแต่เกิดแต่ถ้าว่าเราอยากมีความสำนิสำนาตัวอย่างว่าอันนางน้อยนี่นะ 7-8 ปีหรือใหญ่โพดอาจจะ 4-5 ปีระว่าห้องเพลงน่ะเก่งอาจารย์เสียงกระมวลแก้วเสียงกระดีเนาะอันนี้มันเป็นความสามารถของเราแต่ว่าถ้าว่าเราฝึกฝนหรือว่าเฮียนหู้หลักการมันอีกจะเพิ่มทักษะในการห้องเพลงของเรานี่แล้วอาจจะเป็นนักห้องที่มีเสื้อเสียงในอนาคต
0: ซึ่งว่าทักษะนี่บ่ได้มีมาแต่เกิดเนาะต้องแม่นผ่านการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเฮ็ดซ้ำๆซ้ำๆเนาะแต่ละมื้ออาจจะฝึกออกเสียงบ่จังซี่นะอาจารย
1: ์แม่นแล้ว
0: คนละความหมายได้มีหลายการเลยใจแยกมาแล้วก็ได้บางเทื่อเขาเห็นมาซ่อนใส่กันเป็นมีทักษะความสามารถจังซี่นะอาจารย์ก็จะเฮ็ดให้นักแน่นขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็คนละความหมายเข้าใจแจ้งแล้ววันนี้ครูคำสุดท้ายอาจารย์ไหวพริบกับไหวพริกมีการสะกดสองแบบหมายความตั้งแต่ตัวสะกดเนี่ยอาจารย
1: ์ถ้าว่าเนาะสองคำนี้ถึงมาเนาะไหวพริบกับไหวพริกทั้งสองคำนี้คือว่าเป็นความหมายเดียวเนาะเป็นความหมายเดียวแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไหวพริบมาเป็นพริกไหวนะ
0: เจ้า
1: จึงจะมีความหมายต่างระหว่างไหวพริบกับพริกไหวเนาะพริกไหว
0: แสดงว่าคำมาตรฐานนี่แม่นก่อสะกดเหรออาจารย
1: ์แม่นๆก่อสะกดอ
0: ัน
1: นั้นถ้าว่าข้างหน้านะไหวพริบเนาะไหวพริบอันนี้มันคำมาตรฐานไหวพริบแต่ว่าว่าไหวพริบได้บอกก็ได้แต่ว่ามันบ่แม่นคำมาตรฐานมันคำเพี้ยน
0: พริกแม่นมาตรฐานเนาะก่อสะกดแม่นมาตรฐาน
1: ไหวพริบบ่ไหวพริบคะนะ
0: พริบบอบอสะกด
1: สองคำนี้มันมักจะลงกันไหวพริบนี่แม่นตัวบอสะกด
0: ไหวพริบ
1: ถ้าว่าแม่นไปเปลี่ยนเป็นกอสะกดไหวพริบคันก็ถือว่าคำนี้เป็นคำพ้องหร
0: ือ
1: ว่าบางเทื่อเป็นตัวบอเป็นพริบใส่ซ้ำเนาะบางบัญชีกลมก็บันทึกเดียวบันทึกไหวพริบ
0: คำมาตรฐานแม่นโบสะกดได้มีรายการ
1: แม่ถ้าว่ามันพริบอยู่ข้างท้ายนะไหวอยู่ข้างหน้าเด้ออันนี้บอกยังไงไหวข้างหน้าไหวพริบอันนี้เป็นคำมาตรฐานบัดนี้พริบไหวบัดนี้พริบอันโบเป็นพริบเด้อโบเป็นตัวบอสะกดเด้อพริบไปพริบมาน่ะ
0: เจ้า
1: พริบไปพริบมาอันพริบไหวมันจริงแม่นคำมาตรฐานเป็นคำมาตรฐานบางคนก็ไม่ลงแต่พริบไว้กับมันเป็นคำฮ้องคำเสียงเคียนนะดังนั้นสองคำนี้คุ้นมักหลงได้แท
0: ้แม่นะบ
1: อกย้อนว่ามันเสียงใกล้กันมันบอกเสียงใกล้กันแต่ว่าเมื่อมาจำแนกไหวพริบกับพริบไหวอาจารย์ชมัดจำแนกสองคำนี้เนาะเอาคำชนิดก่อนไหวพริบเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าราวเดิมประกอบด้วยคำว่าไหวหมายถึงเคลื่อนหนิงปีงผสมกับคำว่าพริบมีหมายถึงไหวเป็นว่ากระพริบกระว่าวเนาะไหวเดียวกระพริบเป็นว่ากระพริบตาเวลาเอากระพริบตาไหวบอก
0: ไหวอาจารย
1: ์ไหวเมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นไหวพริบก็หมายถึงอันนี้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันการเห็นบอกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันการอธิบายกว้างออกก็หมายถึงปัญญาไวรู้เท่าทันผู้อื่นมีความสามารถในการสังเกตคิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างว่องไวทันท่วงทีเห็นบอกคำนี้มันเน้นความว่องไวในการใส่ความคิดสามารถแก้ปัญหาที่ประสบอย่างปัจจุบันทันด่วนอย่างทันทีทันใดกับตนเองหรือว่าฝ่ายตนเองดังตัวอย่างว่าเสียงเงี่ยงมีไหวพริบดีสามารถเอาชนะปัญญาได้ในทุกเรื่องไม่บ่ต้องซ่อน
0: เจ้าเป็นตำนานมาแต่ใดได้นี่นะ
1: เสียงเงี่ยงมีไหวพริบดีเห็นป่ะตัวอย่างนึงเมื่อถูกทบเถียงหรือก้อนคำถามที่เฉพาะหน้าย่างกระทันหันเพิ่นก็ได้ใส่ไหวพริบตอบโต้กลับไปอย่างทันการเฮ็ดให้สถานการณ์ลุกผ่อนความเคร่งตึงลงทันทีอีกตัวอย่างหนึ่งนักเรียนผู้นี้มีไหวพริบดีหลายพอแต่ครูยกโจทย์ปัญหาที่ยากและซับซ้อนขึ้นมาเราก็สามารถคิดหาวิธีไล่ออกมาได้อย่างทันท่วงทีอันนั้นเนี่ย
0: ไหวพริบ
1: ไหวพริบเนาะไหวพริบการแก้ไขปัญหาสปอนาอย่างทันการ หรือว่ามีปัญญาไวเมื่อเขาทันทีมันนี่พิกไวพิกไวก็เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าราวเดิมประกอบด้วยคำว่าพิกพิกกระไม้ถึงติ้นกลับไปกลับมาได้ผสมกับคำว่าไวไวกระไม้วันหนึ่งติ้นไปมาได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นพิกไวก็หมายถึงความสามารถปรับเปลี่ยนด้านความคิดในการแก้ไขปัญหาที่ประเสริฐได้อย่างว่องไวและถูกต้องหรือว่ายังไงก็เป็นความว่องไวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคำนี้มันเงื่อนที่การปรับเปลี่ยนพลิกหนิงทางด้านแนวคิดได้อย่างถูกต้องส่วนหลายไส้กับกรณีที่เป็นปัญหาทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นแบบตึงหนาอย่างที่วันหรือในเวลาจะจ่อซึ่งถ้าบุกแก้ไขจะเสียผลประโยชน์เสียไส้หรือเกิดอันตรายก็เป็นได้ดังตัวอย่างว่าเนื่องจากมีพิกไว้ที่ดีจึงสามารถลบหลีกจากการติดล้อมของศัตรูได้อีกตัวอย่างหนึ่งในการเจรจาการค้าที่กำลังจะเสียเปรียบนักธุรกิจได้ใส่ผิดไว้ในการปรับเปลี่ยนขอเสนอใหม่ทันทีเราให้ฝ่ายตรงต้องเสียผลประโยชน์อีกตัวอย่างหนึ่งผู้พิพากษาท่านนี้มีความรู้ความชำนาญและผิดไว้ในการค้นคว้าไต่สวนและเขียนคำตัดสินซึ่งรับประกันในการดำเนินคดีมีความว่องไวถูกต้องและมีติธรรมวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือเลต่างของคำว่าไวผิดและผิดไวแบบสั้นๆความหมายคือกันโครงสร้างภาษาทั้งสองคือว่าเป็นคำผสมเนาะมาจากคำลาวเดิมมีคำว่าไวคือกันและการนำไส้ทั้งสองคำเป็นคุณลักษณะทางสติปัญญาที่ซื่อถึงความว่องไวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นั้นๆไปได้และความหมายแตกต่างเนาะไว้ผิดคือเนื่องในความไว้ของปัญญาและการมุ่งเท่าทันจุดนี้เลยไม่เน้นความปัญญาไว้ที่สามารถในการสังเกตคิดและมุ่งเท่าทันคนอื่นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสะก่อนหน้าได้อย่างทันการและบ่งไว้ทันท่วงทีในวินาทีนั้นส่วนผิดไว้ไม่เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดและความถูกต้องจุดนี้เลยไม่เน้นความตีลบทุกได้หรือความสามารถปรับเปลี่ยนด้านความคิดเพื่อรับมือกับปัญหาที่กำลังประเสริฐโดยบ่ได้เน้นเพียงแต่ความไวเท่านั้นแต่เน้นความถูกต้องในการปรับเปลี่ยนทิศทางความคิดนั่นอีกด้วย
2: ชอบแตกต่างกันเล็กน้อยเนาะอาจารย์เนาะแตกต่างกันเล็กน้อย
1: แล้ววันนี้อาจารย์จะมาสรุปไวคิดเน้นปัญญาไวสังเกตเองผู้เท่าทันคนและแก่เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีคือกับแสงกับคิดที่คิดออกปุ๊บปั๊บทันการส่วนผิดไว้แม้ความคิดตีลบทบได้สามารถปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างว่องไวและถูกต้องค่ายคือกับการผิดเปลี่ยนทิศทางแบบบ่ตายตัว
2: เจ้า
1: เป็นบ่ดอกซ้อน
2: เจ้า
1: ความหมายมันก็ใกล้ๆกันมันบ่ดอกซ้อน
2: เจ้าแม่นแหละใกล้กันที่สุดอาจารย์แต่ว่ากันยังมีจุดเน้นที่ต่างกันอยู่
1: งาน
2: ดังที่อาจารย์ได้เสนอไปคิดว่าคือสิเข้าใจพอสมควรมีรายการก็ได้ได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะพร้อมกับเวลาพบกันใหม่อีกอาทิตย์หน้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้าสุขดีอาจารย์สะกดให้ถูกเด้อมีรายการไหวพิบเนาะบ่สะกดถ้าหากว่าอีกคำหนึ่งแม่นพิกไหวก่อสะกดคำนี้นั่นเนาะขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามรับฟังลามีรายการไปก่อนเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วอวยพรทุกท่านมีความสุขดีตลอดไปอาทิตย์หน้าพวกเราพบกันเติมลาก่อนสบายดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวแม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแม่นผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแม่นต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการพ่อพูด

0: ดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกท่าน
1: เจ้าสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับประธานเข้าสู่รายการฮอบฮู้
0: เจ้าพบกันเป็นประจำทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น. ผ่านทางช่องทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวควบคู่กับเพจ Facebook ของรายการฮอบฮู้
1: เจ้ามาพบกันในมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงที่พิเศษพิเศษอีหลีได้มื้อนี้เนาะเพราะว่าทั้งโฆษกเองก็ได้มีโอกาสสนทนาหลังไมค์น้อยนึงกับแขกรับเชิญของผมในรายการมื้อนี้ฟังข้อมูลแล้วบอกเลยว่าโฆษกตื่นเต้น
0: แล้วพังงาว่าโอ้อยากเอาจองตั๋วเพิ่นไว้จัก 5-6 ชั่วโมงแล้วสิได้ลมยาว
1: ๆแม่นขนาดยังบ่ทันได้เข้ารายการเธอได้แต่บอกว่าขอจองแล้วรอบหน้าต้องมาอีก
0: เพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เอิ้นว่าฮ้อนแห้งและกระไซได้กับทุกขันแห่งการการค้าขายการศึกษาเทคโนโลยีโอ้ยทุกอย่างถ้าว่าฮู้เรื่องนี้แล้วสบายขึ้น
1: เจ้าน
0: างเฮ็ดเวียกคนเดียวคือกับเฮ็ดเวียกเป็น10คน
1: แม่ล่ะอันนี้เฮาก็ขึ้นเกินไว้ก่อนเนาะว่ามันเกี่ยวกับอันใดแต่ว่ามื้อนี้นี่แม่นจะมาร่วมสนทนานี่เนื่องในโอกาสที่เพิ่นได้เข้าร่วมงานแข่งขันแล้วก็เป็นผู้ที่ชนะเลิศ
0: ทีมชนะเลิศ
1: เลยเนาะฉะนั้นเฮาจะมาสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อตัวนี้ก่อนก่อนอื่นเมื่อเลยแล้วในครั้งต่อไปจะมาลงลึกเจาะลึกหลายกว่าหันว่า
0: เพิ่
1: นมีที่ไปที่มาแนวใดเติมอีกเน
0: า
1: ะ
0: มื้อนี้พวกเฮารายการฮอบฮู้และเหี่ยฮอบฮู้เรื่อง SME 30นาทีต้นที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเฮาจะได้มาสนทนาในหัวข้อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากงานการเข้าร่วมงาน The National Startup 2016
1: เจ้าและร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้โดยเมนทานปสมศิลป์พรมวงศ์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน
0: เจ้า
1: สบายดี
0: สบายดีสบายดีสิขออนุญาตเข้าใกล้ๆไมค์เพื่อว่าให้เสียงแฮงก่อนเสียงโคซก
1: จะได้พูดสิว่าโอ้ยเสียงโคซกนี่แฮงแท้ฟังแล้วเสียงคือดุให้ใช่ไหมอ่ะคนอื่นเมื่อให้ท่านแนะนำตัวเองยังเป็นทางการก่อนอีกวันหนึ่งเนาะว่าเป็นไพ่มาจากไซปัจจุบันนี้เฮ็ดจังแ
2: ดโดยโอเคโดยสบายดีอีกวันหนึ่งเนาะทั้งสองทางแล้วก็ผู้ขับสมทั้งหมดเนาะเฮาชื่อว่าปสมศิลป์พรมวงศ์หรือว่าโมโต้เนาะปัจจุบันนี้แม่นเฮาเฮ็ดเวียกอยู่นําบริษัทตาลิเจนส์เนาะอยู่ในตําแหน่งที่ไอ้เพิ่นได้กันไปแล้วเนาะเบื้องฟ้าของการดําเนินงานของบริษัทเนาะบริษัทของพวกเฮานี่แม่นเฮ็ดเกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะเลยเนาะบ่ว่าสิเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอา AI เข้ามาใช้ในธุรกิจการให้โซลูชันในการเอา AI มาอะแดปต์กับตัวธุรกิจการให้คำปรึกษาในการเอา AI เข้ามาเพื่อ transform องค์กรและการสุดท้ายก็จะเป็นหลักสูตรการสอนนำใช้ AI เนาะให้ทุกคนได้รู้ว่าการนำใช้ AI พื้นฐานนี่ใช้แนวใดใช้แบบใดให้มีจรรยาบรรณ
1: นี่แหละใช้ตัวท้ายนี่แหละมักแฮ
0: ง
1: ใช้แบบใดให้มีจรรยาบรรณหรือว่าเฮาว่าใช้แบบใดแบบที่มีความรับผิดชอบน่ะ
0: แนวคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์สร้างใหม
1: ่
0: แต่ว่าบุญความเป็นจริง
1: เจ้า
0: แล้วพอผ่านมาการใช้ AI นี่กลายเป็นว่าการหลอกลวงใช้ในรูปแบบผู้ที่เกินความเป็นจริง
1: แม่ล่ะผู้ที่บ่เคยใช้ก็ย่านเพราะว่าเห็นในภาพลักษณ์มันบางอันมันจะมีเนาะแบบว่ามันจะมีทั้งลบทั้งบวกว่าซิซะเนาะคันไปเจอตัวที่ให้ให้ในตัวที่ลบได้เลยก็โอ้ยฟังใจไว้บ่กล้าใช้ย่านจังซี่น่ะก็เลยเฮ็ดให้ว่ามือใหม่นี่ค่อนข้างว่าระวังละกลายเป็นระแวงแทนที่ว่าสิเป็นระวังบ่แม่นมันกลายเป็นระแวงแบบบ่มั่นใจแล้วบ่กล้าลิ้นบ่กล้าใช้แต่เฮ็ดให้ส่วนนึงเนี่ยมันก็เป็นการปิดประตูในตัวได้เฮ็ดให้เฮาบ่กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันกำลังเข้ามาปัจจุบันนี้แน่นอนคันถามว่าเอ่ยคำว่า AI นี่บอกเลยว่าหลายคนก็สิบอกโอ้คือโคซกนี่แหละเนาะ
0: เป็นอย่างใหม่ที่เฮาอยากรู้ลึกๆได้เนาะบ่ได้อยากรู้พื้นฐานได้แต่ว่าก่อนสิไปฮอดลึกๆได้เฮาต้องรู้พื้นฐานก่อนซ
1: ึ
0: ่งทางบริษัทเฮาก็คือแม่นฮับตั้งแต่พื้นฐานไปเลยเนาะ
2: แม่นๆเฮามีหลักสูตรสำหรับองค์กร
1: อันนั้นก็คือที่มา
0: ของเพิ่น
1: ของเพิ่น
0: จึงได้มานั่งอยู่นี่ที่จังเพิ่นจึงสิมาแบ่งปันความรู้เฮาในส่วนใดๆเพราะฉะนั้นขออนุญาตเข้าสู่คำถามเฮาเลย
1: อันนี้อยากให้รู้ถึงที่มาว่าเป็นหยังจึงตัดสินใจเข้าร่วมในงานตัวนี
2: ้โดยที่จริงก่อนที่เฮาสิเห็นงานหั่นน่ะเฮาหั่นพวกเฮากำลังเฮ็ดผลิตภัณฑ์นึงเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น AI แชทบอทนี่แหละแบบว่าเอาไว้มาตอบลูกค้าทุกๆ2ทางเลยลูกค้าแชทมาทางใดก็สามารถตอบได้ก็เลยว่าพอดีมีงานแข่งเฮาก็เลยคิดว่าเออเฮาไปลองพรูฟว่าไอเดียคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์เฮานี่นะมันสามารถแก้ไขปัญหาได้แท้บ่
1: ตอบโจทย์ได้บ่
2: แม่นเฮาอยากรู้ว่าสิ่งที่เฮาคิด สิ่งที่ทีมงานเฮากำลังพัฒนาอยู่นี่นะมันแก้ไขปัญหาของนักธุรกิจได้บ่ฮะ
0: เลยอยากพิสูจน
2: ์แม
0: ่นๆเลยเป็นที่มาว่าจัดตัดสินใจเข้าร่วมในงาน National Startup 2026
2: แม่นแม่นเพราะว่าการเข้าไปเฮาก็คิดว่าสิเข้าไปเบิ่งว่าคนที่เห็นผลิตภัณฑ์เฮาน่ะเพิ่นมีคอมเมนต์หรือว่ามีซองโหวทางนอกที่เนียมเข้ามาน่ะมีแบบใดแน่เฮาก็สิได้ได้ออกมาพัฒนาต่อจังซี่นะแล้วก็อันสำคัญก็คือได้ไปเจอกับกรรมการเมนเทอร์แล้วก็เน็ตเวิร์กของคนที่เฮ็ดสตาร์ทอัพอยู่แล้ว
1: โดยเป็นยังไงผ่าน

0: หมายก็ว่าเฮาต้องเฮ็ดเวียกบ้านหนักพอสมควร
1: แม่นต้องได้ลมกับทางเมนเทอร์แล้วก็เอามาซ้อมแล้วก็ลมกับที
2: ม
1: จนคุกคีให้ไอเดียมันเข้าที่เข้าทางที่สุด
2: จาก5ชั่วโมงให้เหลือ5นาที
0: คนธรรมดา
2: ระดมสมองกัน5ชั่วโมงแต่ว่าใช้เวลา5นาท
0: ีจะคล้ายๆขึ้นกับที่มันว่าใส่ AI นี่แหละเพิ่นว่าโอ้ประชุม3ชั่วโมงอาให้ไปเฮ็ดบทรายงานมาให้เนาะบทรายงานAI เฮ็ดให้2นาทีเพิ่นว่าโอ้3ชั่วโมงบ่2นาที
1: แต่อันนั้นก็สิเป็นความท้าทายเนาะโดยแล้วก็เรื่องของการตอบคําถามคือกันเนาะเพราะว่าการแข่งขันที่เพิ่นจัดขึ้นมานี่นะเนาะเพิ่นอยากเห็นศักยภาพของวัยหนุ่มที่ว่ามีความฮู้มีไอเดียเนาะแล้วก็บางบริษัทนี่แม่นเป็นบริษัทอยู่แล้วที่ลงไปแข่งเนาะแล้วมันยากตอนตอบคําถามคือกันเพราะว่าทุกๆอย่างมันเป็นคะแนน
0: ก็กดดันเฮาคือก
1: ัน แม่นเฮาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็ได้เห็นทั้งโอกาสได้เห็นทั้งความท้าทายนี่ฮะ
0: ทั้ง5ทาในทีมเฮาที่เข้าร่วมแข่งขันนี้มีมาจากภาคส่วนใดมีซัพพอร์ตบริษัทเฮาบ่หรือว่ามาจากทาง
1: โดยเป็นบริษัทเฮาเอง
2: เป็นทีมบริษัททั้งหมดเลย
0: ประกอบมีท่านใดได้บ่
1: โดยก็สิมีปอสวัสดิ์เนาะที่ว่าเพิ่นจบปริญญาเอกเกี่ยวกับ AI นี่แหละเนาะเป็น CEO ของเราเนาะแล้วก็เป็นมีอีกผู้นึงก็เป็น AI เป็น Head of AI เนาะตำแหน่งเพิ่นเบิ่งเรื่องของ AI ของบริษัทเลยเนาะ
0: โดยมุ่งเลย
1: แม่นเพิ่นชื่อคัทพรเนาะอีกผู้นึงแม่นชื่อสุริชัยเพิ่นเบิ่งเรื่องของ AI engineer ผู้นี้เพิ่นก็จบปริญญาโทอยู่จีนเป็นสาย AI engineer เลยแล้วอีกผู้นึงเพิ่นสิเบิ่งเรื่องคอนเทนต์เรื่อง marketing
2: จ้า
1: โดยคุณซื่อมุ่ย
2: หัวกะทิ AI มารวมกัน
0: เป็นหัวกะทิมาหวมตัวกันแล้วจับเป็นห้องว่าห้องเป็นกลุ่มซะเนาะ
2: ห้องเป็นทีม
0: เลยเป็นทีมที่เขาร่วมในการแข่งขันนี
2: ่
0: แล้วการแข่งขันในครั้งนี้นี่มันประกอบมีหลายประเทศบ่รู้ว่ามีแต่ลาวเฮาม
1: ีแต่ลาวเฮาแต่ว่าก็ได้เห็นภาพกว้างขึ้นคือเฮากับบ่คิดว่าคนสิมาหลายเนาะเพิ่นก็อัปเดตมาว่าประมาณ40ปลาย50ทีมที่ลงแข่งแม่นแล้วก็คัดเอาแต่15มาแข่งในมืองาน
0: โอ้จาก50เหลือ15มาแข่งในมืองาน
1: แม่นเพราะว่างานนี้เป็นงานของประเทศลาวเป็นงานระดับประเทศแห่งชาติ
2: หลังจากคัดได้แห่งชาติแล้วอาจจะมีเวทีสากลอาจจะไปแข่งในต่างประเทศอีก
0: โอ้ฟังแบบนี้แล้วมันก็บ่ธรรมดา
2: เลยเนาะแล้วก็ภูมิใจแทนคนลาวได้ที่ว่าเห็นความสำคัญของ AI แล้วสามารถมีไอเดียหัวคิดประดิษฐ์สร้างแล้วก็สามารถเอา AI นี่เข้ามาช่วยในทุกแขนงการได้
0: เจ้าว่าแบบนี้แล้วก็บอกว่ามันปราศจากบ่ได้ในยุคปัจจุบันนี้ว่าเราต้องหันมาพึ่ง AI ล่ะในการดำเนินธุรกิจก็คือกันเนาะในจุดนี้เนาะแล้วหลังจากที่ท่านได้รับรางวัลแล้วเนี่ยท่านคิดว่าจะนำเอาความคิดนี่หรือว่าไอเดียนี่นี่ไปพันขยายต่อขึ้นได้ไหนท่าน
1: โดยในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี่แม่นปล่อยให้คนใช้แล้วเนาะเริ่มมีลูกค้าอย่างเข้ามาแล้วแหละตามไอเดียพวกเฮาเริ่มต้นหันแม่นเฮาอยากให้ไปสู่หลายๆแขนงการเนาะบ่ว่าสิเป็นสถาบันการเงินเนาะหรือว่าประกันภัยหรือว่าแม่ค้าออนไลน์อย่างสินะที่ว่าต้องมาตอบคำถามซ้ำๆอย่างตลอดนะเอา AI ไปซอยตอบอย่างสินะเพราะว่าเวลานอนมันก็บ่มีใครมาตอบก็เอา AI มาซอยตอบแล้ววันนี้เฮาก็คิดว่ามันสิเป็นประโยชน์ต่อกับผู้ที่เป็นพนักงานประจำเนาะคือบางคนเป็นพนักประจำแล้วเขาจะให้ออกมาขายเครื่องเลยนะคือสิบ่เหมาะปานใดแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่นนี่เฮ็ดเวียกประจำแรงมานี่ก็มี AI มาซอยตอบซอยอย่างเฮ็ดธุรกิจซอยให้นะก็สิดีเพิ่นก็สิมีรายรับเพิ่มอีก2ทางนึงนอกจากว่าสิมีแต่งานประจำเนาะก็สิเฮ็ดให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นพนักงานประจำไปนำจังซี่นะแต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปเนาะเพิ่นมีพนักงานหลายอยู่แล้วเพิ่นจะเพิ่มยอดขายก็เอา AI ไปซอยจังซี่นะเฮาก็เนียมว่าการช่วยเหลือกลุ่ม SMB น้อยๆหรือว่าเป็นองค์กรใหญ่ๆก็ตามเนาะมันเป็นการอัพเซลเพิ่มยอดขายเพิ่นได้หลายขึ้นแล้วเพิ่นก็มีเวลาไปเฮ็ดเวียกอันอื่นที่มันสำคัญโดยก็เลยว่าสิส่งผลกระทบทางบวกให้กับสังคมเศรษฐกิจ
2: เอิ้นว่าเป็นการสร้างผลกระทบด้านบวกต่อกับเศรษฐกิจเนาะคือคนเดียวเฮ็ดได้หลายๆอย่างเอาด้วยกันมี AI สร้าง AI เฮ็ดเวียกเป็นหมู่เฮาแต่ผู้เดียวนั่นแหละที่นั่งเฮ็ดเวียกเป็นยังไงครับหน้าที่ยังไงเป็นหัวหน้า CEO เป็นยังไงเป็นพนักงานตอบแซดเป็นยังไง
0: เติร์นมาเป็นให้ได้ทุกอย่าง
2: คิดค้นการตลาดไอเดียเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลย
0: เจ้าในจุดนี้อยากให้ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ตื่นมีเรียกว่าผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันในเทอร์นี่เนาะเฮาได้ประสบการณ์หยังจากในงานนี้แล้วเฮาจะแบ่งปันให้กับครั้งต่อๆไปก็คือผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งต่อไปสมมุติว่าเพิ่นเปิดเนาะล่ะเขาจะต้องมีการเตรียมตัวขึ้นได้เนาะแน่นอนแล้วคันเว้าถึงว่าในจุดนี้แล้วหนุ่มผู้หนุ่มน้อยเนาะหนุ่มน้อยในยุคปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ามันก็มีหลายแล้วเนาะ
1: โดยคือที่เฮาได้กล่าวไปเนาะเบื้องต้นก็แม่นเพิ่นผู้ที่เพิ่นจัดงานแม่นทางรัฐบาลเนาะทางกลุ่มเพิ่นจัดขึ้นมาแล้วแล้วบัดนี้ก็เพิ่นก็เอาเมนเทอร์มาช่วยหลังจากได้เมนเทอร์มาช่วยก็คล้ายๆว่าติวพวกเฮาเฮ็ดให้พวกเฮามีกลยุทธ์ในการแข่งขันต่างๆเนาะหลังจากนั้นได้รับที่1มาแล้วก็เรื่องของเงินรางวัลเนาะประสาทจากบ่ได้ก็ได้รับเงินรางวัลจากงานเนาะ
0: เออตัวนี้ก็เป็นแรงจูงใจ
1: ที1แม่น

0: 110ล้านเลย110ล้าน
1: เอาไปตัวยอดได
2: ้ตัวยอด
1: ไ
2: ปได้เลย
0: ละกะสิมีงบประมาณในการเป็นที่ปรึกษาจากทางเพิ่นเนาะประมาณ6ล้านกีบเป็นงบที่เพิ่นสิสอยมาคอนซัลท์ทางเฮาในการเฮ็ดธุรกิจเนาะละกะเรื่องของเครือข่ายธุรกิจที่ทางที่เพิ่นมีสมาชิกอยู่แล้วหั่นน่ะเพิ่นสิซัพพอร์ตเฮาเติมเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพิ่นก็แชร์พื้นที่ให้เฮาได้เข้าไปนั่งเฮ็ดเวียกในเพิ่นเป็นศูนย์บ่มเพาะเนาะศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมสตาร์ทอัพโดย
1: โอ้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเฮาได้โอกาสหลายๆอย่างในงานนี
0: ้
1: เออผ่านกันร่วมแข่งขันนี่แล้วในจุดนี้เอาอันนี้ฮู้ละว่าเฮาเป็น1ในทีมที่ชนะเลิศ
0: ซึ่
1: งนะเฮาเป็นทีมชนะเลิศแล้วบัดนี้ต่อกับทีมที่บ่เข้ารอบท่านมีหยังอยากจะแบ่งปันประสบการณ์บ่ว่าเจ้าควรเก็บตัวแนวใดตื่มอีกในขั้นต่อไปหรือว่าอันน่ะจะเป็นการให้กำลังใจแนวใดตื่ม
0: โดยสำหรับเฮาแมนทุกอย่างที่สตาร์ทอัพเฮ็ดนะมันเริ่มจากปัญหาบกพร่องหรือว่าการแก้ไขปัญหาเป็นส่วนใหญ่เนาะเขาจะห้องว่าเพนพอยต์ภาษาสตาร์ทอัพเนาะธุรกิจเกิดย้อนเพนพอยต์แต่ว่าหลังจากเกิดเพนพอยต์มาแล้วมันต้องมาเบิ่งทีมว่าทีมนี้นี่นะมีความเอาจริงเอาจังกับตัวธุรกิจซําใดเพราะว่าในช่วงทบิดนี้มันบ่ได้หยังเลยเนาะในช่วงชีวิตมันแบบว่าสําว่าจกถงตัวเองมาใช่ฮะนะคือ CEO เฮาเองเพิ่นก็พยายามแบบว่าช่วงนี้ธุรกิจหากันเริ่มเนาะรายรับมันยังบ่หลายฉะนั้นต้องได้หาทุกๆช่องทางอีหลีเพื่อสิให้สตาร์ทอัพตัวธุรกิจเฮานี่นะมันเกิดขึ้นได้แท้นะฉะนั้นแล้วอันที่1เนาะเว้าเรื่องปัญหานี่เฮาต้องระบุให้ได้ว่าเฮาสิแก้ปัญหาหยังกันแท
1: ้
0: อันที่2แม่นเว้าเรื่องของความใส่ใจในการจัดการทีมนี่แหละว่าเฮาต้องมีใจที่มันสู้เนาะและอันที่3เนาะอันสำคัญเลยก็คือเฮาต้องมีที่ปรึกษานําเพราะว่าเฮาเฮ็ดไปเฮาบ่ได้ถามไผเฮาก็มันต่อยอดบ่ได้เนาะฉะนั้นเราต้องได้ถามหลายๆคนถามมุมมองแหละให้มาโฟกัสในคําถามในปัญหาที่เฮาเจอนะเนาะตัวนั้นเฮาคิดว่ามันสิเป็นประโยชน์บ่ว่าสิธุรกิจใดก็ตามคอนเซ็ปต์ก็สิประมาณว่าเอาปัญหามาเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาทีมนี่มาก่อนเนาะเพราะปัญหามันเกิดมาพร้อมกับโอกาสเนาะเฮาเห็นจังหวะเฮาเห็นไทมิ่งของมันแล้วก็เอาทีมที่พร้อมนี่เข้าไปแข่งเข้าไปสู้เนาะแล้วก็ว่าเรื่องของคนที่สิพักดันเฮาช่วยเหลือเฮาอย่างเช่นเมนเทอร์หรือคนที่เฮาสิไปปรึกษานี่นะเป็นเน็ตเวิร์คเป็นคอนเนคชั่นของเฮาเพื่อให้ธุรกิจมันโต
1: ว่าฮอจุดนี้แล้วมันเกี่ยวพันกับธุรกิจแล้วก็เกี่ยวพันกับ AI ที่หลายๆคนให้ความสนใจนี่อยากให้ท่านได้ในเมื่อว่าท่านเข้าร่วมในงานนี้ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็ในตัวท่านเองก็เป็นผู้นึงที่มาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องงานของ AI เนาะอยากให้ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ตื่มได้ว่าเนาะสิ่งที่ท้าทายแล้วก็โอกาสสำหรับการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะก็ไม่ในลาวนี
2: ่
1: เรื่องของ AI นี่มันจะมีมันมีบทบาทขึ้นได้ใดเ
0: ด้โดยสำหรับธุรกิจที่เสียว AI มาใช้เนาะอันสำคัญที่สุดเลย1คือเรื่องของเวลา
1: เวลา
0: หน่วยมันจะสะกบเวลาลงแทนที่บางธุรกิจนี่เป็นเดือนเป็นปีจังสิสร้างได้ครับ10ล้าน100ล้านเนาะแต่ปัจจุบันนี้นะ AI มาปุ๊บเวลาอาทิตย์เดียวก็สร้างเงิน100ล้านได้แล้วเนาะในตลาดต่างประเทศมันเฮ็ดได้แล้วในระดับนั้นเนาะแล้วอันที่2เนาะนอกจากเวลาแล้วก็ว่าเรื่องต้นทุนแทนที่ปกติเฮาต้องจ้างคนหลายๆ
1: แม่
0: นบ่จ้างคนหลายๆแล้วเฮา
1: เนี่ยผู้นั้นเฮ็ดน
0: ี่จ่ายเงินเดือนนู่นนี่นั่นเนาะค่าการตลาดค่านู่นค่านี่ปัจจุบันนี้ใช้ AI เข้ามาช่วยต้นทุนก็ประหยัดลงประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนแล้วต่อมาก็ว่าเรื่องของความแอคทีฟของมันก็คือมันสี่ชั่วโมง
2: บ่ได้อิดได้เมื่อยคือคนบ่ได้โอ๊ยขอพักผ่อนในโอ้ขี้ค้านบ่มีเนาะโอ้ยไอ้
1: เฮ็ดเรียกหลายเฮ็ดเรียกหลายเฮ็ดเรียกเกินโมงข
2: อ
1: พิเศษแดกบ่ได้เนาะ AI บ่จําเป็นเนาะ
0: เฮาก็เลยคิดว่าปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่เหมาะหลายสําหรับหลายๆคนที่ต้องการอยากเฮ็ดธุรกิจหรือว่าอยากเริ่มเฮ็ดอีหยังจักอย่างนะเพราะว่ามันมีคนที่มาช่วยเฮาแล้วอย่างเช่น AI อย่างซี่นะมีแต่เฮาต้องเปิดใจเรียนรู้แล้วก็เอาไปปรับใช้โดยปรับใช้ให้เหมาะกับหน้าเวียกของเฮาเนาะสิใช้หลายใช้น้อยก็ต้องได้เปิดใจก่อนทําอีกแล้วเฮาสิรู้ว่าโอ้มันเฮาต้องใช้ด้วยความสงสัยนําเนาะโอ้อันนี้บ่ถูกอันนั้นบ่ถูกเฮาก็สิได้เห็นภาพว่าโอ้เขาเจ้าใช้อะไรเจ้าใช้อย่างซี
1: ่
0: แล้วคนที่เขาจะใช้แล้วมันได้เงินเขาจะใช้กันแบบใดนั่นนะแล้วก็สิเป็นโอกาสให้ไปต่อยอดเติมในการเฮ็ดธุรกิจใหม่ๆการเฮ็ดการตลาดใหม่ๆเพราะว่าเอามาช่วยนี่คือบางเวียกเนาะเกี่ยวกับการเฮ็ดมาร์เก็ตติ้งการเฮ็ดออนไลน์เขียนคอนเทนต์สร้างแอดเวิร์คเฮ็ดโฆษณาเฮ็ดวิดีโอปัจจุบันนี้ค่าเฮาไปจ้างนี่แพงเนาะแต่ถ้าเฮาเอา AI มาช่วยก็สิประหยัดไวประหยัดลงแล้วก็ไวขึ้น
2: ทางเลือกอีก
0: แม่น
2: เนาะแบบนี้บ่มักเอาแบบใหม่ดูเจนให้ใหม่แบบดูมันมีอันเปรียบเทียบมันก็แบบจะสะดวกสบาย
1: สร้างไวปฏิบัติการไว
0: แม่น
1: ว่าจังซั่นเนาะ
2: เจ้า
1: บัดนี้อันน่ะมาเบิ่งถึงความรับรู้เนาะเว้าถึงว่าความรับรู้ของคนลาวหรือว่าสังคมลาวเฮาเกี่ยวกับ AI นี่ สามารถประเมินได้เดี๋ยวไหนหลายหน่อยจังไหนคน
0: เ
1: รา
0: เฮาเนี่ยจังซี่เนาะในมุมเฮาที่หลังจากที่เฮาสอนผ่านมาเนาะเฮาเฮ็ดหลักสูตรที่ว่าร่วมกับทางบริษัทเน
1: า
0: ะเฮ็ดผ่านมาแล้วเฮารู้สึกว่านอกเหนือจาก AI นี่นะก่อนสิฮอด AI นี่แม่คอมพิวเตอร์คือว่าเรื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นี่นะบางที่เพิ่นใช้เพิ่นก็ยังบ่ได้ฮู้ทุกเมนูอ่ะนะ
1: เจ้า
0: แล้วคล้ายๆว่าความตระหนักฮู้ของเพิ่นนี่ยังบ่หลายพอปานใดเนาะแล้วบัดนี้ถ้าเอา AI เข้ามาก็แห่งสิไกลออกไปอีกฉะนั้นแล้วเฮาคิดว่าโอเคเรื่องเครื่องมือฮาร์ดแวร์นี่นะเนาะก็จําเป็นต้องฮู้ว่าเมนูอีหยังมันกดอยู่ไสเน
1: า
0: ะอย่างน้อยเบสิกเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นเรื่องของ AI นี่นะเฮาขอเพียงแต่ว่าลมสื่อสารให้เปลี่ยนภาษามนุษย์ให้เข้าใจก่อน
1: uh-huh.
0: คือปัจจุบันนี้เฮาลมกับ AI บางที่นี่เฮาไปลมโดยที่เฮาบ่มีผลลัพธ์แบบเฮาบ่ฮู้ว่าผลลัพธ์เฮาเป็นหยังซ้ำ
1: uh-huh.
0: แต่เฮาไปลมกับ AI ย้อนว่าอยากใช้ AI ซื่อๆนี่นะ
1: uh-huh.
0: มันก็บ่มีความหมายแต่คั่นเฮาบอกว่าเฮานี่มีผลลัพธ์และตอนนี้อยากสร้างธุรกิจที่สิเฮ็ดกําไรได้10ล้าน20ล้าน
1: uh-huh.
0: เป็นธุรกิจขายเครื่องบ่อีหยังหั่นน่ะเป็นผลลัพธ์ที่เฮาอยากได้แบบนั้นเนาะเฮาก็ส่งบอก AI ให้มันสร้างแผนธุรกิจให้อันนี้ก็สิเป็นผลลัพธ์ออกมาเนาะในการนําใช้หั่นน่ะแต่ว่าบางคนนี่เพิ่นแบบว่าไปถามแบบโอเคคันสมมุติว่าใช้เป็นชีวิตประจําวันทั่วไปบ่ว่าเน
1: า
0: ะแต่คันใช้ในมุมที่ว่าสิเฮ็ดเป็นระดับแบบมืออาชีพใช้เป็นหาเงินหาคําได้แท้ๆน่ะมันต้องได้มาตั้งกันเป็น3อย่างเนาะอย่างที่1การใช้คําสั่งเนาะ
2: คําสั่ง
0: การใช้คําสั่งคําสั่งนี่คําสั่งแบบที่1นี่สั่งโดยกงให้ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให
1: ้
0: สร้างแผนเดินทางดูสร้างแผนงบประมาณดูสร้างสัญญาดูอย่างซี่นะเนาะอันที่2เนาะการตั้งคําถามเป็นคําสั่งรูปแบบคําถามค่อยอยากรู้ว่าภาษากว่าลาวนี่มีเท่าไหร่แล้วคนที่ชมใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาเฮือนครัวนี่นะมีจักปริมาณเท่าไหร่จักเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเนาะเป็นคำถามแบบนี้นะเน
1: า
0: ะอันสุดท้ายก็คือการถามแบบให้บริบทให้บริบทก็คือให้พื้นหลังมันน้อยๆนึงยกตัวอย่างว่าเฮานี่มีงบประมาณอยู่300,000กีบในการเฮ็ดงบมาร์เก็ตติ้งสมมุติว่าขนาดเนาะ500,000ล้านนึงเฮ็ดครบมาร์เก็ตติ้งควรสิเฮ็ดแนวใดดีมันก็สิไปคิดมาให
2: ้เจ้าคนแบบนี้นึงทางเลือกแบบนี้ดีบ่หรือแบบนี้ดีบ่แบบนี้ดีบ่เป็นช้อยใหม
0: ่
2: เฮา
0: แม่นๆอันนี้ก็สิเป็นแบบว่า3รูปแบบที่เฮาลงกับ AI ที่สิเฮ็ดให้เฮาได้ผลลัพธ์ที่มันโอเคขนาดเนาะสร้างโดยกงตั้งคําถามให้ถูกแล้วก็ให้บริบท
2: ให้บริบทให้เนื้อในน้อยนึงใกล้หลายน้อยนึง
0: แม่น
2: แล้วให้เพิ่นขยายความให้เฮา
1: เจ้าเอาเว้าฮอดจุดนี้แล้วก็อดที่จะถามบ่ได้เนาะแน่นอนน่ะคันถ้าว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็สิเรียนรู้เกี่ยวกับ AI นี่ไวขึ้นแต่คันถ้าเป็นคนรุ่นเก่าแลเนาะสมมุติว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาจังซี่เรื่องการเรียนรู้ทางด้านนี้เพิ่นก็สิยังบ่หลายจังซี่นะแล้วเฮาจะมีวิธีการเฮ็ดเอาใดให้ทั้งสองรุ่นนี้เนาะสามารถไปคู่กันได้
2: มาคู่กัน
1: มาคู่กันได้การเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ก็แน่นอนแหละมันมีคนรุ่นเก่ามีคนรุ่นใหม่มีผู้หนุ่มน้อยมีผู้อายุหลายเด้ฉะนั้นการปรับจูนเข้ากันนี่ตัวนี้เฮาควรเฮ็ดได้แน่ท่าน
0: โดยในมุมมองเฮาเนาะในมุมมองเฮาเองก็มีทางครอบครัวคือพ่อแม่อายเอื้ออย่างซี่นะเน
1: า
0: ะคือบางท่านเฮาแน่ใจว่าบางคนนี่เพิ่นเคยใช้ Googleเขาเริ่มจากการยั่วก่อนก็ได
1: ้เน
0: าะมันบ่ต่างจาก Google เลยพยายามให้เพิ่นเปิดใจก่อนเพราะว่าการที่เพิ่นรู้สึกว่ามันยากเกินไปหันสมองคนเฮาถ้ามันยากรู้สึกอยากหนีก่อนมันจะปฏิเสธก่อนมันจะปฏิเสธไว้ก่อนต้านไว้ก่อนแต่ว่าคันเฮาบอกว่าเจ้าก็เคยใช้ Google หั่นเด้ไปพิมพ์หาใน Google พิมพ์ภาษาลาวนี่นะพิมพ์ถามอยากรู้อย่างนี้ลองถามเบิ่งเนาะมันสิตอบแนวใดคือตอนแรกๆสมัยตอน ChatGPT มา2022เนาะมันมาเนาะเฮาก็ไปแชทถามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาเศรษฐกิจลาวอย่างที่นะตอนนั้นเฮาก็ยังลองใช้ยังบ่ฮู้อย่างหลายเนาะก็ได้เห็นว่าเอ้ยมันก็ต่างจาก Google เด้หั่นน่ะแล้วเพิ่นก็สิเห็นความแตกต่างว่าโอ้ใช้ Google เป็นแบบนี้เนาะแล้วมาใช้ AI นี่นะมันเกิดประโยชน์หลายกว่าได้นะให้เพิ่นค่อยๆซึมซับเอาเพราะว่าคันสมมุติว่าสิต้องเฮ็ดแนวนี้เด้อนะมาแบบมาบังคับให้เพิ่นใช้นะเพิ่นอาจจะรู้สึกว่ามันลําบากแม่น
2: บ่อยากเห็นฮู้โอ๊ยง่ายๆเจ็บหัวซับซ้อน
0: แต่คันใช้แล้วเพิ่นนะเพิ่นก็สิชิลคือคันสมมุติว่ามาเสิร์ชนี่สิบ่ม่วนคันมาส่วนเจเนเรตรูปนี่สร้างรูปเฮ็ดรูปเป็นได้แน่ๆม่วน
2: บางเทื่อคันมาบ่เสียเงินนี่เพิ่นให้แต่หาภาพนี่ก็ยังรู้สึกเสียใจว่ายังบ่นําใจ
1: เลย
2: คร
1: ับเ
2: ที่ยว
1: ว่า
0: โดยแล้วอันสำคัญเลยคันสมมุติจะให้แบบว่าเฮ็ดใจเพิ่นแฮงนี่คันเอาฮุบเก่าๆมาเนาะแล้วเฮาเอา AI มาเฮ็ดทําเป็นฮุบใหม่นี่โอ้เฮ็ดใจเพิ่นขนาดอีหยังแบบนี้หั่นนะ
2: อันนี้เป็นการเรียนแบบม่วนก่อน
1: เปิดใจให้เปิดใจในการเรียนรู้เนาะแต่ว่าเคียงคู่กับนั้นบางคนก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าโอ้ยค่ะว่าเฮาอยากจะเรียนรู้ทางด้านนี้การนําใช้ตัวนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นภาษาต่างประเทศภาษาลาวได้บ
0: ่สำหรับปัจจุบันนี้ภาษาลาวนี่แม่นสามารถใช้ได้แล้วเนาะในหลายๆแพลตฟอร์มนี้มันพิมพ์ภาษาลาวเลยพิมพ์ผิดก็ได้เนาะพิมพ์ผิดก็สิตอบได
2: ้ถึงจะพิมพ์ผิดหรือพิมพ์เพี้ยนอันนี้อนุรักษ์ก็เคยลองละ แต่เพิ่นก็เข้าใจได้เพราะเพิ่นอ่านบริบทข้อความเฮาทั้งหมดดี
1: เพิ่นเดาทางก็ได้อยู
2: ่แม่น
0: คือเฮาลองสมมุติว่าอันถ่ายเอกสารนี่เนาะเฮาอยากได้เป็นถอดออกมาเนี่ยเฮาถ่ายปุ๊บส่งลงบอก AI ถอดเอกสารให้เนี่ยมันกับพิมพ์ภาษาลาวมาให้เลยอย่างเช่นนะหรือภาษาเขียนก็ได้เนาะภาษาเขียนก็ถอดได้
2: แล้วเขียนก็สามารถเป็นตัวพิมพ์ให
1: ้ AI อ่านได้บ่ภาษ
0: าแม่นอ่านได้ภาษาลาวก็ได้โดย
1: อ่านลายมือภาษาลาวนี่ได้ลายมือด็อกเตอร์นี่ได้
2: แต่อาจจะเพี้ยนเล็กๆน้อยๆ
0: แล้วก็ม
2: า
0: เก็บความแต่เฮาต้องกวด
2: แม่นทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ AI ก็คือเฮาต้องได้กวดคืนจะเอาไปใช้ 100% เลย
1: ขอโทษที่ใช้คําว่าลายมือด็อกเตอร์เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาอ่านหนังสือยากๆแล้วก็จะบอกว่าลายมือด็อกเตอร์เพราะว่าด็อกเตอร์ยุ่งหมอนี่เพิ่นจะเรียกเพิ่นเรียกอะไรโปรไฟล์ของคนเจ็บเนาะแต่ว่าเฮาบางทีเฮาเอ้าท่านหมอเพิ่นก็อ่านลายมือกันออกเนาะว่าซินะ
2: ก็นี่คือความล้ำสมัยหรือว่าความสลาดของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเอง
1: กลับมาเว้าถึงว่าในมุมที่เพิ่นเป็นผู้ชนะเลิศเนาะในการเข้าร่วมแข่งขันอีเทนี่เนาะอยากให้ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ได้ว่าเวลาที่เฮาตอบคําถามคือท่านเว้าแล้วมันก็เกิดความกดดันเนาะแล้วเจอทางตันนี่อยากให้ฮู้ว่าตัวนี้นี่ท่านมีประสบการณ์แล้วอยากให้มาแบ่งปันเติมได้ว่า
2: เนี่ย
1: เฮามีเทคนิคใด
0: เทคนิคสำคัญที่สุดเลยเนาะถามคืนก่อนถามคืนย้อนอย่างมันบอกถามคืนย้อนอย่างมันบอกถามคืนย้อนอย่างเพื่อ
2: สมองได้
0: คิดก่อนเนาะเวลาเพิ่นถามปุ๊บคิดบอกแล้วตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงขอถามคืนก่อนเพื่อกำลังคิดว่าเฮาสิตอบหยังนะเพื่อสิได้เรียบเรียงคำเว้าเนาะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าตัวใดเฮาบ่สามารถตอบได้แท้ๆฮะเฮาแนะนำให้ตอบความจริงเลยเพราะว่าการตอบความจริงนี้กรรมการสิเชื่อว่าเฮาบ่ได้มีหยังผิดบังเนาะถ้าสมมติว่าตัวเลขนี้มันบ่มีความชัดเจนหลายหั่นน่ะเฮามีแต่บอกว่าเฮาตอบความจริงว่าตอนนี้มันบ่แม่นตัวเลขที่เฮาฟิกไว้แต่เฮาหั่นน่ะสิมีการซัพพอร์ตอัปเดตตัวตรงใหม่ให้เนาะบอกความจริงไปแล้วก็สิมีการอัปเดตไปแก้ไขน้ำหลัง
1: อันนี้ก็คือเคล็ดลับเวลาเฮาตอบคําถามถึงเวที
0: แม่น
1: ๆถามก่อนด้วยเวลาที่จำกัด
2: เจ้า
1: 5นาที
0: แม่น
1: ๆโอ้
0: ต้องถามก่อนแล้วก็มาหาว่าเฮาสิตอบจังได๋ได้คันตอบบ่ได้แท้ก็ต้องได้บอกความจริงเพิ่นไปแล้วก็บอกว่าเฮาสิมีวิธีแก้ไขเนาะได
2: ้สิซัพพอร์ตให้ตำราง
0: แม่นแล้วมีสามารถช่วยได้
2: อันนี้เทคนิคนึงเทคนิคจากผู้ทีมชนะเลิศเด้อทุกท่านที่จะแข่งขันในปีต่อไปเจ้า
0: ตัวอันเฮาขออนุญาตเฮาลืมตอบเมื่อกี้อันพอดีว่าเรื่องอ่ะประโยชน์ที่ได้จากนั้นเน
1: า
0: ะพอดีว่าอันนี้เฮาก็สิตั้งหน้าที่มาครอบใจทางกลุ่มส่งเสริมจุฬาวิสาหกิจขนาดกลางและกะน้อยและกลางเนาะเพิ่นให้เฮาเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโปรเจกต์ TOT เป็นโปรเจกต์ Training to Trainer คล้ายๆว่าส่งไปเฮียนเพื่อเป็นเทรนเนอร์มาเทรนสตาร์ทอัพบ้านเฮา อยู่ประเทศฟิลิปปินส์ในปีนี้ด้วยของทางกลุ่มเพิ่นเนาะตัวนี้
2: ยินดีล่วงหน
1: ้
2: า
1: เออยินดีล่วงหน้าแล้วก็เพิ่นจะไปเฮียนแล้วก็เอาบทเฮียนตัวนี้มาถ่ายทอด
2: ถือว่าเป็นการมอบโอกาสเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นๆ
1: เจ้า
2: ใน
0: เจ้า
1: เมืองภาคธุรกิจของเราเฮาคือเฮาฮู้แหละเนาะมันจะเป็นธุรกิจขนาดน้อยเป็นส่วนใหญ่เนาะนับตั้งแต่จุดละวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยแล้วก็ขนาดกลางในกลุ่มเอาเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเวียกงานตัวนี้เนาะในการต่อยอดเกี่ยวกับการนําใช้ AI นี่ท่านคิดว่าภาคธุรกิจดังกล่าวนี่ควรมีการ
0: โดยเฮาคิดว่าคือโตมาสิครับมาโตผลิตภัณฑ์เฮาเนาะย้อนหยังย้อนว่าทุกธุรกิจในปัจจุบันอยู่บ้านเฮานี่นะการเก็บข้อมูลนี้ยังบ่ได้เก็บละเอียดเนาะแม้แต่การตอบแชทตอบหยังนี่ก็ยังแบบว่ากระจายกันอยู
2: ่เจ้า
0: เฮาก็เลยเฮ็ดตัวแพลตฟอร์มตัวที่เฮาไปแข่งนี่นะมาเนาะแพลตฟอร์มตัวนี้นี่สิเป็นคล้ายๆศูนย์รวมลูกค้าสิแชทมาทางใดก็เข้ามาบ่อนเดียวเนาะเฮาสิเห็นบ่เลยว่าแชทมาแต่ Facebook แชทมาแต่ WhatsApp แชทมาแต่ทางใดก็บ่มีการตกหล่นข้อความ
1: เอ้ามันจะมารวมศูนย์นี
2: ่รวมศูนย์จุดเดียวที่เซ็นเตอร์เลย
0: เนี่ยแหละพนักงานทุกคนนี่นะก็แม่นเข้าไปตอบอยู่บ่อนเดียวก็เห็นข้อความนํากันหมดอยู่คอมเมนต์คําหยังก็เอามาตอบ
2: จุดเดียวแล้วกระจายไปทุกแพลตฟอร์มเป็นสิบ
0: ่แม่นๆๆแล้ววันนี้เฮาสิเห็นข้อมูลว่าลูกค้านี่ส่งเข้ามานี่ช่องทางใดหลายสุดถามสินค้าใดหลายสุดแล้วช่วงใดเขาจะถามหลายสุด
2: เวลาใด
0: มื้อใด
2: เสาร์อาทิตย์หรือว่ามื้อเฮ็ดเวีย
0: แม่นแล้วเฮาสิได้ฮู้ว่าโอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่มันติดตลาดได้นี่นะ
1: มันจะเก็บกับ
2: ข้อมูลให้เฮาได
0: ้แล้วเฮาก็สิเห็นสภาพการปัจจุบันเลยว่าตอนนี้มีคนมาแชทมาจากคนแก้ปัญหาไปแล้วจากคนลูกค้าซื้อไปแล้วจากหลายอีหยังต่างๆนั่นแหละเฮาก็สิได้เห็นแบบเรียลไทม์เนาะว่าอันโอ้คือเพิ่นสนใจสินค้าแบบนี้เนาะหลายเนาะในเดือนนี้นะแต่ละเดือนในบ้านเฮานี่เวลาเพิ่นขายเครื่องขายของเพิ่นขายตามฤดูกาลฤดูหนาวเพิ่นก็ขายเครื่องหนาวฤดูวาเลนไทน์เพิ่นก็ขายดอกไม้อีหยังต่างๆเนาะทุกเทศกาลและฤดูกาลมันมีการเปลี่ยนไปตลอดนะแล้วคันมี data มีข้อมูลมาวิเคราะห์สวยนี่นะมันสิไวขึ้นแล้วมันสิ AI มันสิแนะนำเติมว่า ควรจะเฮ็ดอีหยัง
1: เออควรจะเพิ่มอย่าง
0: ปั๊บอีหยัง
1: เออสมมุติว่าปีกายนี่เนาะปีกายนี่ยกตัวอย่างว่าเทศกาลปีใหม่ซะเนาะบุญปีใหม่ลาวตัวอย่างเนาะสินค้าที่ขายในระยะนั้นจะเป็นอันใดแล้วปีนี้ได้จะต้องเพิ่มตัวใดเข้ามาเออความสนใจของตลาดของเกษตรของกลุ่มคนนี้เป็นแบบ
0: แม่เฮาก็สิมาเปรียบเทียบกับปีกายปีก่อนแห่นะว่าขายปีนี้ปีนั้นสินค้ามันเป็นเท่าใดอย่างนั้นมันสิเฮ็ดให้ธุรกิจขนาดน้อยนี่แต่ก่อนนี่เพิ่นบ่ได้เคยเฮ็ดอาจจะบางคนเพิ่นบ่ได้เฮ็ดบัญชีละเอียดเนาะแต่อันมีข้อมูลพวกนี้น่ะสิมาซอยยืนยันได้ว่าสินค้าตัวใดนี่มันมีความน่าสนใจสามารถเอามาปรับเอามาขายได้บางคนนี่ขายได้หลายแต่ว่าสุดท้ายก็ลบทุนย้อนว่า
1: เงินไปใส่เบิด
0: แม่นแบบไหลต้นทุนบ่ดีนะบางทีขายดีจนขาดทุนเขาจะว่าอีหยังแบบนั้น
1: เออเออนี่คือที่มาของคําว่าขายดีจนขาดทุน
0: แม่นเฮาก็เลยว่าการร่วมศูนย์ข้อมูลนี่มันดีร่วมศูนย์ลูกค้าร่วมศูนย์ทีมงานเพื่อมาตอบในบ่อนเดียวกัน
2: บ่อนเดียวกันเลยจบครบบ่อนเดียวว่าซั่น
1: ซะอันนี้แม่นผ่านแอปหรือผ่านหยัง
0: ผ่านเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์โดยชื่อว่า Chatbot เนาะที่ย่อมาจากแชทบอทแหละเฮาเอาตัว H ออกแชทบอทเป็นแชทบอทเป็นแมวน้องแมวพิมพ
2: ์แมวพิมพ์ให้
0: คล้ายๆว่าเป็นศูนย์รวมแชท
1: ตอนนี้เข้าไปเบิ่งได้ป่ะ
0: ได้เข้าไปใน chatbot.larigen ได้เลย chatbot.larigen.ai เนาะก็สิเห็นเป็นให้บริการลอง subscription เข้าไปลิ้นมันสิมีตัวฟรีก่อนเนาะลองใช้ฟรีเอาไปผูกกับเบอร์ WhatsApp เอาไปผูกกับFacebook อย่างได้อย่างซี้นะลองเทสเบิ่งว่าสิเป็นแนวใดเน
2: า
0: ะ
2: เจ้าโอ้
1: ขอบใจท่านหลายๆมื้อนี้ที่มาร่วมสนทนาแล้วก็ให้แบ่งปันข้อมูลดีหลายเนาะยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นก่อนเนี่ยก็เป็นการดีเนาะเขาจะได้มาร่วมกันว่าในการเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่จะเฮ็ดเวียกร่วมกันขึ้นได้แต่ว่าเคียงคู่กันนั้นเวียกงานเรื่องของการนําใช้ AI มันก็กลายเป็นอีกอันนึงที่มันเข้ามาผสมผสานในการเฮ็ดเวียกของปัจจุบันนี้เนาะมันปราศจากบ่ได้แล้วเนาะเอาเบิ่งจากเวลาแล้วหลายหลังพอสมควรฉะนั้นสุดท้ายนี้ท่านมีหยังอยากจะฝากเติมอีกถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าผู้ที่สนใจนี่แหละอยากเตรียมตัวก่อนว่าถ้าวันนี้ปีหน้าเพิ่นเปิดโครงการตัวนี้ให้มีการแข่งขันอีกครั้งเนี่ยเฮาอยากเข้าร่วมแข่งขันนี่เฮาต้องมีการเตรียมตัวเนิ่นๆแล้วใดแด
0: โดยเฮาสิขอฝาก2เรื่องเนาะอันนึงเรื่องเตรียมตัวกับ2เรื่องความการมุมมองต่อการแข่งขันฮะนะเนาะเรื่องของการเตรียมตัวเฮาคิดว่าถ้าหากว่ามีธุรกิจมีไอเดียที่ดีแล้วฮะนะเนาะให้ลองมาลงกับทีมว่าสิมีกลยุทธ์สิมีการเอาจริงเอาจังซําใดฮะนะเนาะวางแผนดีๆแล้วก็ปัญหาอุปสรรคมันมีตลอดเน
2: า
0: ะฉะนั้นแล้วแผนธุรกิจนี่ต้องดีทีมก็ต้องดี
2: ทีมต้องเข้มแข็ง
0: แล้วคนที่สิไปปรึกษานี่เฮาก็ต้องไว้ใจได้เชื่อใจได้แล้วก็เพิ่นนี่ก็สิมีเครือข่ายของเพิ่นอยู่แล้วเนาะเวลาขาดตกบกพร่องอย่างเพิ่นสิช่วยเหลือซัพพอร์ตเฮาได้ฉะนั้นแล้ว3อันหลักๆนี่ต้องได้เกียมดีๆเพราะว่าถ้าไปแข่งในธุรกิจแท้ๆหั่นน่ะเพิ่นอยากเห็นธุรกิจที่มันพร้อมแห่งมีความพร้อมแห่งได้รางวัลได้ก็สิว่าเนาะแบบโอ้ผู้นี้เอาไปนี่แท้ๆแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นี่เราพร้อมละ
1: เราพร้อมแล้ว
0: แม่น
2: พร้อมลงมือปฏิบัติแล้ว
1: ท่านต้องเกี่ยวมือให้พร้อมก่อน
2: เจ้า
0: แล้วอันที่2เนาะอันที่สําคัญกลยุทธ์ในการวางแผนนั้นเฮาคิดว่า AI มาแล้วปัจจุบันนี้คือเฮาเอาอยู่ตลอดเนาะเรื่องของต้นทุนเรื่องของเวลาเรื่องของคน
2: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการเฮ็ดธุรกิจฉะนั้นแล้วเงินอาจจะส่วนนึงเนาะแต่เฮาก็เฮ็ดตามความเหมาะสมของธุรกิจเฮาแหละตามงบประมาณที่เฮามีแม่นแต่ว่าพยายามอะแดปต์หรือว่าหั่นAI เข้ามาในตัวธุรกิจเฮาหลายขึ้นเน
2: า
0: ะเริ่มจากอันนี้ง่ายก่อนก็ได้
1: เจ้า
0: เริ่มจากอันนี้ง่ายก่อนก็ได
1: ้อ้าวทิมท้ายอีกน้อยนึงเนาะสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้เกียรติรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้สำหรับคำถามที่คำถามเอิ้นว่าเป็นคำถามที่มีมาเรื่อยๆเนาะนั่นก็คือ AI จะมาแทนมนุษย์เฮาบ่มันจะมาเฮ็ดเวียกแทนเฮาบ่มันจะมาญาติเวียกเฮาบ่ตัวนี้
2: ยานบางคนยานโอ้ยยาน AI มาเฮ็ดเวียกแล้วเฮาสิตกเวียก
1: ยานตก
2: ตกงานตกเวียกบ่มีเฮ็ด
0: คำถามนี้ขั้นให้ตอบอีหลีมันก็ค่อนข้างมีความเป็นจริงในคำถามอยู่แล้วเพราะก็คือมันสิมาแทนแหละเพียงแต่ว่าแนวยักษ์ใหม่ก็สิเกิดขึ้นกันโดยก็อยากให้รับรู้ว่ามันสิเกิดเรื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าเฮาก็ต้องมีวิธีทํามือกับมันก่อนหน้านี้เฮาเป็นคนที่บ่ได้ใช้ AI เฮาก็พยายามหันเปลี่ยนมาใช้ AI ซะสมมุติว่าถ้าเฮาใช้ AI แล้วเฮาก็ต้องได้สั่งให้มันเป็นคือลูกน้องเฮาให้ได้เป็นพนักงานดิจิตอลของเฮาเนาะเฮาก็สิบ่ตกเวียกเพราะว่าคนที่อยู่กับเวียก AI ปัจจุบันนี้ก็คือเขาสิบ่ได้มาให้ AI มาถาม AI อย่างเดียวหั่นน่ะก็คือสร้างให้ AI ไปเฮ็ดให้เลยตัดวิดีโอปัจจุบันนี้ก็เขาจะเอา AI ไปตัดแล้ว
1: อย่างเป็นอย่างนั้น
0: หรือเวียกอื่นๆหั่นน่ะก็คือให้เฮาพยายามปรับตัวเพราะว่าโอกาสใหม่มันท้าเฮาอยู
2: ่
0: โอกาสในเวียกสาย AI นี่น่ะถึงว่าเฮาเป็นคนธรรมดาแต่ว่าถ้าหากเฮาลองไปเรียนไปศึกษาน้อยนึงเติมหั่นน่ะเฮาก็สิเห็นช่องทางว่า AI มันเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบนี้ได้แล้วเวลาที่มีเวียกใหม่มาเฮาก็บ่ตกดอกเนาะบ่ตกเวียกแน่น
2: อ
0: นแต่ว่าถ้าว่าบริบทในบ้านเฮาเนาะ อาจจะอีกปีหนึ่งสองปีจังสีเห็นเอฟเฟกต์เพราะว่าตอนนี้ก็สีเป็นต่างประเทศหลายกว่าเนาะที่ว่ามีการเลย์ออฟแท้ๆมีการลดการจ้างงานเยอะๆ
2: พนักงานลง
0: แต่บ้านเฮามันยังมีความความพอไหมแบบปานีปานอมกันอยู่เพราะว่าเนื่องด้วยที่เฮามีความเป็นมนุษย์นี่แหละเฮาเห็นเวียงน้ำกันเฮาก็เห็นว่าศักยภาพแต่ละคนเป็นแนวใดเนาะเฮาก็สีมีการปรับตัวไปน้ำกันให้ทีมนี่นะจับมือไปน้ำกันใช่
1: สำคัญเราต้องเฮียนฮู้นี่แหละเฮียนฮู้แล้วก็อยู่กับมันเนาะเฮาพัฒนามันจะเป็นการเฮ็ดให้เฮานี่มีการพัฒนาหลายยิ่งขึ้น
2: ต้องพ
1: ัฒนาแล้วมีความฮู้อยู่แล้วก็ต้องฮู้เพิ่มขึ้นฮู้หลายขึ้นแทนที่ใช้ AI มาสร้างเฮาเฮาต้องสร้าง AI ให้เป็นเนาะขอขอบใจท่านปัสสมศิลป์เนาะพรหมวงศ์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานที่เพิ่นมาร่วมสนทนาในมื้อนี้แล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันซึ่งก็ให้ข้อมูลดีหลายเนาะแล้วก็จะได้เตรียมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเข้าร่วมแข่งขันในรอบต่อไปนะว่าจะมีการเตรียมตัวขึ้นใดๆแล้วโอกาสหน้าอาจจะเฮียนเซินทานตื่มอีกหรือว่าทั้งผู้บริหารจากทางบริษัทมาร่วมสนทนาตื่มอีกจะลงเลิกเกี่ยวกับเรื่องงานของ AI โดยเฉพาะเลย
2: เจ้ามื้อนี้เป็นพวกเขาจะแบ่งปันเรื่องประสบการณ์ของเพิ่นที่ได้เข้าร่วมในงาน The National Startup Fest 2016วันนี้ขอบใจอีกครั้งนึงเนาะเวลาเฮา30นาทีต้นหมดลงแล้วแต่เวลาทางรายการยังอยู่อีก30นาทีหลัง30นาทีต้นนี้ขอบใจทางกองทุนส่งเสริมจุฬาวิสาหกิจขนาดน้อยรายการพวกเฮาจะไปฟังเพลงก่อนเนาะพร้อมกับแขกรับเชิญจะได้พักผ่อนแล้วเขาสู้กันดำเนินรายการต่อขอบใจหลายๆ
1: จ้าขอบใจหลายๆ
2: จ้าก
3: องทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
2: สำหรับเงื่อนไขของ SME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นแขนงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
4: สำหรับลูกค้าธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
5: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
4: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆ ท่านี้ท่านก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำระค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮันค่ะต้องเป็น QR UnionPay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: ึ่งเสียงพิงฝากต้อนให้กับมีรายการท่านผู้ฟังที่หับฟังอยู่ขออนุญาตอ่านขอความคอมเมนต์ก่อนอู้หลายคนเข้ามาให้กำลังใจไอโมโต FC เพิ่นหลายเลยเนาะโอ้ยมีทั้งเสี่ยวข่อยมีทั้งเศรษฐีมีทั้งอาจารย์ใหญ่มีทั้งอันยังก็อันไอโมโตเป็น AI หรือว่าเป็นคนโอ้
1: เพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็น AI ในหลายแพลตฟอร์ม
0: เครื่องกลเครื่อง AI อันนี้คือความล้ำสมัยของการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์เนาะหรือว่า AI มีบางคนก็บอกว่า intelligence แปลว่า loud intelligence นะเป็นมีความหมายที่ดีว่าคนลาวเฮาก็สามารถเป็นคนที่แบบว่าสลาดลักแหลมได้เนาะแมนได้สมมือนี้คันถาว่ามีปัญญาของเฮาแล้วมีสติปัญญาแล้วไปให้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซวยซะอีกนี่แฮงเป็นคนที่สลาดลักแหลมที่สุดเลยที่สามารถเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันเนาะบางเทื่อนี่ก็ฟัง AI ห้องเพลงให้บางเทื่อคันเงาๆแท้ๆมีบ่มีหลายคนบ่เคยเข้าไปรวมกับ AI เพิ่นก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เพิ่นงาเป็นทั้งครูอาจารย์เป็นเอิ้นว่าติวเตอร์เนาะบางเทื่อก็เฮียนภาษาต่างประเทศนําเพิ่นเพิ่นก็สามารถแบบเดาเฮาได้เฮาเว้าบ่ถูกแต่ว่าเพิ่นก็เดาแล้วก็ลง
1: สอนเฮา
0: เติมลงไปในบริบทที่เฮากําลังสนทนาอยู่ได้หรือว่าสร้างภาพย้อนคืนอดีตให้ในดูว่าตอนนี้เวลาค่อยเป็นการเกิดใหม่สิเป็นแนวใดเนาะก็สามารถใกล้เคียงเขาได้หรือบางเทื่ออ่ะหน้าเขาตอนนี้อีก10ปี20ปีเขาจะเป็นแบบใด
1: เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้เป็นการใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความมนต์ซื่นสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์เนาะแต่ว่าอันที่เขาล้มกันเมื่อกี้นี่มันการใช้ AI เข้าในธุรกิจเฮ็ดให้ธุรกิจเติบโตเฮ็ดให้ธุรกิจมีรายรับเพิ่มขึ้นประหยัดลดการใช้จำนวนคนลงต้นทุนเรื่องราคาการตลาดที่ต้องจ้างซื้อแพงๆผลิตให้กระลุดต้นทุนตอนนั้นลงเป็นเวลาที่ต้องวางแผนเป็นมื้อหลายมื้อเป็นอาทิตย์กระลุดเวลาลง
1: เจ้าจ้าเขาต้องได้เฮียนฮู้เพราะว่าโลกมันหมุนไวและก็ปราศจากบ่ได้ในยุค 4.0 นะเขาก็ต้องได้เฮียนฮู้แล้วก็ต้องได้อยู่กับมันเนาะสำคัญเลยมันว่าการเฮียนฮู้เนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาเขาเขาบ่เว้าแต่ว่าเรื่องการเฮียนฮู้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องข้อมูลครอบตัวนี่ก็ต้องได้เฮียนฮู้คือกัน
0: เจ้า
1: คือมันว่าแล้วว่าเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปเนาะการเฮียนบ่มีที่สิ้นสุด
0: ความฮู้ก็จะเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเนาะถ้าว่าเฮาปิดกั้นตัวเองแล้วคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากบ่อยากเฮียนฮู้เฮาก็สิบ่ทันโมได
1: ้เนาะเอาเส้นเดียวกับเรื่องของการเงินคือกันอนุรักษ์
0: เจ้า
1: เวลาของพวกเฮา30ตัวที่หลังนี้ได้รับการสนับสนุนรายการจากผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารห่วมพัฒนา
0: เจ้าท่านใดที่ว่าจะไปใช้บริการกับทางธนาคารห่วมพัฒนาก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าเข้าติดตามกิจกรรมต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันถึงมือถือเพิ่นโดยเฉพาะก็คือ Facebook JDB Bank นั่นเองทักทายมีรายการทุกท่านเด้อมื้อนี้รู้สึกว่าแฟนรายการหลายเป็นพิเศษอาจจะนำอาจารย์โมโต้มาแล้วนี่เนาะอยู่น้ำกันก่อนได้รายการของพวกเราแม่นออกอากาศทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น. หา 19:00 น.ถ้าหากว่าผู้ใดที่มักเวียกงานสตาร์ทอัพเนาะติดตามกันไว้ในอาทิตย์ต่อไปได้ยินว่ายังจะมีอีกทีม
1: อีกยังมีอีกอีก2ทีมหรือ3ทีมนี่แหละจะทยอยกันมาเนาะจะมาห่วมแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงว่าผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันในเทนี้เนาะแต่ละทีมแต่ละภาคส่วนที่เพิ่นเข้าร่วมการแข่งขันนี่เพิ่นได้ประสบการณ์อย่างจักนี่แล้วประสบการณ์ที่เพิ่นได้นี่เพิ่นจะไปต่อยอดแนวใด
0: เพราะว่าแต่ละทีมก็สิมีไอเดียธุรกิจที่แตกต่างกัน
1: ที
0: นี้แม่นเรื่องของ AI เข้าไปส่วนในธุรกิจและธุรกิจต่อๆไปสิแม่นหยังแล้วก็มาติดตามนํากันเพื่อว่าจะเป็นการขยายความคิดของเฮาที่มีอยู่ที่แบบว่ามีแต่ว่าจำกัดโอ้ยสิเริ่มจากอย่างอยากเฮ็ดธุรกิจเว้ยอยากเริ่มสตาร์ทอัพเว้ยแต่ว่ายังบ่ฮู้แนวทางบางเทื่อมาฟังแล้วสิเกิดว่าโอ้เฮาก็ติดพันกับอันนี้เฮาเฮ็ดอันนี้อยู่กับทุกๆมื้อนี่อ่ะลองให้มันเป็นธุรกิจเบิ่งดูบางเทื่อเฮาสิได้เกิดไอเดียละปีนี้2026อาจจะได้เข้าร่วมบ่หรือว่าปีต่อๆไปเพื่อเฮาจะได้เห็นโอกาสแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะว่าการมาอยู่ร่วมกันคือทางเมื่อกี้นี่ทางอันอาจารย์โมโตเพิ่นเว้าไปนั่นแหละบ่แม่นว่าได้แต่เงินรางวัลแน่นอนการแข่งขันต้องมีเงินรางวัลถูกเนาะแต่มันบ่ได้แต่เพียงเท่านั้นมันได้ประสบการณ์ได้เห็นเมนเทอร์หรือว่าอาจารย์ผู้เพิ่นให้คําแนะนําต่างๆเฮ็ดให้เฮาได้เอาอันไอเดียที่มีอยู่แล้วหั่นต่อยอดแล้วก็มุมมองก็กว้างออกได้หลายอย่าง
1: เอ้าเว้าว่ากันตื่มอีกเนาะจักหน่อยเฮามาลุ้มกันตื่มอีกแต่ว่าตอนนี้ไปพักรับฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการก่อนเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในมื้อผ่อนคลายในมื้อที่เป็นวันเสาร์น้อยที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยวันเสาร์น้อยตอนนี้ท่านใดกำลังเดินทางกลับบ้านกลับเซาก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่อยไปค่อยมาเด้อ
0: เจ้ามนต์ซึ้งเสียงเพลงกันก่อนนึงเสียงเพลงแล้วมาพบกันในยามสุดท้ายรายการ

0: สำหรับลูกค้าธนาคารฮวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารฮวมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: กลับเข้ามาพบกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเบื้องจังเวลาทางรายการตอนนี้ก็ถือว่าสิฮอดตอนท้ายอีกแล้วกันนะ
2: เจ้าเอาฝากไปเติมอีกเนาะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก็คือธนาคารฮวมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันเอาท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นลูกค้าของเพิ่นบ่ว่าจะเป็นลูกค้าเงินกู้เงินฝากหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1499
1: เจ้าขอบใจกับทางผู้ให้การสนับสนุนใน30นาทีต้นเฮานั้นก็คือทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็ธนาคารฮวมพัฒนามหาชน30นาทีหลังขอใจเป็นพิเศษมายังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและก็รับชมรายการกับพวกเราแต่ว่ามื้อนี้เวลาคงจะหมดเวลาแล้วมื้ออื่นพวกเราจึงจะกลับมาพบกันใหม่
2: เจ้าและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาฟังรายการมื้อนี้เนาะอาจจะนําอาจารย์โมโตมาเนาะอาจจะนํามาเข้ามาฟังรายการเป็นธรรมอิฐก็ขอฝากไว้กับรายการฮอบฮู้เนาะอย่าลืมเด้อกดติดตามไว้ให้แด่กดมักกดเป็นปันกดแชร์ให้แด่กดไลค์ให้แด่เนาะเอาพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ทางคนสดทั้งสองพร้อมกับทีมงานอาจจะขอเวลาลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ฟังเสียงเพลงอาจจะจบหรือบ่จบแต่ว่ามื้ออื่นมาพบกันใหม่เน
1: า
2: ะ
1: วันนี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกายสุขใจกินข้าวแรงแซ่บๆการเดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัย
2: สบายดี
1: สบายดีใจเย็น

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้นทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ลาวอินเดียสืบต่อหัดแน่นการพบพันหัวมือสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจปกสแขวงเวียงจันทน์กวดล่างกลุ่มแก๊งซอโกงทางโทรคมกักตัวได้49คนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีสุ่มใส่กระเขียมความพร้อมในการสอบสิ่งจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายสุขเฮียน 2025-2026เวียดนามสร้างความดึงดูดให้ประชาชนภาคพื้นไปท่องเที่ยวหลายที่สุดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จีนวางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมสนบทสู่ความทันสมัยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในโอกาสเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนในตอนบ่ายวันที่4มิถุนายนนี้สหายทองรุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและคณะได้เยี่ยมยามโรงเรียนภาคศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งโรงเรียนดังกล่าวแม่นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุดและเป็นคลังความคิดปัญญาที่สำคัญที่สุดของภาคและรัฐบาลจีนในโอกาสดังกล่าวสหายเชียชุนเทากรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าโรงเรียนภาคศูนย์กลางพร้อมด้วยคณะภาคคณะนำโรงเรียนดังกล่าวได้ให้การต้อนรับเป็นรายงานสภาพรวมของโรงเรียนภาคศูนย์กลางให้ทราบโดยเฉพาะภาระบทบาทสำคัญของโรงเรียนในการบำรุงสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองระดับสูงและกลางของภาครัฐบาลกองทัพจีนและสภาพการพัวพันหัวมือแลกเปลี่ยนบทเรียนกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางรวมทั้งการต้อนรับคณะผู้แทนจากพรรคปฏิวัติและพรรคกำอำนาจจากทั่วโลกมาเยี่ยมยามและถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาและการปกครองประเทศยุงเหียนดังกล่าวรวมทั้งการร่วมมือกับพรรคและรัฐบาลลาวในโอกาสนี้สหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองรุนศรีสุริตได้ติดราคาสูงต่อพลบทบาทและการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานรอบด้านของโรงเรียนภาคศูนย์กลางที่เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดสีจิ้งผิงและเป็นคลังปัญญาให้แก่ศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนติดราคาสูงต่อการประกอบส่วนของโรงเรียนภาคศูนย์กลางในการพบพันหัวมือกับภาครัฐบาลลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นการช่วยเหลือบำรุงสร้างพนักงานนำพาคุ้มครองของลาวทางด้านทฤษฎีการเมืองการก่อสร้างภาคและการบริหารรัฐปกครองประเทศและอื่นๆในตอนบ่ายของวันเดียวกันสหายทองรุ่นศรีสุริตพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของภาครัฐบาลลาวยังได้เยี่ยมยามศูนย์ค้นคว้าและวางแสดงเทคนิคอวกาศปักกิ่งซึ่งแมนศูนย์กลางเทคโนโลยีและค้นคว้าด้านอวกาศที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนและได้พบปะโอลมกับบรรดาอดีตทูตและทหารอาสาสมัครจีนที่เคยไปช่วยลาวต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก่อสร้างเส้นทางอยู่เขตภาคเหนือของลาวในช่วงปี1960หาปี1970
0: ตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของทานสุบรามานยำใจสังการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐอินเดียทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการและเป็นประธานกองประชุมกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ในระหว่างวันที่1หาวันที่3มิถุนายนนี้ที่นครหลวงนิวเดลีประเทศอินเดียการพบปะหารืออย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานร่วมของ2รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียในกองประชุมทานสุบรามันยำใจสังกาได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามอินเดียอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับแน่นแฟนยิ่งขึ้นก็คือการประกอบส่วนเขาในการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียในปีนี้ให้มีเนื้อในและมีความหมายสำคัญและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันนั้นฐานทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นตีราคาสูงต่อการร่วมมือที่มีผลสำเร็จในด้านต่างๆระหว่าง2ประเทศ ที่ได้ตืบใหญ่ขยายตัวตลอด7ทศวรรษผ่านมาพร้อมทางได้เสื้อเสริญทานสุรบามัญยำใจสังกาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเวลาอันเหมาะสมนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือและทบทวนคืนการพบพันหัวมือในด้านต่างๆในระยะผ่านมาภายหลังกองประชุมคณะกรรมการร่วมบ่ด้วยการหัวมือสองฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่9ได้จัดขึ้นในปี2018เป็นต้นแม่นการหัวมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสาธารณสุขการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงด้านดิจิตอลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การหัวมือด้านวัฒนธรรมเวียกงานป้องกันชาติและอื่นรวมทั้งการหัวมือระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียพร้อมทั้งเห็นดีสืบต่อขยายการหัวมือให้ขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้สองฝ่ายเห็นดีว่าสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศสืบต่อได้หับการสืบขยายอย่างต่อเนื่องในช่วงปีผ่านมาซึ่งแสดงออกในการแลกเปลี่ยนพบปะเยี่ยมยามของคณะผู้แทนสองประเทศอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะเป็นการเยี่ยมยามลาวของท่านนายกรัฐมนตรีนาเรนทาโมดีในโอกาสของหวมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียในเดือนตุลาปี2024ที่ผ่านมาพร้อมในสองฝ่ายยังได้ปรึกษาลือเกี่ยวกับการยกระดับสายพันธุ์ระหว่างสองประเทศขึ้นเป็นคู่หวมมือหอบด้านในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับการพันธุ์หัวมือที่ใกล้ชิดและการขยายตัวในปัจจุบันและเห็นดีจะสืบต่อเฮ็ดเวียกหวมกันเพื่อเกียมให้แก่การยกระดับดังกล่าวและเห็นดีจะสืบต่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลเป็นต้นแมนขอบการหัวมืออาเซียนอินเดียแม่น้ำคองแม่น้ำคงคาองค์การสหประชาชาติและอื่นๆสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการของภาคพื้นและสากลจำนวนหนึ่งที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสเดียวกันนี้สองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียยังได้ร่วมกันลงนามหับฮองบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการหัวมือสองฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในผลสำเร็จของการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเป็นบอนอิงให้แก่สองกระทรวงการต่างประเทศก็คือคะแนนการเกี่ยวข้องของสองฝ่ายสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นการร่วมมือในคะแนนการที่สองประเทศมิถาแห่งอิงตามคงเขตที่ได้กำหนดในเนื้อในของบทบันทึกฉบับดังกล่าวภายหลังสำเร็จกองประชุมสองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน3ฉบับคือสัญญาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือเวียกงานสาธารณสุขเกี่ยวกับการคุ้มครองยาและอนุสัญญาว่าด้วยการหัวมือด้านการคุ้มครองครูสอนประจำอยู่วิทยาคารไกรสอนพรหมวิหารสองฝ่ายยังเห็นดีร่วมกันเปิดกาสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียอย่างเป็นทางการในโอกาสเยี่ยมยามอินเดียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยคณะยังได้เยี่ยมยามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของอินเดียเข้าร่วมแขกกิตติมศักดิ์ในกองประชุมพบปะภาคธุรกิจลาวอินเดียครั้งที่2ต้อนรับการเยี่ยมคำนับของท่านราจุเศรษฐากงสุลกิตติมศักดิ์ลาวประจำประเทศเนปาลและทานสันจัยกิโรกาประธานบริษัทกิโรกานอกจากนี้ห้องนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวของอินเดียจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับผลสำเร็จของการเยี่ยมยามทางการและจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อประกอบส่วนเฉลิมฉลอง70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวอินเดียท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเข้าร่วมพิธีเปิดงานวางแสดงรูปภาพลาวอินเดียอยู่นครหลวงนิวเดลีร่วมกับเจ้าหน้าที่ขั้นสูงกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย
1: ในวันที่5มิถุนายนท่านพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสร็จสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามและสูงอยู่ภารกิจโซคนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน2คนที่ยังติดค้างในถ้ำบ้านพันไซเมืองดงแจ้งเพื่อติดตามความคืบหน้าของภารกิจดังกล่าวการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านเลขาพรรคแขวงได้รับฟังการรายงานโดยย่อจากผู้เชี่ยวชาญและทีมกู้ภัยซึ่งรายงานในฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าสภาพแวดล้อมตัวจริงทางภายในและอ้อมข้างบริเวณถ้ำรวมถึงข้อสะดวกข้อยุ่งยากและแผนเคลื่อนไหวในแต่ละระยะเพื่อเร่งโซ่คนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนการที่วางไว้โอกาสดังกล่าวทานพลอยคำหุ่นหมุนยวงได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผู้เชี่ยวชาญดำน้ำในถ้ำก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง เธอได้ทุ่มเทพยายามทุกวิธีทางด้วยความมั่นอดทนในการโศกคนผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างในถ้ำเพื่อให้การช่วยเหลือขณะเดียวกันท่านพลอยคำหุ่งบุญยวงได้มีทิศซีนำให้คณะฮับิโซบเว้าเฉพาะก็คือการนำเมืองล่องแจงและถูกภาคส่วนเกี่ยวข้องจงให้การประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและสนับสนุนด้านกำลังแห่งงานต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณ์รับใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับแพทย์หมอก็ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในการติดตามและเบิ่งแยงสุขภาพของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พร้อมปฏิบัติภาระดังกล่าวด้วยความเป็นเจ้าการสูงนอกนี้ท่านยังได้เน้นนักให้คณะพิโสบและทีมกู้ภัยจงวางแผนอย่างละเอียดหัดกลุ่มในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งเพื่อประกันความปลอดภัยสูงสุดของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านที่ปฏิบัติภารกิจอันสูงส่งในครั้งนี้ในระยะ5ปีผ่านมาคณะโฆษณาอมโฮมส

0: ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคระยะ5ปีต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่6องค์คณะพรรคคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าในระยะ5ปีผ่านมาได้ค้นคว้าสร้างเอกสารเผยแพร่อธิบายเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคสร้างเอกสารศึกษาอุโมงค์การเมืองแนวคิดเพื่อกักเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่3คันเอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคสำหรับประชาชนเอกสารอบรมส่งวาระแห่งชาติสำหรับประชาชนเอกสารเผยแพร่แผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนฉบับปี2024-2028เอกสารอบรมประชาชนเรียบตามเส้นทางรถไฟลาวจีนเอกสารพรรคนำพาเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเอกสารอบรมดำเนินชีวิตการเมืองในถั่วพรรคเพื่อก้าวเข้าสู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค3วันประวัติศาสตร์เอกสารอบรมสำหรับพนักงานเหตุเวียกอบรมเอกสารพันขยายบทศูนย์ท้อนผลของสหายเลขาธิการใหญ่กล่าวในพิธีโฮมสุมนุมใหญ่70ปีวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและ70ปีวันสั่งตั้งสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและอื่น
1: ๆการจัดตั้งคนขั้วเสริมซึมและแผนพัฒนาปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐในโครงเขตโฆษณาผมภายหลังคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคออกคำสั่งให้จัดตั้งเสริมซึมและแผนแบบพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคก็ได้ถือสำคัญการจัดตั้งเสริมซึมให้พนักงานสมาชิกพรรคเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปค้นคว้าพันขยายเป็นเอกสารก็คือการโฆษณาศึกษาผมให้เป้าหมายต่างๆตามพระบทบาทไปเข้มขู่กันนั้นก็ได้เป็นเจ้าการสรุปสังรวมการจัดตั้งปฏิวัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐเพื่อได้งานกันเถิด
0: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่มว่าในระยะผ่านมายังได้เอาใจใส่จัดตั้งเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งของพรรคของรัฐสมัยที่11และเป็นเจ้าการสรุปสังรวมการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ของรัฐรายงานขันเทิงได้จัดปฏิกถาเกี่ยวกับมูลเสื้อของชาติของพรรคของท่านผู้นำสภาพการพ้นเด่นภายในและต่างประเทศอยู่คณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคได้18ครั้งมีผู้เข้าร่วม 2,803 เถื่อคนยิง 1,065 เถื่อคนได้ปรับปรุงเอกสารปฐกถาและแจ้งการแนะนำถึงกระทรวงองค์การและท้องถิ่นทางได้ติดตามเก็บกรรมการจัดปฐกถาของคะแนนการต่างๆได้ 6,197 ครั้งมีผู้เข้าร่วม 1,915,673 เถื่อคนยิง 8,007,000766เถื่อคน
2: เมื่อบ่ดลมานี้ที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงจันทน์กรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดพิธีเปิดโครงการเข้าถึงแรงทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19 ภายใต้การเป็นประธานร่วมของทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานคามิมาอินทาราหัวหน้าห้องการธนาคารโลกประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ในพิธีดังกล่าวเพื่อสรุปผลสำเร็จและมากผลที่ได้รับในการจะตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันจากธนาคารโลกมูลค่า40ล้านดอลลาร์และระยะเวลาจะตั้งปฏิบัติ5ปี6เดือนจุดประสงค์โครงการเพื่อสนองทุนหมุนเวียนและทุนคงที่ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมผ่านสถาบันการเงินที่เป็นคู่ร่วมมือไปเคียงคู่กับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการประกอบมี3แผนงานคือการสนองสินเชื่อให้คนครัวออกแบบจัดตั้งกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของเราและการช่วยเหลือด้านวิชาการผลสำเร็จของโครงการสามารถสังรวมเวียกที่พ้นเด่นได้คือสามารถปล่อยสินเชื่อให้บรรดาจุลวิสาหกิจสำเร็จตามวงเงินของโครงการห้อยส่วนห้อยมูลค่า31ล้านกว่าดอลลาร์ได้357หัวหน่วย377สัญญาผู้ประกอบกิจการมีหญิง192หัวหน่วยมูลค่า16ล้านกว่าดอลลาร์เงินทุนปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการภายหลังสำเร็จโครงการแล้วทุนดังกล่าวก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของเราภายใต้การคุ้มครองของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพร้อมทั้งรับประกันการส่งต้นทุนคืนผู้ให้ทุนตามกำหนดเวลาได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่

0: จุลวิสาหกิจโดยผ่านการฝึกอบรมและให้คำแนะนำตัวจริงจำนวน67ครั้งมีผู้เข้าร่วม 1,700 กว่าท่านยิง600กว่าท่านและจัดกิจกรรมอื่นๆปิ่นอ้อมในการส่งเสริมจุลวิสาหกิจจำนวน97ครั้งมีผู้เข้าร่วม 3,700 กว่าคนสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้สนองบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาแก่วิสาหกิจสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อสร้างนิติบุคคลคุ้มครองบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระทรวงยุติธรรมเพื่อค้นคว้านิติกรรมพันขยายกฎหมายว่าด้วยการล่มละลายของวิสาหกิจและเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบสำคัญที่สุดแมนได้สร้างตั้งบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ของลาวพิธีปิดโครงการดังกล่าวบ่แม่นการสิ้นสุดเวียกงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจแต่แม่นจุดเริ่มต้นของการนำใช้บทเรียนผลสำเร็จและกลไกที่โครงการได้สร้างขึ้นให้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเริ่มแต่ปี2026หา2030
1: วันที่1หาวันที่2มิถุนายนเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลและแผนกตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกรมสักการป้องกันความสงบไขเวียงจันทร์โดยสมทบกับกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบกวดกาคนต่างประเทศที่เข้ามาเซาเฮือนผักและเฮือนของประชาชนเพื่อเป็นบ่อนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตก็คือส่อโกงสับทางโทรคมจำนวน3จุดอยู่ภายในไขเวียงจันทร์คือเฮือนผักเอคำบ้านขันมากเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน16คนมี2สัญชาติจีนจำนวน15คนสัญชาติสิงคโปร์1คนเฮือนประชาชนอยู่บ้านนาปูนเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน8คนหญิง3คนมี2สัญชาติคือสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน7คนหญิง3คนสัญชาติมาเลเซียจำนวน1คนเฮือนประชาชนอยู่บ้านเบิ้นสารเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน25คนหญิง5คนมี1สัญชาติมาเลเซียจำนวน25คนหญิง5คนเจ้าหน้าที่สามารถกวดกาพบเห็นคนต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวกระทำผิดอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์ทั้งหมด49คนหญิง8คนพบเห็นเอกสารหนังสือผ่านแดนทั้งหมดจำนวน35หัวกวดพบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออื่นๆจำนวนหลายและการที่นำใส่เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมด้วยเอกสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบการและกฎหมายภายหลังสมทบกันกวดกาสำเร็จกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์ได้มอบตัวผู้ถูกหาเอกสารหนังสือผ่านแดนและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนดังกล่าวให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสืบตัวดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมาย
0: พนักศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีสุ่มใส่ก็เกียมความพร้อมในการสอบเสงจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายสุขเฮียน 2025-2026 นี้ท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าพนักศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีให้ฮู้ว่าห้องการศึกษาบรรดาเมืองได้สุ่มใส่ก็เกียมความพร้อมในการสอบเสงจบสั้นมัธยมตอนปลายเป็นต้นการกำหนดจุดสอบเสงของแต่ละกลุ่มห้องเรียนบรรดาห้องเรียนที่ขึ้นกับกำหนดสถานที่ห้องเรียนและอุปกรณ์รับใช้การสอบเสงกาเกียมบุคลากรของแขนงการศึกษาอยู่แต่ละเมืองลงสุดอยู่ที่ตามสอบเสงและเวียกการอื่น
2: ๆเกี่ยวกับความพร้อมในการสอบเสงนี้บรรดาเมืองก็ได้มีการกาเกียมอันที่1และมันการกำหนดจุดสอบเสงเนาะของแต่ละกลุ่มห้องเรียนและก็บรรดาห้องเรียนที่ขึ้นกับกำหนดสถานที่กำหนดห้องเรียนกำหนดอุปกรณ์รับใช้ในการสอบเสงอันที่2มานี้ก็ได้จัดแจงเอาบุคลากรของแขนงการศึกษาอยู่แต่ละเมืองทั้งลงไปติดตามทุกยุเกี่ยวกับการสอบเสงโดยเฉพาะมันการสอบเสงจบชั้นนี้ชั้นป.5ชั้นม.4และก็ชั้นม.7ฉะนั้นในชั้นป.5นี่ก็ดำเนินสอบเสงแล้วซึ่งทางเมืองก็ได้แจ้งตั้งบุคลากรลงไปเพื่อจัดการสอบเสงจบชั้นป.5และสำหรับชั้นม.4ม.7นี้ทางแขวงของพวกเขาก็จะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบในชั้นแขวงเพื่อรับผิดชอบหนึ่งเนี่ยมันการอัดสำเนาหัวบทต่างๆเนาะกระทรวงเพิ่นจะได้ส่งมาจะได้เข้าสู่ท่ามาจะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเรื่องงานต่างๆจะมันลงสอบเสงจะเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการสอบเสงจบชั้นม.4ม.7
0: ่านคำเพชรจิตปัญญาให้ฮู้เต็มว่าสำหรับการสอบเสียงจบสั้นประถมและการสอบเสียงเลื่อนสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายแม่นสำเร็จแล้วฉะนั้นเพื่อให้การสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในสกเฮียนนี้บรรลุสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ฉะนั้นนักเฮียนทุกคนต้องตั้งใจค้นคว้าเฮียนและแช่เวลาวางให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดและอื่น
1: แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ล้ำป่าในระยะผ่านมาก่อคือปัจจุบันเพื่อเฮ็ดให้มีเนื้อที่ป่าไม้ปกคลุม 70% ขึ้นไปท่านองค์อาจสัญญาเซนหงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าจะส่งพนักงานวิชาการป่าไม้ลงสำรวจพื้นที่ถูกเสียหายจากไฟไหม้ล้ำป่าแล้วจึงสนองเบี้ยไม้ให้บรรดาบ้านนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูป่าโดยเฉพาะเขตที่ถูกไฟไหม้จำนวนหลาย
3: การฟื้นฟูป่านี่เฮาจะจัดสรรเอาพนักงานวิชาการป่าไม้ลงสำรวจพื้นที่ที่ถูกเสียหายแล้วหลังจากนั้นเฮาจึงค่อยสิได้ค้นคว้าตอบสนองเกี่ยวกับเบี้ยไม้ไปลงให้แต่ละบ้านไปปึกฟื้นฟูคุณเฉพาะพื้นที่ที่มีไฟไหม้จำนวนหลายฮะเนาะเพราะว่าผ่านมาให้เฮาอันก็มีข้อมูลไว้จำนวนนึงแล้วระยะไอ้ไฟไหม้ลำป่านะโดยเฉพาะก็แม่นอยู่เขตที่มีความเสี่ยงและสิ่งท้าทายหลายกว่าหมู่ก็แม่นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผนังนี้ติดพันกับเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ติดเมืองพลหงแข้งเวียงจันทน์เมืองหินเฮิบเนาะเขตที่มีความเสี่ยงหลาย
1: ท่านองค์อาจสัญญาเสนให้ฮู้ตื่มว่าปีนี้เนื้อที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้อยู่แขวงเวียงจันทน์มีประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งรวมทั้งขอบเขตที่กวมพื้นที่เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูผนัง
0: ต่อไปเสื้อทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่5มิถุนายน2026เวลา 18:57 นความกดดันต่ำของอากาศฮ้อนได้มีกำลังอ่อนหาปานกลางยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังแก่ฮ้อนอยู่ทั่วไปพร้อมจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า35.5ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15-29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40.5ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22-32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45.5ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-31องศาภาคกลางอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60.5ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-31องศาสำหรับแขวงเชสุมบูรณ์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30.5ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง19-29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45.5ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40.5ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15-24องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่2มิถุนายนนี้ว่าบทรายงานสภาพการอาซีตะวันออกเฉียงใต้ปี2026 โดยสถาบันค้นคว้าอาซีตะวันออกเฉียงใต้ประกาศเมื่อมอมานี่ได้ชี้ให้เห็นว่าเวียดนามนอนอยู่ในกลุ่ม4ประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชาชนในภาคพื้นนิยมเลือกเพื่อไปท่องเที่ยวเฮ็ดเวียกและดำรงชีวิตหลายที่สุดการสำรวจในปีนี้ได้ปฏิบัติเป็นเวลา6อาทิตย์แต่วันที่5มังกรหาวันที่20กุมภาพันธ์2026สำหรับนักเสี่ยวซานนักเหียนฮู้วงการวิสาหกิจและนักวางแผนนโยบาย 2,000 กว่าคนที่มาจาก11ประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้การสำรวจได้ชี้ให้เห็นว่าเวียดนามพร้อมรักษาอันดับสูงสุดในกลุ่มบรรดาประเทศที่ได้รับความนิยมสูงนับทางความต้องการท่องเที่ยวตลอดฮอดการดำรงชีวิตสิ่งดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความดึงดูดแขกท่องเที่ยวอาซีตะวันออกเฉียงใต้ให้นับมือนับเพิ่มขึ้นในซุ้มปีโมโมมานี่เวียดนามได้รับการยกย่องจากบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและรางวัลท่องเที่ยวอย่างเลียนติดย้อนมีทัศนียภาพที่หลากหลายมรดกวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเหมาะสมและระบบพื้นฐานโครงสร้างรับใช้แขกท่องเที่ยวนับมือนับสมบูรณ์กว่าเก่า
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อบุเดือนมานี้คณะรัฐบาลจีนได้วางแผนลิงลัดการหันกสิกรรมและสุนบทไปสู่ความเป็นทันสมัยในระยะปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่15ซึ่งได้อธิบายแนวคิดกำหนดเป้าหมายหน้าที่สำคัญและมาตรการนโยบายเพื่อลิงลัดการหันกสิกรรมและสุนบทไปสู่ความเป็นทันสมัยตรงสุกโยการสร้างความทันสมัยแบบจีนให้ดีกว่าเก่าโดยการเร่งรัดการหันกสิกรรมและสุนบทให้ทันสมัยแผนการดังกล่าวได้ระบุว่าฮอดปี2030หากฐานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องคุณภาพประสิทธิผลและกำลังการแข่งขันของกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งผลสำเร็จในบ้านหรือปล่างความทุกข์ยากได้รับการปรับปรุงและเสริมขยายอย่างต่อเนื่องความพึงตนเองคุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างขนาดใหญ่การสร้างกสิกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทันสมัยได้รับความคืบหน้าอันสำคัญรายรับของชาวกสิกรเพิ่มขึ้นค่อนข้างไวและต่อเนื่องการสร้างสุนบทที่น่าอยู่มีเวียกเขตอย่างเหมาะสมและสวยงามการพัฒนาอย่างกลมเกี่ยวกันของตัวเมืองและสุนบทได้รับการบรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของกสิกรรมและสุนบทได้มีประสิทธิผลอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเวียกงานดังกล่าวยังได้วางวิสัยทัศน์สำหรับเป้าหมายการพัฒนาฮอดปี2035ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์และไพมณีธรรมวงศ์อ่าน
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท่องเที่ยว

0: เป็นคนยาได้กุมลี่เหลี่ยมหลบคมสั้นซื้อคมในฝักพัดเชืองคมอมไว้คมบ่มานำไส้ก็คือคมบ่มีคาแหนงว่าผ้าขี้เมี่ยงฝันใส่ทุกวันนั้นดีแล้ว
1: สบายดีท่านผู้ฟังเทียกเพลงทุกทานขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งพวกเรากับพร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์บ่ว่าจะเป็นเรื่องงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวสลับสับเปลี่ยนนำเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังพร้อมกันนั้นในระยะนี้พ่อแม่ประชาชนก็ยังสืบโตในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นผักมีซีซอมเลี้ยงสัตว
0: ์ปลูกข้าว
1: เพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้นับมือนับดีขึ้นสำหรับวันนี้พวกเราก็จะนำเสนอวิถีชีวิตของแม่ยิงลาวกับการตับหูกท้อใหม่วัฒนธรรมของการนุ่งถือแม่นมูลเสื้อมรดกอันสำคัญหนึ่งที่บรรพบุรุษปะไว้ให้แก่ลูกหลานคนลาวเฮาได้สืบทอดจนมาฮอดทุกวันนี้กลายเป็นสิ่งเอกอ้างแสดงให้ชาวโลกได้หับหูได้เห็นว่าความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านฮิตของประเพณีและวัฒนธรรมแม้นแสดงถึงความเป็นชาติใดหนึ่งความสวยงามของอภรณ์เพศจงลาวได้เฮ็ดให้ชาวต่างประเทศหันมาสนใจและนิยมสมใส่สิ่งใหม่และผ้าแพรลาวนับมือเพิ่มขึ้นจนได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ดีอีกประเภทหนึ่งการตับหูกท้อใหม่แมนกิจกรรมหนึ่งของแม่ยิงลาวที่สืบทอดมาแต่ดนนานจนถึงทุกวันนี้การตับหูกนั่นแมนมีหลายสนิดมีหลายสีสันที่สวยงามเป็นต้นแมนผ้าเบียงสิ้นผ้าปูโตตินสิ้นและอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นแมนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นของภายลาวการตับหูกในเมืองโกนนั้นเพียงแต่ตำเพื่อเอามาใส่ภายในครอบครัวของตนเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายรับให้แก่ผู้ประกอบการก็คือประเทศชาติสำหรับขั้นตอนในการตำผ่าเบียงผืนหนึ่งแม้นมีหลายขั้นตอนโดยเริ่มจากการอิ้วการเขียนฝ้ายให้เป็นเส้นแล้วจึงนำไปย้อมสีธรรมชาติตามความต้องการหลังจากนั้นก็นำไปเขียนฝ้ายดังกล่าวไปเฮ็ดเป็นเครื่องหูกแล้วนำเข่ากีแล้วก็สืบต่อตำไปเรื่อยๆจนสำเร็จจนลดลายหรือสีสันของผ้าแพรมันขึ้นกับผู้เกี่ยวกำหนดเองซึ่งเขาเจ้าสามารถเพิ่มลวดลายขึ้นเติมได้โดยการนำไส้ใหม่หรือฝ้ายที่มีหลายสีสันตามความต้องการหรือความสมัครของแต่ละบุคคลนั่นเองผ้าแพรผืนหนึ่งจะใช้เวลาในการตำซ่าหรือไวมันขึ้นกับลวดลายและความดุมันหรือความเอาใจใส่ของผู้ตำเองอุปกรณ์ในการตำประกอบด้วยกีไม้กำพันกระสวยโลดฝ้ายฟืมเครื่องหูกเข่าเยิงหลาเป็นกีและไม่เป็นคิดส่วนวิธีการตำเราต้องสังเกตว่าแสงหูกของเราจะงามต้องตำให้แน่นหนาเมื่อเฮาใส่สีก็ต้องให้ถูกกับสีที่พวกเฮาเฮ็ดพื้นของมันจะสลับซับซ้อนกันเมื่อเฮ็ดดอกออกมาเป็นผืนแล้วเฮาจึงนำผ้าแพรอันงดงามและมีลายสีสันสลับกันการตำหูกแมนเคียงคู่กับเอ้ยน้องแม่ยิงลาวมาแต่ดนนานแล้วและเป็นสีไม้ลายมืออันปราณีตนอกนั้นยังสามารถสร้างให้แม่ยิงและเด็กน้อยมีเวียกเหตุงานทำที่มั่นคงและสามารถสร้างเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวของตนมีความหังมีเข้มแข็งและหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเทละก้าวถึงอย่างใดก็ตามการตำหูกในปัจจุบันนี้ยังบ่ทันเป็นขบวนฟุดฟื้นคือแต่ก่อนมีบางเขตแขวงก็หยุดเซาไปแล้วซึ่งมูลเสื้ออันดีงามดังกล่าวพวกเฮาต้องพร้อมกันสืบทอดปกปักรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมสีไม้ลายมือให้อยู่คู่กับคนลาวและชาติลาวสืบต่อไปอันนั้นก็แม่นวิถีชีวิตของแม่ยิงลาวกับการตำหูกท้อใหม่

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อมื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากระปั้นทุบดิน
2: แม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
2: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
3: แต่มันสบายหั่นเด้แม
2: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาความแหงความใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลักสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
3: ผ่าไม้ม่อนจำเนือยังอยู่เคียงคู่สังคมแล้วตลอดไปปัจจุบันผ่าไม้ม่อนอยู่สาธาและนรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮายังได้รับความนิยมสมชอบและได้จัดเป็นประเภทสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเฮาซึ่งได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายหลายเซนคนแล้วและตกมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังสืบต่อมีการปรับปรุงและพัฒนาทางด้านสีไม้ลายมือขึ้นเติมอีกมีหลายสีสันหลายรูปแบบไปตามสังคมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มค่านิยมเกี่ยวกับหัตถกรรมผ่าไม้ม่อนให้สูงเด่นขึ้นเติมเหตุให้ผู้คนได้สนใจและหันมาสมใส่หลายขึ้นสังเกตเห็นว่าอยู่หลายๆบ่อนก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมตำฮูกโดยเฉพาะแม่นหัตถกรรมตำผ้าไม้ม่อนแม่นได้รับความนิยมจากสังคมทั้งภายในและต่างประเทศหลายขึ้นสมาคมกลุ่มหัตถกรรมตำผ้าไม้ม่อนบ้านโพนไซเมืองซับเหนือแขวงหัวพันได้ว่าได้เริ่มต้นเหตุเกี่ยวกับเวียกงานตำผ้าไม้ม่อนมาแต่ปี2002ประกอบมี10กีและได้ลงทุนซื้อฟืมใหม่และสีย้อมแล้วมาจ้างให้ประชาชนอยู่กับบ้านมาตำซึ่งนำใส่ทุนทั้งหมด25-30ล้านกีบธุรกิจดังกล่าวก็ได้ดำเนินไปเรื่อยๆและมีรายรับจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าไม้ม่อนเฉลี่ยประมาณ80-90ล้านกีบต่อปีมาฮอดปัจจุบันนี้หัตถกรรมตำผ้าไม้ม่อนของบ้านพลไซเมืองซับเหนือแขวงหัวพันกำลังได้รับความนิยมชมชอบจากบรรดาลูกค้าและขาประจำหลายแห่งจึงเห็นให้มีการขยายตัวเติมซึ่งมีกีทั้งหมดประมาณห้อยกว่ากีแล้วสามารถสั่งและรับได้ทั้งหมดห้อยล้านกว่ากีบต่อปีผลิตภัณฑ์จากผ้าไม้ม่อนนอกจากมีสินตินสินแล้วยังได้ตำแผ่นแพรสำหรับตัดเสื้อผ้าปูโต๊ะผ้าเบียงและอื่นๆตามที่ลูกค้าสั่งจองสินค้าดังกล่าวผ่านมาก็เคยได้วางแสดงผลิตภัณฑ์ในนามสินค้าโอดอบมาแล้วหลายงานในอนาคตจะได้ฝากฝังเวียกงานดังกล่าวนี้ไว้กับลูกหลานเพื่อให้เขาเจ้าได้สืบต่อและรักษาสีไม้ลายมือที่เป็นมูลเสื้อสืบทอดมาแต่ดึกดำบรรทางปกปักรักษาเอกลักษณ์ของศาสตร์ลาวไว้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปกลุ่มหัตถกรรมผ่าไม้ม่อนพลไซเมืองซับเหนือแขวงหัวพันที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ของลาวไว้ซึ่งเป็นมูลเสื้อมรดกกุกฮากจากปู่ย่าตายายของพวกเขาแท้ๆและหวังยังยิ่งว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันคงจะสืบต่อรักษาสิ่งที่เป็นมรดกอันเก่าแก่นี้ไว้กับหมากหัวใจของคนลาวทุกคนตลอดไปอันนั้นก็แม่นผ้าไม้ม่อนซับเหนือยังเคียงคู่สังคมลาวตลอดไป

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: น้ำประปามีค่าทุกอย่างเพื่อเศรษฐกิจของชาติต้องช่วยกันประหยัด
2: ต่อไปจะให้ท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมือละคำ

สวัสดีท่านผู้ฟังเสียงเพลงพบกันอีกกับการนำเสนอศัพท์และความหมายภาษาลาวมื้อละคำสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าดั้นเดียดและตอดดั้นและเดียดล้วนแต่เป็นคำกรรมะซึ่งตัวกรรมกับอาการได้แก่แมงสนิดที่มีลายเช่นว่าตอแตนมดขนอยเพิ่งแมงดั้นแมงหมูดเป็นต้นแมงซุ้มที่ว่านี่เมื่อใส่ลายปักคงมีแบบปักต่างหากเพราะเบิ่งจากภาษาลาวก็เห็นว่าอาการปักได้แยกดั้นและเดียดฉะนั้นสมควรศึกษาว่าใช้วิธีปักแบบใดจึงเอิ้นว่าดั้นวิธีใดจึงเอิ้นว่าเดียดเมื่อศึกษาในคำทั้งสองนี้ได้พบว่าดั้นและเดียดเป็นอาการที่มีจุดรวมคือปักโดยใช้ไหลของแมงบ่ใช้หนามเข็มและเสี้ยนความลาวเฮาไผก็ว่ามันง่ายไผว่าบ่เลิกซึ่งละเอียดก็ลองเบิ่งเพียงสองคำคือดั้นและเดียดนี่ซุ้มคล้ายนอคล้ายบ้งก็ปักพาให้คันหรือว่าเจ็บได้แต่ผัดบ่ได้จัดเข้าในจำพวกดั้นและเดียดฉะนั้นทั้งวิธีปักและตัวที่ปักก็มีความจำกัดเข้าอีกโดยแยกบ้งคล้ายนอกับซุ้มหนามเสี้ยนและเข็มออกยังบ่แล้วในซุ้มที่เหลืออยู่คือแมงต่างๆที่เสนอมาก็ยังถูกแบ่งเป็นพวกดั้นพวกเดียดอีกบัดนี้มาเบิ่งคำว่าดั้นเป็นอาการแบบใดดั้นหมายถึงอาการที่แมงบางสนิดเส้นไหลของมันปักเข้าในเนื้อของตัวอื่นด้วยวิธีผุนเข้าให้ไวๆแมงที่เฮ็ดแบบนี้โดยเฉพาะก็จะได้ซื่อตามนี้เช่นว่าแมงดั้นคันสั้นเดียดต่างกับดั้นแนวใดเดียดนี้หมายถึงอาการที่แมงบางสนิดใส่ไหลของมันปักเข้าในเนื้อของตัวอื่นอย่างไวแล้วทอดแมงที่เฮ็ดแนวนี้ได้แก่เพิ่งตอแตนและมดขนอยในภาษาเฮาจึงพบว่าเพิ่งเดียดตอเดียดแตนเดียดหากได้ยินคำว่าเพิ่งดั้นแตนดั้นอาการที่อยู่ในหมวดหมู่ความหมายนี้ยังมีคำว่าตอดซึ่งตอดเป็นอาการที่สัตว์บางสนิดใส่ซบไปซับใส่เพื่อให้เจ็บหรือบาดด้วยแข้วหรือว่าปลายแข็งของซบมันอาการซุ้มนี่ตัวกระทําของมันได้แก่ไก่งูขี้เข็บกับแก้และสัตว์ปีกบางสนิดภาษาลาวใช้คำทั้ง3คือดั้นเดียดตอดให้เป็นคำซึ่งแต่ละคำก็สามารถบรรจุอาการอื่นๆที่คล้ายๆกันมาไว้น้ำกันก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นความลำบากที่จะจัดบางอาการเข้าไปก็ยังบ่คักแน่ว่าเอาเข้าพูดใดจึงจะเหมาะเช่นว่าตัวยุงจะเอิ้นว่าดั้นหรือเดียดตอดหรือกัดหากเอิ้นว่ากัดตัวยุงผัดบ่มีแขวเพราะว่ากัดต้องมีแขวจะเอิ้นว่าดั้นตัวยุงผัดบ่มีไหลเพราะว่าไหลแม่นอยู่ทางก้นมีภาระเป็นอาวุธต่อสู้แต่ยุงผัดมีอยู่ทั้งหัวคือกันกับสร้างฉะนั้นจึงเอิ้นว่างวงบ่แม่นไหลอาการที่ยุงไส้งวงปักนั่นเบิ่งแล้วเป็นอาการคล้ายๆกับดั้นแต่ดั้นแล้วผัดบ่ถอดง่ายอาการเช่นนี้ทางภาษาศาสตร์เรียกว่าอาการเพี้ยนฉะนั้นสำหรับยุงในภาษาลาวอาการที่มันเฮ็ดจึงได้เอิ้นที่แตกต่างกันคือยุงกัดยุงดั้นยุงคบยุงต่อยยุงกินถึงจะเอิ้นใดก็ยังแม่นการยืมความอื่นมาใส่กรณีนี้เอิ้นว่าการยืมอาการ

0: ้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงท้องพระก่อนคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สุขใดที่ประเสริฐพรใดที่เลิศล้ำจงเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห่วยพัฒนาเป็นของรัฐรัฐคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถือได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบัตรทานที่ยักแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลห่วยพัฒนาประจำวันที่81ออกข้างวันที่5เดือนมิถุนาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลห่วยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 เสื้อได้หับเกียรติเข่าห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรับสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข่าห่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
1: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 โดยจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะซึ่งจะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้ทำการสืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงของหน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทือนละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสี่รางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้ากาประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหับเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวหยอดหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสียงโชคสินรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห้งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียว อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาบ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจห้วยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายหับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเลขรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่มทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสำนักในบ้านและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกะความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่สองได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ในเวลานี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นขั้นที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระหนี่ตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระหนี่ตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงแห่เนื้อบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดานอหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบานทั้ง6หน่วยบานไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตระหนี่ตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการทางพัฒนาเพื่อเป็นการพัฒนาอารมณ์ของผู้ที่มาเที่ยวโซนรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมทางการทำและรายได้ของคนที่สายหูการรับผิดชอบความรับผิดชอบที่เป็นเจ้าของเงินชนิดยืนยันในท่องตลาดที่เป็นคนรับการเงินธนาคารที่ผู้ประกอบการเป็นสังคมหรือด้านในของเราเป็นการจัดตั้งฐานในประการที่เราติดต้องการในทุกหน้าในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือคันขึ้นไปเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3

หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้เกียรติออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นขั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวแม่งนำไส้ได้มาทั้งหมด60หน่วยบาทและจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อีบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่2

น่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นขั้งที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลของพัฒนาแมงล้มสูงอยู่บอลเดียวอยู่ที่บริษัทนักวิสาหกิจของพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลผลเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนักคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบานและนำไปวางไว้ยีบอลห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่3

หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยืนตุ้มหมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินมาประจำที่อยู่อุปกรณ์กลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์กลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลของพัฒนาเลข6โตเพียงขั้นเดียวเงินจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้บนหอหักอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้มาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4เงื่อนไขในการอนุรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยหลุดฉีกขาดเปื้อนบอกผมแต่งตัวเลือกใดๆท่านจึงสามารถเลือกรับเอาเงินรางวัลได้ขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้ยีบอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ได้หักเจ็ดเข่าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เพื่อกิจกรรมจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการได้รางวัลทางเจ็ดภาคส่วนขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อีบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมการได้โยคันหยกเพื่อให้เห็นด้วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอันหน่วยบานและนำไปวางไว้อีบนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: และในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการขายหน่วยบานเพื่อจะเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พ่อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่81ออกข้างที่5เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข052469เลข5โตได้แก่หมายเลข52469 52469เลข4โตได้แก่หมายเลข2469 2469เลข3โตได้แก่หมายเลข469 469เลข2โตได้แก่หมายเลข69 69เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลเลข6โตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 ซื้อ1เกมสามารถลุ้นได้ถึง5รางวัลสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36รางวัลที่1มูลค่ารางวัลเริ่มต้น1ตื้อกีบบวกเงินรางวัลสะสมทามีหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข33หมายเลข33รางวัลที่2มูลค่ารางวัล5ล้านกีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข27หมายเลข27รางวัลที่3มูลค่ารางวัล 200,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25รางวัลที่4มูลค่ารางวัล 20,000 กีบและรางวัลพิเศษมูลค่ารางวัล10ล้านกีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข04หมายเลข04ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่81ออกข้างวันที่5เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข052469 052469เลข5โตได้แก่หมายเลข52469 52469เลข4โตได้แก่หมายเลข2469 2469เลข3โตได้แก่หมายเลข469469เลข2ตัวได้แก่หมายเลข69 69และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข36หมายเลข33หมายเลข27หมายเลข25หมายเลข04ขอแสดงความขอบใจมายังบรรณาธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัล ที่ได้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำประธานผู้ที่มักเสี่ยงโชคสีรางวัลที่ได้ให้การประกอบส่วนสุขมิ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขอพรให้ประธานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เลือกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรการที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนําเสนอเพลงที่ดังมาแต่โดนแต่นานแล้วล่ะว่าดังมาตั้งแต่ก่อนประเทศชาติของพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยเพลงนี้มันติดพันกับเมืองแห่งหนึ่งนั่นก็คือเมืองเซโปนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งใน15เมืองของแขวงสวรรณเขตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากเทศบาลแขวงไปตามเส้นทางเลขที่9ประมาณ200กิโลเมตรแล้วก็มีชายแดนที่เหนือติดกับเมืองวิราบุรีที่ใต้ติดกับเมืองหนองทิศตะวันตกติดกับเมืองพินและทิศตะวันออกติดกับประเทศสสเวียดนาม
1: ท่านที่เคารพหากอิงตามประวัติความเป็นมาก่อนจะเอิ้นว่าเซโปนนั้นช่วงปีค.ศ. 1920ในสมัยฝรั่งปกครองดินแดนเขตนี้เป็นที่อาศัยของประชาชนลาวเผ่าต่างๆเช่นเผ่าภูไทยเผ่ามังกองเผ่าตรีซึ่งอาศัยอยู่เรียบตามแคมแม่น้ำใหญ่และตามภูผาป่าดงเมื่อพวกลาเมืองขึ้นฝรั่งได้ปกครองประเทศลาวแขวงสวรรณเขตก็มีคนฝรั่งเป็นเจ้าแขวงและมันได้ส่งทหารพร้อมนักสำรวจเก็บกำข้อมูลลงพื้นที่ต่างๆเมื่อมาถึงเขตนี้มันก็ได้พบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่เรียบแคมป์แม่น้ำซึ่งเป็นบ่อนอยู่อาศัยของประชาชนลาวเผ่ามังกองพวกมันก็ได้เข้าไปสอบถามประชาชนในเขตบ้านย้อนต่างคนต่างบ่ฮู้ภาษากันทั้งฝ่ายทหารฝรั่งก็พยายามจะสอบถามชาวบ้านว่าบ้านนี้ชื่อว่าแนวใดฝ่ายชาวบ้านบ่เข้าใจดังนั้นทหารฝรั่งจึงเฮ็ดท่าทางประกอบในการเว้าและเอามือซี่ไปซี่มาบังเอิญชาวบ้านผู้สนทนากับฝรั่งนั้นเห็นฝรั่งซี่มือไปใส่ม้าซี่โปที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นชาวบ้านผู้นั้นก็เว้าขึ้นมาว่าอาเซโปนโตซึ่งเป็นภาษาเผ่ามังกองแปลว่าม้าซี่โตเมื่อฝรั่งได้ยินแนวนั้นก็ได้จดบันทึกไว้และหมายใส่ในแผนที่และให้เขตนี้มีชื่อว่าเซโปนและเวลาต่อมาก็ได้ตั้งสื่อตามแม่น้ำสายหนึ่งที่ไหลมาแต่ประเทศเวียดนามที่ชื่อว่าแม่น้ำเซโปนต่อมาได้ตั้งเป็นตะแสงเซโปนและกลายเป็นเมืองเซโปนในปัจจุบัน

0: ท่านที่เคารพเมืองเซโปนั้นถือว่าเป็นเมืองภูดอยตั้งอยู่ในเขตภูเพียงที่มีภูสูงสันสลับซับซ้อนดังนั้นมันจึงอำนวยความสะดวกแก่การขยายตัวของพฤกษาชาติโดยเฉพาะกระเมนป่าไม้ซึ่งมีต้นไม้หลากหลายชนิดมีป่าสงวนแห่งชาติถึง3แห่งคือป่าสงวนแห่งชาติภูสร้างเฮป่าสงวนแห่งชาติดงภูเวียงป่าสงวนแห่งชาติละวิงละเวนแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็มีป่าป้องกันแห่งชาติอีก3แห่งคือป่าป้องกันแห่งชาติเสือสะเลนป่าป้องกันแห่งชาติเสือละนองภูโองและป่าป้องกันแห่งชาติวังกุง
1: ท่านที่เคารพในสมัยสงครามต่อสู้กู้ชาติเสโปนเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำลายหลายที่สุดพอในอดีตเสโปนเป็นเมืองผ่านเส้นทางสายโฮจิมินห์อันเป็นเส้นทางสู่หบที่มีชื่อเสียงหลายในสงครามอินโดจีนถนนหนทางทุรกันดารเลียบสายแดนลาวเวียดนามตั้งต้นจากพ้นสวรรค์ลงมาถึงอัตตปือและมีทางต่อไปยังกัมพูเจียได้จุดเด่นเสโปนยังคงห้องห้อยของอดีตไว้อย่างชัดเจนถนนรอบเมืองที่มีซากเพพังซากอาวุธยุทโธปกรณ์ทิ่มลงเหลือไว้ได้เห็นในอดีตเส้นทางนี้พวกเวียดมินสร้างไว้เพื่อลำเลี้ยงพลสู่กับทหารฝรั่งและทหารอเมริการะหว่างปีค.ศ. 1963ถึง1974
0: ในสงครามอินโดจีนนั้นกองทัพเวียดนามเหนือนี่ได้ใช้เส้นทางโฮจิมินห์เป็นเส้นทางลำเลียงทั้งพลทหารลำเลียงทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสงครามเพื่อจะไปเวียดนามใต้ไปต่อสู้กับพวกเวียดนามใต้กับอเมริกาแล้วก็พวกอเมริกาเองก็ได้พยายามในการทำลายทางเส้นนี้โดยการทิ่มระเบิดใจยังนักนวงทิ่มห้องหอยแห่งสงครามและความพินาศปรากฏอยู่อย่างชัดเจนปัจจุบันก็ยังคงมีกับระเบิดที่ตัวข้างลูกระเบิดที่บ่ทันแตกและซากอาวุธอันเป็นเครื่องยืนยันถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างโหดร้ายดังนั้นมันบ่แปลกเลยที่นักแต่งเพลงได้บรรยายไว้ในเพลงเสโปนล้ำลึกซึ่งเพลงนี้เมนบุพาวงแต่งในปี1962คำลานอแก้วเป็นผู้ให้ทำนองและมอบให้บุญเทียงมณีวงศ์เป็นคนขับห้อง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงเซโปนล้ำลึกฟังแล้วมันก็สะท้านใจไผบ่พบไผบ่พ่อกับสงครามจะบ่ฮู้ความทุกข์จะบ่ฮู้ความยากจะบ่ฮู้ความลำบากที่แสนสาหัสเพราะว่าสงครามนั้นมันได้เฮ็ดให้คนเฮาต้องพัดพากจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองแต่คนเซโปนยังมีความหมายมุ่งที่อยากจะกลับคืนมาสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองถึงแม้ว่าตอนนั้นเซโปนคนเซโปนต้องจำใจจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่แสนหักแสนห่วงของตนเองก็ตาม
1: ท่านที่หักแพงถึงแม้ว่าชาวเมืองเซโปนในอดีตจะพบกับสงครามทำลายนักนวงก็ตามแต่ในเพลงเซโปนลำลึกก็ได้เว้าถึงวัดวาอารามและความสวยงามของธรรมชาติไว้หลายแห่งเซนตาสะโคยซึ่งเป็นน้ำตกตาดขนาดใหญ่ในสายน้ำเสบังเหียงที่สวยสดงดงามและห่างจากเทศบาลเมืองเซโปนไปทางทิศตะเวนออกเพียงแต่7กิโลเมตรมีการสร้างเส้นทางไปจนฮอดตาดสามารถไปได้ทุกฤดูกาลยกเว้นเวลาน้ำเสบังเหียงมีระดับสูงอาจจะเหตุให้ตาดจมอยู่ใต้น้ำได้แต่ในเวลาน้ำลงยามแล้งหรือยามเทศกาลต่างๆเซนบุญปีใหม่ลาวจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาลิ่นในตาดแห่งนี้อย่างหลวงหลายสิ่งสำคัญที่ตาดสะโคยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายแมนอยู่ข้างน้ำตกตาดสำหรับผู้มักผจญภัยหรือความตื่นเต้นนั้นสามารถปีนขึ้นอยู่เทิงหินสูงแล้วโดดลงน้ำได้อย่างมวนซื่นจุดที่หินสูงที่เขาสามารถโดดได้นั้นมีความสูงประมาณ 4-8 เมตรตามลำดับ
0: นอกจากตาดสะโขยแล้วอยู่เมืองเซโปนยังมีตาดแสลนซึ่งเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงพอสมควรในสายน้ำเซสแลนนี้มีความสวยงามหลายซึ่งห่างจากเทศบาลเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ30กิโลเมตรบนที่เป็นจุดตกของน้ำมีการคาดการณ์ว่ามีความสูงประมาณ25-30เมตร
1: แห่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่เลขการเพลงดังในอดีตอยากแนะนำก็คือผาบังซึ่งเป็นผาสูงสันมีภูหินปูนขนาดใหญ่เลี้ยงกันสลับซับซ้อนนักท่องเที่ยวหลายคนมาเห็นแล้วมักจะว่าว่าเขตนี้มีความสวยงามเปรียบเหมือนวังเวียงแห่งที่สองซึ่งมีความคล้ายคือกันทั้งภูมิศาสตร์เส้นภูหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านน้ำอีกในสมัยสงครามอินโดจีนเขตผาบังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองกำลังปฏิวัติลาวเป็นสายทางลำเลี้ยงอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องไส้และเสบียงอาหารมาจากเวียดนามปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นถังน้ำมันขนาดใหญ่อยู่ในถ้ำบ้านใหม่ท่าแดงและมีห้องห้อยคุมระเบิดขนาดใหญ่ยังย้ายอยู่ทั่วพื้นที่ซึ่งในอดีตนั้นถูกอเมริกาส่งยนต์มาถิ่มระเบิดใส่เขตนี้อย่างนักหน่วง
0: ท่านที่เคารพผาบังนั้นถือว่าเป็นเขตที่อยู่อาศัยของส่วนเผ่าตรีเป็นส่วนหลายนอกจากนั้นก็ยังมีเผ่ามังกรและก็เผ่าภูไทอีกจำนวนหนึ่งป่าสงวนแห่งชาติละวิงละเวนเมนอยู่ทางทิศเหนือของผาบังซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายปัจจุบันได้มีการสร้างเส้นทางจากผาบังตัดขึ้นไปตามภูสูงผ่าใจกลางของป่าสงวนเพื่อจะไปเชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้มีเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเพลงเซโปนล้ำลึกแล้วเพลงนี้มีชื่อว่าเซโปนสายใจซึ่งแต่งและห้องโดยดร.จอมจิตดวงพระจันทร์ซึ่งเป็นเพลงที่ซี่ให้เห็นว่าคนเซโปนนั้นบ่เคยทิ่มบ่เคยลืมแต่ยังคงฮักและยังมี กำลังแห้งที่จะพัฒนาสร้างสาเมืองเสโปนให้เจริญดังความมุ่งหวังของบรรพบุรุษที่ใฝ่ฝันเอาไว้

นที่หักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจปกสแขวงเวียงจันทร์กวดล่างกลุ่มแก๊งซอโกงทางโทรคมกักตัวได้49คนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีสุ่มใส่กระเกียมความพร้อมในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายสุขเหียน 2025-2026เวียดนามสร้างความดึงดูดให้ประชาชนภาคพื้นไปท่องเที่ยวหลายที่สุดในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จีนวางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมสนบทสู่ความทันสมัยและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในวันที่5มิถุนายนท่านพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสร็จสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามและสูงอยู่ภารกิจโซคนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน2คนที่ยังติดค้างในถ้ำบ้านพันไซเมืองดงแจ้งเพื่อติดตามความคืบหน้าของภารกิจดังกล่าวการลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านเลขาพรรคแขวงได้รับฟังการรายงานโดยย่อจากผู้เชี่ยวชาญและทีมกู้ภัยซึ่งรายงานในฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าสภาพแวดล้อมตัวจริงทางภายในและอ้อมข้างบริเวณถ้ำรวมถึงข้อสะดวกข้อยุ่งยากและแผนเคลื่อนไหวในแต่ละระยะเพื่อเร่งโซกคนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนการที่วางไว้โอกาสดังกล่าวทานพลอยคำหุ่งหมุนยวงได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผู้เชี่ยวชาญดำน้ำในถ้ำก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทพยายามทุกวิธีทางด้วยความมั่นหนาอดทนในการโซกคนผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างในถ้ำเพื่อให้การช่วยเหลือขณะเดียวกันท่านพลอยคำหุ่งหมุนยวงได้มีทิศซีน้ำให้คณะฮับปิโซบเว้าเฉพาะก็คือการนำเมืองล่องแจ้งและถูกภาคส่วนเกี่ยวข้องจงให้การประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและสนับสนุนด้านกำลังแห่งงานต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งอุปกรณ์หับใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับแพทย์หมอก็ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในการติดตามและเบิ่งแยงสุขภาพของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พร้อมปฏิบัติภาระดังกล่าวด้วยความเป็นเจ้าการสูงนอกนี้ท่านยังได้เน้นนักให้คณะพิโสบและทีมกู้ภัยจงวางแผนอย่างละเอียดหัดกลุ่มในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งเพื่อหับประกันความปลอดภัยสูงสุดของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านที่ปฏิบัติภารกิจอันสูงส่งในครั้งนี
0: ้เมื่อบดลมานี่ที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงวิจันทร์กรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้จัดพิธีเปิดโครงการเข้าถึงแหล่งทุนของจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบและฟื้นฟูจากโควิด-19 ภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานมโนทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานคามิมาอินทาราหัวหน้าห้องการธนาคารโลกประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ในพิธีดังกล่าวเพื่อสรุปผลสำเร็จและมากผลที่ได้หับในการจะตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันจากธนาคารโลกมูลค่า40ล้านดอลลาร์และระยะเวลาจะตั้งปฏิบัติ5ปี6เดือนจุดประสงค์โครงการเพื่อสนองทุนหมุนเวียนและทุนคงทีในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมผ่านสถาบันการเงินที่เป็นคู่หัวมือไปเคียงคู่กับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการประกอบมี3แผนงานคือการสนองสินเชื่อให้คนขัวออกแบบจะตั้งกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของเราและการช่วยเหลือด้านวิชาการผลสำเร็จของโครงการสามารถสังรวมเวียกที่พ้นเด่นได้คือสามารถปล่อยสินเชื่อให้บรรดาจุลวิสาหกิจสำเร็จตามวงเงินของโครงการห้อยส้นห้อยมูลค่า31ล้านกว่าดอลลาร์ได้357หัวหน่วย377สัญญาผูกประกอบกิจการมีหญิง192หัวหน่วยมูลค่า16ล้านกว่าดอลลาร์เงินทุนปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการภายหลังสำเร็จโครงการแล้วทุนดังกล่าวก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของเราภายใต้การคุ้มครองของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพร้อมทั้งรับประกันการส่งต้นทุนคืนผู้ให้ทุนตามกำหนดเวลาได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่จุลวิสาหกิจโดยผ่านการฝึกอบรมและให้คำแนะนำตัวจริงจำนวน67ครั้งมีผู้เข้าร่วม1,700กว่าท่านยิง600 กัวท่านและจัดกิจกรรมอื่นๆปิ่นอ้อมในการส่งเสริมจุลวิสาหกิจจำนวน97ครั้งมีผู้เข้าร่วม 3,700 กว่าคนสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้สนองบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาแก่วิสาหกิจสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อสร้างนิติบุคคลคุ้มครองบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระทรวงยุติธรรมเพื่อค้นคว้านิติกรรมพันขยายกฎหมายว่าด้วยการล่มละลายของวิสาหกิจและเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบสำคัญที่สุดแมนได้สร้างตั้งบริษัทค้ำประกันสินเชื่อลาวจำกัดผู้เดียวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ของลาวพิธีปิดโครงการดังกล่าวบ่แม่นการสิ้นสุดเวียกงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจแต่แม่นจุดเริ่มต้นของการนำใช้บทเรียนผลสำเร็จและกลไกที่โครงการได้สร้างขึ้นให้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเริ่มแต่ปี2026หา2030
1: วันที่1หาวันที่2มิถุนายนเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลและแผนกตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกรมสังการป้องกันความสงบไขเมืองจันทร์โดยสมทบกับกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบกวดกาคนต่างประเทศที่เข้ามาเซาเฮือนผักและเฮือนของประชาชนเพื่อเป็นบ่อนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตก็คือโฉกโกงสับทางโทรคมจำนวน3จุดอยู่ภายในไขเมืองจันทร์คือเฮือนผักเอคำบ้านขันมากเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน16คนมี2สัญชาติจีนจำนวน15คนสัญชาติสิงคโปร์1คนเฮือนประชาชนอยู่บ้านนาปูนเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน8คนหญิง3คนมี2สัญชาติคือสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน7คนหญิง3คนสัญชาติมาเลเซียจำนวน1คนเฮือนประชาชนอยู่บ้านเบิ้นสารเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดจำนวน25คนหญิง5คนมี1สัญชาติมาเลเซียจำนวน25คนหญิง5คนเจ้าหน้าที่สามารถกวดกาพบเห็นคนต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวกระทำผิดอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์ทั้งหมด49คนหญิง8คนพบเห็นเอกสารหนังสือผ่านแดนทั้งหมดจำนวน35หัวกวดพบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออื่นๆจำนวนหลายและการที่นำใส่เขาในการเคลื่อนไหวกระทำผิดเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมด้วยเอกสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบการและกฎหมายภายหลังสมทบกันกวดกาสำเร็จกรมสักการป้องกันความสงบแขวงเวียงจันทน์ได้มอบตัวผู้ถูกหาเอกสารหนังสือผ่านแดนและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนดังกล่าวให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสืบโตดำเนินคดีโตพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมาย
0: แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีสุ่มใส่กระเกียมความพร้อมในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายศกเรียน 2025-2026 นี้ท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศลีให้ฮู้ว่าห้องการศึกษาบรรดาเมืองได้สุ่มใส่กระเกียมความพร้อมในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายเป็นต้นการกำหนดจุดสอบเสียงของแต่ละกลุ่มห้องเรียนบรรดาห้องเรียนที่ขึ้นกับกำหนดสถานที่ห้องเรียนและอุปกรณ์รับใช้การสอบเสียงกาเกียมบุคลากรของแขนงการศึกษาอยู่แต่ละเมืองลงสุขอยู่ที่ตามสอบเสียงและเวียกการอื่น
2: ๆเกี่ยวกับความพร้อมในการสอบเสียงนี้บรรดาเมืองก็ได้มีการกาเกียมอันที่1และมันการกำหนดจุดสอบเสียงเนาะของแต่ละกลุ่มห้องเรียนและก็บรรดาห้องเรียนที่ขึ้นกับกำหนดสถานที่กำหนดห้องเรียนกำหนดอุปกรณ์รับใช้ในการสอบเสียงอันที่2มานี้ก็ได้จัดแจงเอาบุคลากรของแขนงการศึกษาอยู่แต่ละเมืองทั้งลงไปติดตามทุกยุเกี่ยวกับการสอบเสียงโดยเฉพาะมันการสอบเสียงจบชั้นนี้ชั้นป.5ชั้นม.4และก็ชั้นม.7ฉะนั้นในชั้นป.5นี่ก็ดำเนินสอบเสียงแล้วซึ่งทางเมืองก็ได้แจ้งตั้งบุคลากรลงไปเพื่อจัดการสอบเสียงจบชั้นชั้นป.5และสำหรับชั้นม.4ม.7นี้ทางแขวงของพวกเขาก็จะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบในชั้นแขวงเพื่อรับผิดชอบหนึ่งเนี่ยมันการอัดสำเนาหัวบทต่างๆเนาะกระทรวงเพิ่นจะได้ส่งมาส่งมาจะได้เข้าสู่ท่ามาจะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเรื่องงานต่างๆจะมันลงสอบเสียงจะเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการสอบเสียงจบชั้นม.4ม.7
0: ท่านคำเพชรจิตปัญญาให้ฮู้เต็มว่าสำหรับการสอบเสียงจบสั้นประถมและการสอบเสียงเลื่อนสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลาย แม่นสำเร็จแล้วสะนั้นเพื่อให้การสอบสิงจบสั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายในสกเฮียนนี่บรรลุสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สะนั้นนักเฮียนทุกคนต้องตั้งใจค้นคว้าเฮียนและแช่เวลาวางให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดและอื่นขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่2มิถุนายนว่าบทรายงานสภาพการอาซีตะวันออกเฉียงใต้ปี2026โดยสถาบันค้นคว้าอาซีตะวันออกเฉียงใต้ประกาศเมื่อมมวันนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าเวียดนามนอนอยู่ในกลุ่ม4ประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชาชนในภาคพื้นนิยมเลือกเพื่อไปท่องเที่ยวเฮ็ดเวียกและดำรงชีวิตหลายที่สุดการสำรวจในปีนี้ได้ปฏิบัติเป็นเวลา6อาทิตย์แต่วันที่5มังกรหาวันที่20กุมภาพันธ์2026สำหรับนักเซียวซานนักเหียนฮู้วงการวิสาหกิจและนักวางแผนนโยบาย 2,000 กว่าคนที่มาจาก11ประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้การสำรวจได้ชี้เห็นว่าเวียดนามพร้อมรักษาอันดับสูงสุดในกลุ่มบรรดาประเทศที่ได้รับความนิยมสูงนับทางความต้องการท่องเที่ยวตลอดฮอดการดำรงชีวิตสิ่งดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงความดึงดูดแขกท่องเที่ยวอาซีตะวันออกเฉียงใต้ให้นับเงินนับเพิ่มขึ้นในซุ้มปีโมโมมานี่เวียดนามได้รับการยกย่องจากบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและรางวัลท่องเที่ยวอย่างเลียนติดย้อนมีทัศนียภาพที่หลากหลายมรดกวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเหมาะสมและระบบพื้นฐานโครงรางรับใช้แขกท่องเที่ยวนับมือนับสมบูรณ์กว่าเก่า
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อบ่เดือนมานี้คณะรัฐบาลจีนได้วางแผนเร่งรัดการหันกสิกรรมและชนบทไปสู่ความเป็นทันสมัยในระยะป

ความพึงตนเองคุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกสิกรรมได้รับการยกสูงขึ้นอย่างขนาดใหญ่การสร้างกสิกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทันสมัยได้รับความคืบหน้าอันสำคัญรายรับของสาวกสิกรเพิ่มขึ้นค่อนข้างไวและต่อเนื่องการสร้างชนบทที่น่าอยู่มีเวียกเขตอย่างเหมาะสมและสวยงามการพัฒนาอย่างกลมเกี่ยวกันของตัวเมืองและชนบทได้รับการบรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของกสิกรรมและชนบทได้มีประสิทธิผลอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเวียกการดังกล่าวยังได้วางวิสัยทัศน์สำหรับเป้าหมายการพัฒนาฮอดปี2035ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

ใจให้ใสดังน้ำนาทีทาทานกระแสบริสุทธิ์เสมอดาวปอดโปร่งขาวคือเดือนเรือนลอยอยู่บนฟ้าคือจันทาลงเพียงเพลงศิลป์15คำสัจธรรมอาบเอปรมล่ำเลื่อมงามเทนาสบายดีท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการนี้ไก่สอนวิสัญญาลาดำเนินรายการให้ทานได้หับฟังมีบทกลอนบทเรื่องสั้นสลับสับเปลี่ยนให้ทานได้หับฟังพร้อมเสียงเพลงห้องทานทีอยากจะหับฟังบทเรื่องสั้นก็เป็นวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็เป็นบทกราบก่อนนำเสนอเป็นความสุขมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการหรือว่าท่านที่นอนอยู่ยังบ่ทันหลับแต่ว่าบางท่านเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนแม่บ้านแม่เฮือนตำฮูกไปเด้แล้วก็ฟังรายการไปพร้อมขออยู่เคียงข้างท่านเด้อขอให้เรียกงานอันใดก็ให้ประสบผลสำเร็จเนาะเอาก่อนที่จะหับฟังเสียงเพลงขอนำพาท่านมาหับฟังบทกลอนผลงานการเขียนของโอทองคำอินซูเนาะขอฝากเด้อมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีตลอดคืนบทกลอนของเพิ่นนั้นมีชื่อว่าบ่าวนาคอยหักสาวเอ๋ยอาสีบอายเพียงแต่สาวนาพ่อแม่พาหากินก้นดินฟันไม้เน่าในดินแดนดาวกลางดอนนอนป่าหาผู้มาคู่ข้างทางอ้ายแมนบ่มีในหัวใจหน่วยนี้มีแต่ความเหงานั่งเจ้าถึงเถียงนาอยู่คงคอยสู้หากินปูป่ากุ้งหอยหนูเต่นโตพอแต่กินอิ่มท้องนอนซุ่มตูบเฟืองฟังเสียงตู่เขียดห้องในทงแทนเพลงเสียงบรรเลงกลางนานีนันเนืองกองให้ในก่อลมต้องฟังเสียงคือคุยน้ำหมอกยุยหนังย้อยเย็นจ้อยน่วงหนาวเอาแสงดาวอยู่ฟ้าต่างโตแสงสีลมผัดตีแปรเทียงทั้งเฟืองเฟื่อนฟง

ความมืดลงคุมพื้นกลางคืนนอนเปียวเหลี่ยวไปใสบ่พอให้สื่นสวงจังหวะงูงวกง่วงงุมกอดหมอนดำซ้ำว่าคือมาเย็นคาบไข่หมอนเปื้อนจนฮอดเดือนสามคอยยังคอยคือเก่าไผสิเอาหักแท้มาให้หีบมาเด็ดหอน

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเซยวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่างสุดใจ

ไปเนาะหับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากปู่ทองคำอินซูเพิ่นให้ซื้อว่าบ่าวนาคอยหักอาสิบอายกับเพียงแต่สาวนานี่แหละว่าซั่นพ่อแม่พาหากินก้นดินฟันไม้อยู่ทางโดนเด่นป่าพี่แลหาผู้มาผู้ข้างทางอ้ายแม่นบ่มีเด้อว่าซั่นหัวใจยังว่างมีแต่ความง่อยเหงาว่าซั่นนั่งอยู่ถึงเถียงนาก็โอ้ยสิมีไผเนาะสงสารมาเป็นครูเอาคันผู้ใดสงสารก็หีบมาเด้อว่าซั่นเนาะเอาอันนี้ก็คือว่าหับฟังก่อนแล้วก็วาดภาพไปก็เป็นชีวิตที่อยู่บ้านนาบ้านป่าขาดอนแต่ก็มีความสุขได้เนาะนอนฟังเสียงเขียดห้องบรรเลงคือจังเสียงเพลงนี่มีความสุขดีอยู่บ้านป่าขาดอนก็ได้เนาะธรรมชาติธรรมชาติสร้างอีลีปลอดสารพิษว่าซั่นซะอาหารก็ปลอดสารพิษแบบธรรมชาติเนาะอากาศก็สุดแสนที่ปลอดโปร่งจิตใจก็แม่นดีอีกนำเนาะฝากเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้และบทกลอนต่อไปเป็นผลงานการเขียนของสอเมืองซำขอฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในบทกลอนที่มีชื่อว่าเปลี่ยนไป

ปีผัดภาคบ้านโยนจากเฮือนซานไปเนาในเมืองหลวงหุ่งเฮืองวิไลก้าวโอกาสดีคืนโค้งมาเฮือนยามแม่มายามเฮือนบ่อนบ้านเมืองเข้าถิ่นหลังเหี่ยมนั้นพ่อเมื่อจอดอย่างง่ายถึงถิ่นเคยเนายามเหลียวเห็นแปลกใจเหลือล้นทั้งขุมเพพังห้ายหนองตมเป็นบวกใบไม้ฝุ่นอบตุ้มป่านแต้มเปลี่ยนสีน่ะหนอต้นล้านเคยผักฮอนยามเมื่อตอนสวยใบพวงทั้งใหญ่สูงบ่เห็นฮอดเงาทั้งสุ่มต้นหมากมีแคมทางเป็นเป่าผู้สูงดุดโกนลมจนเตี้ยเป่าเป็นแล้วหนอแม่เหล่าว้าบ้านเฮาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเปไปมีการพัฒนาโบคือข่าวกีต้นไม้เขามาซื้อราคาแพงมากซุ่มต้นมีเหี่ยมนั้นแม่ขายเกี้ยงบ่เหลือลูกเอ๋ยเห็นบ่ผู้ผีขวงก่อนกี้เขาจบลงมามีเงินคำกลัวสื่นในหั่นมันบ่คือข่าวกี้หลายวันหลดบ่ผ่านบัดนี้เว้นคืนหูหนวกยอนเสียงหลดด้ามส่วนสนแม่ว้า

0: าญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เอาผ่านไปอีกเนาะสำหรับบทก่อนอยากโซเมืองซ้ำเพิ่นให้ซื้อว่าเปลี่ยนไปบ้านเมืองเฮานี่โอ้ยเปลี่ยนไปมีการพัฒนาเพิ่นว่าถนนหนทางแต่ก่อนก็มีต้นไม้ใบหญ้าเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดถนนหนทางก็สุดทีกว้างไปมาสะดวกสบายว่าซะเนาะก็แน่นอนแหละอยู่บนใดมีการพัฒนาเพื่อให้เฮาไปฮอดไปถึงบ่ว่าจะอยู่ทางบ้านป่าคาดอนหรือว่าอยู่ทางชนบทเนาะชนบทเพิ่นก็พัฒนาให้ไปฮอดไปถึงทางตัวเมืองเนาะได้ไปมาสะดวกการทำมาค้าขายก็เป็นสะดวกสบายเนาะเอามาฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนของคำพรสุขวงศ์ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทก่อนที่ชื่อว่าเมืองปากสันเมืองปากสันสื่อสันมีป่าทามนาหอยปูกบเอื้องอย่างป่ากลางก่ายทางพายเห็นขายเลียนลายหลายหน่อไม้หวานบ้านหน่อสารไปฮอดบ้านคนสาปากสาสาลีหวานปลูกแต่งยามแรงปากปึกใต้นาแสงขันแข็งสุลประธานหล่อเลี้ยงมีน้ำดังทามไปกับกมพระใหญ่กลางภัยวัดด่านสูงพ่อแม่พาลีสร้างสาวเมืองอ้างเป็นมูลใจอุ่นมาฮอดแล้วเซินไหวก่อนไปลงเขตใต้ไปเที่ยวภัยเขียวหนองสามานญาณวิวงามพิวไปสมธรรมอัศจรรย์ลือลันแก็บอังธรรมเต็มล้นดังขนสมป่าแล้วมานั่งสมเวินของสันไหลพบกันบิดวันสองสีน้ำเหมือนเพ่งเข่าเป่งจุจอดจำไหลเข้าห่วมเผาสองฟ้าคางขอบย่างแคมทางมีโคมเยืองหุ่งตาไฟฟ้าเมืองเดินหน้าเจริญไปไวไวยับหมอไกลหลุดพ้นยากจนแล้วเด

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิบัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

เมืองปากสันเป็นบทเขียนของอาจารย์คำพรสุขวงศ์เนาะเพิ่นว่าไปทางเมืองปากสันนี่ก็เป็นธรรมชาติก็โอ้ยบ่ว่าจะเป็นปูเป็นหอยเป็นปูปลานานาสนิดซันซาเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างทางเขตเมืองปากสันและพร้อมกันนั้นก็น้ำสองสีเพิ่นว่าได้ไปชมไปเห็นแล้วก็สุดแสนที่งามหลายก็เลยบรรยายมาเป็นบทกลอนให้ทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงนี้มอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะเพื่อนว่าได้ไปพบไปเห็นแล้วก็มีความติดอกติดใจการพัฒนายับหม้อใกล้หลุดพ้นยากจนแล้วเพื่อนว่าเนาะเอาครับฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้จากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามฝากให้เพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขและโชคดีเด้อว่าซั่นเฮ็ดอันใดก็แล้วแต่จงประสบผลสำเร็จสำหรับบทก่อนของเพื่อนนั้นมีเสื่อว่าฮู้เห็นธรรม

ตื่นขึ้นมาอุลาบานจิตจมแจบอารมณ์แบบสงบพบความสุขสบายธาตุสบายขันสิ้นความทุกข์หาความสุขในเด่นใดใสเปียบปานอันความสุขอยู่ที่ใดบ่ไกลดอกหากฮู้โซกผู้หาด้วยจิตบานเปิดดวงจิตบิดถูกสิ่งจนสำนานมองให้ผ่านรูปนามตามความจริงการฮู้ธรรมกับเห็นธรรมต่างกันมากตัดกกหากของบัญหาที่แอบอิงด้วยการสู้การเห็นสรรพสิ่งนั่นความจริงการเห็นธรรมอันอุดมอันการฮู้ธรรมะนั่นเป็นจังซี่ฮู้คดีทางโลกธรรมอย่างเหมาะสมศึกษาข้อพุทธบทด้วยทองจมนำมาสมเปรียบเทียบกันจัดสรรดีฮู้ธรรมแจ้งเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาน้อมนำมาสร้างชีวิตตามหน้าที่อันเห็นธรรมจิตสงบญาณสานมีเป็นวิธีเดินเข้าสู่เด่นนิพพานตื่นขึ้นมาตื่นออกจากมวลกิเลสจะฮู้เหตุของบัญหาจิตประสานแม่นหลับอยู่ตื่นอยู่ยอมเบิกบานนี่ละทานการฮู้เห็นที่เป็นจริง

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เป็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนประกอบจากผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามเพิ่นให้ชื่อว่าฮู้เห็นธรรมบ่ว่าจะนอนจะตื่นก็ต้องฮู้แจ้งฮู้แจ้งแห่งปัญหาเพิ่นว่าเป็นต้นก็แม่นปัญหาทางชีวิตนี่แหละเฮาต้องฮู้ต้องทำให้จิตใจมีความสงบเพิ่นว่ามีความสงบบ่ว่าจะตื่นหรือจะนอนต้องฮู้เห็นเหตุหรือว่าปัญหาเฮาต้องสร้างคิดสร้างแก้เนาะการดำรงชีวิตต้องให้พอเหมาะพอดีเนาะบ่ต้องคิดให้ใส่ผู้อื่นต้องคิดดีทำดีเนาะจิตใจมันก็มีความสงบบ่อิสาพยาบาทผู้ใดเนาะเอาหาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของสายเซลำเผามอบเป็นความสุขมสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศซึ่งได้ขัดมาจากปื้มโฮมกวีและคติคำคมเนาะบทก่อนมีชื่อว่ามาลามาลัยปุ๊บผ่าพันส่อไม้ประดับกิ่งสาขามันนั้นเด็ดมาวางในผ่าพานเรียกว่าดวงมาลาแยมแม่งเมื่อรวมกันห้อยหลายสีแตกต่างเป็นพวงพันมอบให้สับมาลัยไหวต่อพุทโธแม่งเมื่อเอาดอกไม้บุพพาศาสตร์พันประดับด้วยรูปทรงสวยงามใส่แหยงสามตั้งเขียนอะไรนำด้วยพื้นสีดำบอกเจตพวงมาลัยถี่เอิ้นอะไรไหวผู้ที่ตายพวงดอกไม้ที่เรียกว่าพวงมาลัยบุพพาพันแนวใดหากยกยอเวรให้ไผได้ไปใจสะอื้นยินดีดวงสมซอบน้ำตาล้นอาบแก้มสื่นซอยซอบหักกันแม่นบ่หลายมากลงเพียงดอกดวงเดียวกุหลาบสีแดงสดโซนิยมย่อยองหากว่าวันที่ควรให้วาเลนไทน์ย่อยืนสาวใดได้หับใจจนสะอื้นยืนบ่มั่นลอยขาผู้แล้วหลายดอกโฮมห่วมเข้าเรียนแนบเป็นพวงประดับดีสวยงามยืนยอเวรให้ยามสำคัญเหมาะเรื่องวันสำคัญต่างๆค้นหับสมสื่นยองมาลานั่นแนบใจอันว้าดวงดอกไม้บุพพาศาสตร์นานาพันเอามาโฮมเรียนกันใส่ขันย่อตั้งทูบเทียนเรียนลายล้อมเป็นมากเบ่งต้นน้อยใหญ่ถวายบูชาพุทธหูเจ้าได้บุญล้นมากหลายดอกไม้เดียวกันนั่นประดับวาดแววศิลป์ยกยืนยอดยังถวายตามเหตุการณ์จ่าแจงได้บุญคุณประสงค์แม่งตามจริงใจเจตมอบให้คนเข้าหลบหักแท้กันนั่นสัวซีบวายเมื่อเอาดวงดอกไม้ประดับวาดแววศิลป์เฮ็ดเป็นพวงมาลายกยอนำน้อมบ่มีไผประสงค์แม่งมาลาซอใหญ่ไผได้หับพวงดอกไม้สิ้นนี้เหมือนกับแกงแซงให้ตายสนานี่แล้วทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดจากการสมมติมนุษย์เฮาเป็นคนทำให้เป็นไปตามนั้นความสำคัญหลายหน่อยสังคมเป็นผู้สอบควรศึกษาอย่างฮู้เห็นแจ้งที่จริงท่านเอ๋ย

ผ่านท่านผู้ฟังไปสำหรับบทกลอนมาลามาลัยเป็นผลงานการเขียนของสายศรีลำเภาเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีและคติคำคมนำมาเป็นความสุขสืนให้กับเพื่อนมิตรรายการพร้อมเสียงเพลงที่ผ่านไปหวังว่าคงจะกล่อมอารมณ์ให้แก่ผู้ที่นอนแล้วแต่บ่ทันหลับได้เป็นอย่างดีเนาะถ้าว่ามีการผิดพลาดประการใดหรือว่ามิตรรายการบ่ถูกใจก็สามารถแนะนำมาถึงรายการบทกลอนและเสียงเพลงได้เนาะเอามาเหลือเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สนวิสัญญราชเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังขอลาท่านผู้ฟังไปป่วยไส้พรทุกท่านจะมีความสุขและนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ูกแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคลื่น 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

นบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับอีพ่ออีแม่เฮาเป็นประจำประจำทุกๆค่ำคืนเวลา22โมงถึง23โมงมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการฮอดเวลานัดหมายกันแล้วก็ต้องได้มาเนาะมื้อใดบ่ได้มาเว้ามาว่าก็คือว่ากินก็บ่อ่อนนอนก็บ่หลับครับก็บ่ม่วนซั่นได้เนาะก็ต้องได้มาเว้ามาว่าซอกเอาเรื่องเอาราวมาลุ้มสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันและมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนซอกแซกกับเสียงเพลงแต่ก่อนจะไปหาฟังสิ่งดีๆและเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาก็อยากฝากเตือนพี่น้องเฮากันก่อนเนาะเรื่องการที่ว่าเบิ่งแย่งสุขภาพเพราะว่าในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันก็บ่คือเก่าแล้วท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่บ้านเฮาเมืองเฮาเป็นทั่วโลกเนาะอากาศบ่คือเก่าก็คือซุมื้อนี่แหละอากาศร้อนก็ร้อนจนว่าสิสุกสิไหม้คันว่าฝนตกก็มีมักเห็บตกลงมาพร้อมซ้ําหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาคันว่าแห้งแล้งก็พัดมีฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเฮาผู้ที่ว่าสูงอายุบ่ผู้มีพยาธิประจำตัวบ่ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำจังซี่เนาะก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านพร้อมกันเอาใจใส่เบิ่งแย่งสุขภาพให้ดีเด้อและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: มนมนพันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านได้รับฟังหนึ่งสมองนอนอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาแต่ละมือแต่ละวันกระซอกหาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เสียงพินเสียงขับเสียงลำม้วนๆมาฝากมาตนเพื่อผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้กับทุกท่านนอที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็แม่นกำลังเดินทางแต่ว่าบางคนก็แม่นขายเครื่องขายของอยู่ใส่กะยาเนาะทุกคนเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้บ่ว่าจะเป็นกำลังแห่งใจทางเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำหรือว่าการเว้าการว่านี่แหละกำลังแห่งใจนี้เป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดคนเฮาถ้าว่าได้ฟังเพลงม่วนๆได้ฟังคำเว้าคำจาหรือว่ามีคนมาให้กำลังใจถึงจะอิดจะเมื่อยจากหน้าเวียกหน้างานก็ถือว่าผ่อนคลายไปเนาะแต่ผู้คนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วแดดก็ฮ้อนเวียกก็เมื่อยก็ยังมีผู้มาให้มาเว้ามาจมอยู่นี่โอ้ยเนาะเวียกงานอันใดก็ถือว่าอยากเซาไปผู้เละเนาะอยากหนีไปใกล้ๆบ่อยากฟังคำเว้าคำให้คำจมดังนั้นทุกคนเฮาทุกหน้าที่เวียกงานเนาะจะมีอุปสรรคหนักหนาเพียงใดก็อย่าคอยเว้าคอยจ่าคอยให้กำลังใจกันถ้าว่าเฮ็ดผิดพลาดก็ตามเนาะการที่ทุกคนเฮาเฮ็ดผิดพลาดมันก็ต้องมีการแก้ไขและก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าให้ตักเตือนไปในทางที่ว่าสร้างสรรค์บ่แม่นสิไปเว้าให้เสียกำลังใจให้หมดกำลังใจเนาะบางคนนี่ก็คิดอาฆาตบาดหมางกันได้เนาะย้อนคำเว้าคำว่าดังนั้นแหละทุกคนเฮาสังคมเฮาจะน่าอยู่ก็ขึ้นกับแต่ละคนให้กำลังใจกันให้คำเว้าคำว่าให้คำปรึกษากันที่ดีถ้าว่ามีปัญหาก็ต้องซอกหาวิธีแก้ไขทางออกด้วยสติและปัญญาอย่าไปใส่ที่ว่าอารมณ์และกำลังวังสาเพื่อแก้ไขปัญหา

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์
1: แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อข้าว
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยเป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันเนาะกระเมนพวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใยเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนงลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าๆให้ท่านได้รับฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังบ่ฮู้หยังกำลังห้าวกำลังวองและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อน้อยหนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งออมมีขวัญนี่เต็มแล้วก็ลิ้นเกมซุ้มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปกระเมนบอกกลับบ้านกลับเหือนเสียผู้เสียคนย้อนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างให้แหงปัญหาต้มน้ำกระท่อมและกามอสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดน่วงทวงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี้เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกาอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใช้งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปมันเพเหมือนอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทางติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์แฮม6ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่6เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสืนยามเช้า6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้นุ่ม9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ 19:30 น.รายการท้องถิ่นดินลาว 20:00 น.รายการขับลำท้องถิ่น20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการลาตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการสดซืนยามเศร้า
1: เอ้าแก้วเม็นลูกเห็นอย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
2: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ๋ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนับประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสุดซึ้งยามเศร้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศในเวลา 5:00 น. 5:00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันเสาร์กงกับวันที่6เดือนมิถุนาปี2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศก็เป็นมื้อพักผ่อนหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าท่านผู้ฟังก็เกียมแผนการเดินทางแน่ขึ้นไปเหนือลงไปใต้โดยเฉพาะก็คือผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะประกอบอาชีพแล่นรถโดยสารก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเข้าหลบปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและข่าวสุดในจากทางรายการมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความมวลซื่นกับบรรดาทานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ง่ายเสียวก็มาเมาทุกมื้อแท้ป่านนั้นว่าบ่มีเงินจมแต่เงินเดือนหน่อย
1: มันสิเกี่ยวกันหยังเสียวเอ้ยอันซ้ำสิกินสิเมามันก็หักพอมีอยู่หั่นแล้วเอาลวดเสียวยกๆ
0: ๆระวังเด้อเสียวยามนี้จ่ายบ่อันบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสียว
2: เงินทองของหาได้อย่าเฝ้าใจมดโถเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นไผผู้กินทุนป้อมบ่อดออมข้างไทยก็จะทุกข์ยากให้ภายหน้าบ่

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพ้องเฮาผ่านไปกะหวังว่าจะเป็นอีกความสุขหนึ่งที่นำเอาความเบิกบานมวลซึนมาฟังมาต้อนให้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าๆแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็จิบน้ำชากาแฟอยู่บางคนก็ออกกำลังกายหยุดเส้นหยุดสายในตอนเช้าๆแบบนี้ท่านผู้ฟังบรรยากาศในตอนเช้าอากาศก็จะดีๆแน่เนาะบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกแต่เศร้าเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานเดสืบต่อในการประกอบอาชีพเวียกงานของตนเองโดยเฉพาะก็คือทางพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆนี่ก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะวันเสาร์อาจจะพักวันอาทิตย์วันเสาร์นี่อาจจะเฮ็ดครึ่งมื้อในพักครึ่งมื้อบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีหรือว่าทั้งสาวผู้ออกให้งานของพวกเฮาเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งเนาะอากาศร้อนแดบางมื้อก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านสำหรับทานใดที่ว่าสูบยาหรือว่าใครยาสูบบ่ว่าจะเป็นยาสูบไฟฟ้าผ่านทางสื่อออนไลน์นี่นะท่านผู้ฟังเพิ่นจะได้มีการปรับใหม่เด้อโดยอิงตามดำรัสและมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบแม่นได้เพิ่มทวีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดควันยาสูบหากบุคคลหรือว่าห่างห้านหรือว่าองค์กรใดหนึ่งฝ่าฝืนแม่นจะถูกใส่โทษและปรับไหมในตามดำรัสที่เพิ่นได้กำหนดไว้ท่านผู้ฟังคือ 1. การสูบยาในสถานที่ห้ามสูบการสูบยาในเขตห้ามสูบนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นพยาธิต่อตนเองและบุคคลอื่นทั้งเป็นการละเมิดกฎหมายสำหรับทานใดที่มีการละเมิดทานผู้ฟังก็จะได้มีการปรับใหม่เนาะครั้งทำอิฐนี่ก็จะแมน 200,000 กีบถ้าว่ามีครั้งที่2ก็จะถูกปรับใหม่ 500,000 กีบถ้าว่าละเมิดอีกเทื่อที่3นี่จะถูกปรับใหม่1ล้านกีบทานผู้ฟังนี่คืออิงใส่ดำรัสเนาะว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นผู้ใดที่ว่าสูบยาในเขตที่เพิ่นกำหนดห้ามสูบแล้วยังพบเห็นเพิ่นก็จะได้ปรับใหม่ตามระเบียบการนอกจากนั้นถ้าว่าขายยาสูบให้เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีนี้ก็จะถูกปรับใหม่เช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนขั้นบรรยากาศเนาะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเรา

0: ิทธิ์จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านผู้รับฟังรายการสะเสริญยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซากลาวได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับข่าวมาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังสืบต่อให้ท่านได้รับฟังเนาะเกี่ยวกับดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายท่านผู้ฟังเว้าถึงการขายยาสูบท่านผู้ฟังที่ห้านค่าใดเนาะที่ว่าขายยาสูบให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนี้ท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็กน้อยหรือว่าเยาวชนเนาะผู้ที่มีอายุบ่ถึง18ปีแม่นผิดต่อกฎหมายบุคคลห่างห้านหรือว่าหัวหน่วยธุรกิจใดที่ว่าละเมิดจะถูกปรับใหม่คือขั้งทำอิฐนี่ปรับใหม่4ล้านกีบขั้งที่2แม่น8ล้านกีบขั้งที่3แม่นปรับใหม่10,000กับ6ล้านกีบท่านผู้ฟังนอกจากนั้นถ้าว่ายาสูบไฟฟ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันตรายและผิดต่อกฎหมายยาสูบไฟฟ้าบ่เพียงแต่ทำลายต่อสุขภาพยางให้แห้งแต่ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกด้วยท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่นำเข้ามาหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบไฟฟ้านี้หากว่าฝ่าฝืนก็จะถูกปรับใหม่ตามดำรัสคือขั้งทำอิฐนี้จะถูกปรับใหม่500,000กีบขั้งที่2แมนปรับใหม่1ล้านกีบขั้งที่3แมนปรับใหม่1ล้าน500,000กีบพร้อมทั้งถูกใส่โทษเนาะตามกฎหมายและห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบการโฆษณาส่งเสริมการขายหรือว่าสร้างภาพให้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบแม้นการกระทําที่ผิดกฎหมายและนอกจากนั้นการโฆษณาในรูปแบบโปสเตอร์หรือว่าสัญลักษณ์ยี่ห้อการสกรีนที่รูปแบบใส่เสื้อผ้าเนาะท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นถ้าว่าท่านใดที่เฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายก็จะถูกปรับใหม่คือขั้งทำอิฐนี้แมน100ล้านกีบขั้งที่2แมน200ล้านกีบขั้งที่3แมน400ล้านกีบและนอกจากนั้นหน้าที่ของสำนักงานห่างห้านและผู้บริหารสถานที่สาธารณะนี้ท่านผู้ฟังโดยอิงตามกฎหมายแล้วผู้บริหารสถานที่สาธารณะทุกแห่งรวมทั้งสำนักงานและห่างห้านต่างๆต้องรับผิดชอบรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันยาสูบต้องติดป้ายท่านผู้ฟังเพราะว่าจะเป็นป้ายห้ามสูบยาในสถานที่ห้ามสูบและการมีการกำหนดบอนอนุญาตให้สูบยาอย่างถูกต้องตามระเบียบการหากว่าห่างห้านสำนักงานใดที่บ่ติดป้ายห้ามสูบยาหรือว่าบ่กำหนดสถานที่ห้ามสูบยาแม้นจะถูกปรับใหม่สูงสุดถึง10ล้านกีบท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารเนาะจากทางรายการพวกเฮานำเสนอให้ท่านได้รับฟังก็เป็นความรู้อีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่ละเมิดบ่ปฏิบัติก็จะถูกปรับใหม่ตามระเบียบการเนาะซึ่งว่าอัตราการปรับใหม่โดยอิงไซดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่และมาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายระเบียบเกี่ยวระเบียบการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างเป็นรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

าสู่บรรยากาศในรายการสุดเซียมเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนกะเกียมแผนการเดินทางแน่ไปเรียนไปเที่ยวในมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไปเรียนไปเที่ยวทางต่างแขวงแน่บางคนนี่ก็มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศตอนเศร้าท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้จุดเด่นของการท่องเที่ยวก็มีหลายแห่งที่น่าอ่อนซอนจิตใจโดยเฉพาะในระยะนี้พาดบ่ได้ก็คือการท่องเที่ยวอยู่ทางภูหัวโลนเนาะเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์เห็นภาพทางสื่อออนไลน์แล้วก็น่าอ่อนซอนจิตใจบางคนนี่ก็ได้สัมผัสได้ไปเล่นไปเที่ยวไปย่างทั้งเล่นทั้งเที่ยวขึ้นภูหัวโลนแล้วมีในการบรรยากาศนี่โอ้เห็นแล้วน่าอ่อนซอนจิตใจหลายเนาะถือว่าท่านใดที่ไปเล่นไปเที่ยวก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยมีความสุขกับการท่องเที่ยวผู้ใดที่ก้างเกียมแผนการเดินทางไว้เนาะก็ให้ขอให้ทุกคนนั้นเดินทางด้วยความม่วนซื่นฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกว่าแล้วกันปัจจุบันนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวท่านผู้ฟังก็มีความคึกคืนเนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งนครหลวงเวียงจันทน์แดทั้งต่างแขวงแดบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงเวียงจันทน์กับแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองเฟืองเมืองวังเวียงท่านผู้ฟังก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งเนาะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปลินไปเที่ยวแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีทั้งนครหลวงพ่อปางเนาะก็มีนักท่องเที่ยวไปลินไปเที่ยวเป็นจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เดินทางด้วยความสะดวกสบายบ่ว่าจะเป็นน้ำใช้รถส่วนตัวหรือว่าน้ำใช้รถโดยสารและรถไฟเล่าจีนนอกจากนั้นการสามารถขี่ยนต์เนาะด้วยความสะดวกสบายและแต่เงินไขของทุกคน

0: ฮาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสากลาวท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวบางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่ามกลางเวลาดำเนินรายการเบื้อเดียวดำเนินมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการขอบใจอีกทีนึงกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมาแต่ต้นจนจบเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพร้อมใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่มีรายการทุกท่านสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนพบพ้องกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำและทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทานใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าท่านผู้ฟัง30นาทีนี้พวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสารนาฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบางท่านิกากำลังดื่มน้ำชากาแฟอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะบางคนนี่ก็ผ่อนคลายแน่ด้วยการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าพละมีรายการอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกของแต่ละคนเนาะโดยเฉพาะเอ็นย่องเมยิงเฮานี่ล่ะบางคนนี่ก็ห่าวหันสืบต่อในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแต่งอยู่ครัวกินเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารไปนำเนาะบางคนนี่ก็ปัดกวาดหน้าบ้านแต่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เว้าถึงกิจวัตรประจำวันของคนเฮาก็แตกต่างกันบางคนนี่ก็โดยเฉพาะการประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายหรือว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารขับขี่รถตามถนนหนทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเนาะสำคัญก็คือขับขี่รถให้ถูกช่องทางเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุคันซูแนะนำจากทางรายการพวกเขามื้อนี้30นาทีโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยซีมของคนลาวเฮาเองผลิตโดยคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพิ่นมียาสมุนไพรหลากหลายชนิดเด้อทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษนี้เพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาก็สามารถเข้ามาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็หูได้ว่ามันเป็นต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอพอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมเนี่ยก็ประมาณก็หาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็เรียกว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนก็มีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรปลอดสารเคมีเด้อว่าได้นำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาผลิตปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอิดเมื่อยห่างกายอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บหรือว่ามีพยาธิประจำตัวบางคนนี่ก็เป็นพยาธิเบาหวานทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แล้วปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็มีประเภทยาสมุนไพรดีเบาหวานเด้อท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยลดทัดน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังกินแล้วก็จะสวยเฮ็ดให้ทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นพยาธิเบาหวานก็จะสวยปรับห่างกายเนาะแห่งมีความแข็งแห้งนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมียาสมุนไพรกระซ้ายขาวซึ่งยาสมุนไพรกระซ้ายขาวนี้ทานใดที่ว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียบวกใส่กับระยะนี้อาการฮ้อนอบอ้าวแดดท่านผู้ฟังบางคนนี้ก็รู้สึกว่าห่างกายบ่แข็งแห้งอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายถ้าว่าได้กินยาสมุนไพรกระซ้ายขาวไปแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายมีความแข็งแห้งท่านผู้ฟังนอกจากนี้ถ้าว่าทานใดที่ระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกแน่นอนแหละเนาะบางคนนี่ถ้าว่าการไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกอาจจะเฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกเป็นวิ่นเป็นเวียนได้ง่ายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเพิ่นก็มียาสมุนไพรนั่นก็คือยาสมุนไพรลดความดันซึ่งในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายสามารถลดความดันเลือดสูงและเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีนี่คือสรรพคุณดีๆท่านผู้ฟังจากยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้ยาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงมาเบิ่งมาสัมผัสได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020557047

ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่จิ้นยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะ

0: นะนี่เป็นชิงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกับแพ่เมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปีพบบวกหานี่และมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: าแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ําแหงแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลเสียงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะสินค้าที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซามีกาเฟมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิดพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงเข้ามาเบิ่งมาชมได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการที่ทั้งตั้งแขวงเด้เป็นอะไรได้สุ่มไซผลิตภัณฑ์ของคนลาวแล้วหรือยังถ้าว่ายังนี้ท่านผู้ฟังก็ลองหันเปลี่ยนมาสุ่มไซเบิ่งเพราะว่าในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทางกายให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเรามื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วระยะนี้ก็ฝากไว้เติมเนาะนอกจากจะมียาสมุนไพรดีๆแล้วก็ยังมีกาเฟซึ่งกาเฟนี่ก็มีหลายสนิดเนาะบอกว่าจะเป็นกาเฟเฮ็ดมื้นปีกาเฟพังอีฮุมลาวนอกจากนั้นโคศกยังแนะนำให้ทานได้ฮู้จักกาเฟดีบ่หวานสำหรับทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวแต่ว่าอยากดื่มกาเฟโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิบ่หวานนี่ท่านผู้ฟังเอิ้นว่าเป็นพยาธิประจำตัวเนาะบางคนนี่ก็อู้คิดว่าอาจจะดื่มกาเฟบ่ได้แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกาเฟนี่ก็มีหลายสนิดเพราะว่าแต่ละสนิดก็ให้คุณประโยชน์ให้สรรพคุณดีๆต่อกับทางกายโดยเฉพาะก็คือกาเฟดีบ่หวานจะช่วยดูดธาตุน้ำตาลในเลือดและลดเบาหวานนี่ล่ะท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆแบบนี้อย่าลืมเนาะให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษทวารสนใจสั่งซื้อได้020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่รักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เต็มอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบกันมีรายการในมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อวันเสาร์ตอนเช้าเนาะตอนเช้าของมื้อวันเสาร์เป็นมื้อพักมื้อพรโกงกับวันที่6มิถุนายนถือว่าวันที่6เดือน6คศ200026ถือว่ามีแต่6กับ6เนาะวันนี้ก็ได้วันเสาร์ถือว่าวันเวลานาทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปบ่มีอีหยังรอท่าเนาะบ่มีอีหยังรอท่าบ่มีอีหยังคงคอยว่าซั่นซะวันเวลานาทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวท่านผู้ฟังบ่เดียวฮอดครึ่งปีแล้วเด้นี่นะอีบ่พอเท่าใด6เดือนเนาะอีก6เดือนสุดท้ายก็หมดปี2026ปี2027เข้ามาแทนทีฉะนั้นเฮ็ดหยังนําก็บ่ทันเนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮ็ดหยังนําก็บ่ทันฉะนั้นผู้ใดที่ว่าจะตั้งปฏิบัติกำลังจะตั้งปฏิบัติเวียกงานอยู่ขอให้ทบทวนคืนเบิ่งว่า6เดือนต้นปีนี้เฮาเฮ็ดหยังได้แน่เนาะอันใดมันดีเฮาก็เสริมขยายอันใดมันเป็นจุดอ่อนเฮาก็เสริมขยายเช่นเดียวกันไปจุดไปแปลงไปแก้ไขว่าซั่นซะตัวใดมันดีเฮาก็เสริมขยายต่อตัวใดมันเป็นจุดอ่อนเฮาก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อว่าให้เวียกงานต่างๆให้มันโรงเรียนมันสะดวกสบายแล้วก็จะตั้งปฏิบัติอย่างมีประสบผลสำเร็จเข้าหน้าระยะระดูฝนแล้วท่านผู้ฟังเนาะเข้าในระยะระดูฝนแต่ว่าระยะระดูฝนปีนี้ก็เสียเนว่ามันก็เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญคือเพิ่นได้แจ้งมาตะกี้เพิ่นเนาะแต่ต้นเดือนเมษาฝนระยะเดือนมิถุนายนนี่อยากให้ห้วยลงได้แหละแต่ว่าก็เข้าสู่การผลิตระดูฝนโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีฉะนั้นเฮ็ดเอาได้เพื่อว่ารับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดภัยแห้งแล้งที่อาจจะเกิดภัยแห้งแล้งหรือว่าอาจจะมีภัยแห้งแล้งเกิดขึ้นเนาะในระยะต่อไปนี้เฮาต้องมีแผนเกมรับมือขึ้นเอาได้โดยเฉพาะชาวแห่งชาวนาชาวโฮชาวสวนชาวเกษตรกรรวมถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาเมืองบรรดาแขวงนครหลวงมีการกักเก็บความพร้อมคือแนวใดเนาะมีการกักเก็บน้ำคือแนวใดมีการแผนสำรองไว้แนวใดในเมื่อมันเกิดภัยแห้งแล้งขึ้นมาจังซี่จะเฮ็ดเอาใดเด้อันนี้ก็ต้องมีการกักเก็บไว้แต่หัวทีเนาะเนื่องจากว่าการผลิตนี่เป็นเวียกงานที่สำคัญที่สุดได้เป็นเวียกงานปลายแหลมอีกเวียกงานหนึ่งได้การผลิตการผลิตเสบียงอาหารต่างๆพืชพักเป็นข้าวเป็นสิ้นปลาอาหารถือว่ากองทัพต้องยางโดยท้องท่านผู้ฟังเนาะเคยได้อรุณได้เว้ากองทัพต้องยางโดยท้องได้ถ้าบ่มีเฮือบ่มีแฮงเฮ็ดเวียกหยังก็บ่สะดวกสบายเฮ็ดเอาได้สมมุติมีเฮือมีแฮงต้องมีเสบียงอาหารต้องมีผลิตภัณฑ์ต้องมีเครื่องอุปโภคบริโภคเนาะสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดเป็นต้นเป็นการปลูกข้าวปลูกผักปลูกพืชต่างๆพืชผักสวนครัวเป็นเฮ็ดเป็นผักไม้ที่ให้มากนอกจากนั้นก็มีการสนองสิ้นป่าอาหารดีเด้เนาะเคียงคู่กันไปนั้นชีวิตเฮาจะอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องมีอาหารครบหมู่แค่เป็นเพียงพอฉะนั้นเวียกงานการผลิตนี่เป็นเวียกงานที่สำคัญที่สุดถ้าว่าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะเฮ็ดให้การผลิตนี่มีคุณภาพที่บ่สูงลดเนาะฉะนั้นการรับมือกับภัยแห้งแล้งหรือว่าภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวหน้าเฮาก็คาดคะเนได้ยากเนาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศมันคาดคะเนได้ยากมันกระทบไปเบิดทุกอันทุกแนวเนาะฉะนั้นมีต้องมีการรับมือไว้แต่หัวทียามฟ้ายามฝนคือจังซี่ท่านผู้ฟังบางมื้อก็ฝนตกบางมื้อก็แดดออกแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เตือนกันไว้ก็ดีเนาะยามฝนคือจังซี่นี่นะโดยเฉพาะแม่นการไปการมาขี่รถขี่ลางนำถนนหนทางนี่นะบ่อยากให้ขับขี่ไว้หลายเนาะทางกับมื้นคันระยะน้ำฝนมีฝนตกเมื่อมามีพวกมีน้ำเหยียบกินน้ำขี้ตมใส่กันพิษเทียงกันบ่ลงร้อยกันเกิดมีปากมีเสียงให้แห้งกับมีการลงไม้ลงมือกันได้อันนั้นมันเป็นปัญหาที่ กระทบถึงจิตใจได้ตัวนี้ต้องให้ความระมัดระวังเนาะการไปการมาอีกครั้งหนึ่งก็แมนสภาพปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนระยะนี้เห็นหลายอุบัติเหตุต่ำกันอยู่ถนนหนทางสายสำคัญต่างๆโดยเฉพาะมงเลือกล่าเลือกการมงไปล่าไปการย้ำตนเศร้าคือจังสิเนาะโอ้อันนี้อันตรายหลายท่านก็ขอให้ขับรถขับตางระมัดระวังเด้อท่านผู้ฟังเนาะตั้งหน้าตั้งตาให้ความระมัดระวังมีสติต่อการย้ำไส้นำไส้ยดยานพาหนะต่างๆเนาะเฮ็ดให้ดีเนาะโบต้องประมาทผัดพังประมาทผัดพังมีแต่เสียชีวิตเสียพิกลพิการไปเสียเงินเสียความเสียเวลาเวลาว่าองซีกับโบเมนวาสีไปตอกย้ำได้เนาะโบเมนดังสั้นเตือนสติท่านผู้ฟังเตือนสติอยากให้ผู้คนหรือว่าอยากให้นักขับขี่นี่ระมัดระวังในการขับขี่ยดยานพาหนะกับมื้อนี้เดชอรุณกับมีข่าวมาต้นมาฝากมาว่ามาว่ามาโอ้มาลุ่มให้มีรายการนะครับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยนี่เขาว่ากันเนาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อกี้นี้เรื่องฝนเรื่องการผลิตเดชอรุณจะว่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นภัยคมคู่ได้นี่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และชีวนานาพันธุ์เป็นยังถึงว่าจังซั่นเนาะการเฉลิมฉลองครบรอบ53ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ27ปีวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบประจำปี2016นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาคมโลกก็คือบรรดาประชาชนลาวบรรดาเผ่าเห็นได้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะเพื่อร่วมกันปกป้องป้องกันแก้ไขและก็มีส่วนร่วมในการลดพรปัญหาโลกร้อนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นภัยคมคู่ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และกับชีวนานาพันธุ์ท่านลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แถลงข่าวในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่27ครบรอบ27ปีเนาะในวันที่25ในวันที่5มิถุนายนของทุกๆปีเนาะปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ53ปีได้เป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกแล้วก็ยกระดับความตื่นตัวในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ปวงชนในทุกๆปีนี้ก็จะได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวร่วมกับประชาคมโลกสำหรับปีนี้องค์การสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมจะได้กำหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้คำขวัญการจัดตั้งปฏิบัติเวียดงานสภาพภูมิอากาศเนาะสำหรับลาวก็ได้มีการกำหนดคำขวัญเป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่และทำผู้ฟังต่อกับสภาพภูมิอากาศเนาะให้มีความสดใสสดชื่นคำขวัญการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ก็มีเป้าหมายเน้นนักใส่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่เป็นปัญหาท้าทายและก็ส่งผลกระทบอันหนักหน่วงต่อหลายประเทศในโลกซึ่งปัจจุบันพวกเราบ่เพียงแต่ได้ประเสริญกับภาวะโลกร้อนแต่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคภาวะโลกร้อนแบบหุนแหงที่สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของชีวิตการเป็นอยู่ที่จะต้องได้ร่วมกันคีบฮ้อนแก้ไขสำหรับเราเฮาได้ประเสริญหน้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในแม่นฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นมีไฟไหม้ลำป่านี่ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดให้มีฝนมากเฮ็ดนี่มีน้ำท่วมนี่นะมีไฟแห้งแล้งดินซ่อเจือนซึ่งได้กระทบต่อพื้นฐานโครงสร้างพื้นที่ทำการผลิตและก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาตินำเติมอีกท่านผู้ฟังซึ่งว่าปัญหาตัวนี้นี้ปัญหาตัวนี้นี่ระยะปัจจุบันก็คือระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันนี่พรรคและรัฐบาลนี่ก็ได้ให้ความสำคัญในท่านผู้ฟังในการแก้ไขนี่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะด้วยลายรูปลายสีลายวิธีโดยเฉพาะนี่มันการสร้างนิติกรรมเนาะแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นต้นนี่มันยุทธศาสตร์นี่ในการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะแล้วก็ออกดำรัสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเนาะดำรัสว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนนี่นะและก็การเสื่อมสารเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีได้2026-2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยไอการปล่อย เนาะแล้วก็เพื่อดูดซับธาตุไอเงื่อนแก้วนี่ให้ได้นี่60ส่วนห้อยภายในปี2030รุดพ่อนั่นนะให้เป็น0เนาะให้เป็น0จาก60ส่วนห้อยนี่ให้เป็น0นะคาดหมายในปี2050เนาะโดยการหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์นี่การเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้การปกคุมของป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยในปี2035เด้อันนี้ก็แน่นอนแหละการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี่มันกระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉะนั้นรัฐบาลก็เห็นได้ถึงปัญหาตัวนี้ก็ได้เอาแผนงานดังกล่าวนี่เข้าเป็นยุทธศาสตร์เนาะยุทธศาสตร์ก็คือ5ปีขึ้นไปเขาจะเอื้อนว่ายุทธศาสตร์เนาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเด้อันนี้ก็แม่นเวียกงานอันนึงนะแม่นเวียกงานอันนึงที่ว่าจะต้องได้เอาใจใส่การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมันกระทบถึงหลายอันกระทบเท่าใดกระทบถึงการดำรงชีวิตอากาศร้อนแล้วคนก็อยู่บ่ได้ก็บ่มีกระจิตกระใจไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดทำอาหารกินมันร้อนเด้ฝนตกก็เฮ็ดให้น้ำสุน้ำอ่างน้ำขังมีน้ำปลาไหลสุเฮ็ดให้เนื้อที่เฮ็ดการผลิตของประชาชนถูกเสียหายพื้นฐานโครงสร้างก็ถูกเสียหายเส้นทางก็ได้เฮ็ดใหม่ก่อสร้างใหม่ระบบไฟฟ้าน้ำประปาก็ได้ก่อสร้างใหม่เฮือนซานบ้านซองเปียผีอันนั้นแหละพัฒนาถึงกระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉะนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่สุดเลยนอกการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศประเทศใดๆก็ให้ความสำคัญหลายๆประเทศในโลกก็ให้ความสำคัญเนาะมาต่อที่งานเฉลิมฉลองการร่วมมือพัฒนาสิงคโปร์ลาวงานเลี้ยงเฉลิมฉลองร่วมมือการพัฒนาระหว่างสิงคโปร์ลาวงานเลี้ยงเฉลิมฉลองร่วมมือการพัฒนาระหว่างสิงคโปร์ลาวในกรมห้องหา25ปีของหลักสูตรการเชื่อมโยงอาเซียนครั้งทวิตของสิงคโปร์จัดขึ้นอยู่ลาวในเดือนพฤษภาคม2021จัดขึ้นงานดังกล่าวนี่จัดขึ้นเมื่อบดมวันนี้อยู่ในคนหลวงวิจารณ์โดยมีทานวิเลวงบุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติและกระทานอองซิวเก้เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วมในพิธีนิทานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำลาวก็ได้มีคำเห็นว่าการร่วมมือด้านการพัฒนาของสิงคโปร์แม้นการดำเนินผ่านโครงการร่วมมือสิงคโปร์หรือว่า SCP ได้ถูกสร้างตั้งขึ้นในปี1992เพื่อสนองการช่วยเหลือด้านเทคนิคที่สิงคโปร์ได้รับจากประชาคมโลกในระยะต้นๆของการเป็นเอกราชมีพนักงานภาครัฐของลาวหลายกว่า 17,500 คนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ในระหว่างการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ปี2000เนาะ IAI นี่ได้ถูกเปิดตัวเพื่อลดพรส่งวางการพัฒนาในอาเซียนเสริมพัฒนาการเชื่อมโยงภาคพื้นและกรรมดาประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ส่วนฝึกอบรมลาวสิงคโปร์หรือว่า LSTC ได้สร้างตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2021ภายใต้ AIA นะครับภายใต้ IAI นะขออภัยการร่วมมือด้านการพัฒนาได้เติบใหญ่และก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยังคงมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อลาวโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวก็ได้เข้าร่วมในการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานต่างๆโดยเฉพาะนโยบายสาธารณะการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งเป็นทักษะด้านภาษาและการเสื่อมสารอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับลาวสิงคโปร์มาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับอุดมไซสืบต่อเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในของประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่22ของพรรคข่าวจากอุดมไซก็ได้ฮู้ว่ากองประชุมสืบต่อเผยแพร่เสื่อมซึมเนื้อในของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคติดพันกับเนื้อในกองประชุมใหญ่ผู้แทนครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงอุดมไซจัดขึ้นเมื่อบดลมานี้เนาะโดยการเป็นประธานของท่านคำดีวงล้อมห้องเลขาคณะบริงานพรรคแขวงอุดมไซมีสหายวงสวรรค์สัญญาวงศ์ห้องเลขาคณะบริงานพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสหายนางมณีวรรณวิรจิตกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาห้มแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเนื่องในที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมประกอบมีบทเสนอโครงการการเมืองของพรรค เนื่องในสำคัญของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเนื่องในกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะมรรคแขวงสุทธี3แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีของแขวงอุดมไซระยะใหม่การจัดตั้งการจัดกองประชุมเผยแพร่และเสื่อมซึมในครั้งนี้มีความหมายและความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่พนักงานนำพาคุ้มครองและบรรดาสมาชิกพรรคโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าและก็ห้องหัวหน้าแขนงให้มาให้สามารถกำเนินได้บรรดาทัศนะแนวคิดที่นำจุดสุ่มคาดหมายและกับทิศทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่และเพื่อหาประกันเนื้อในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคติดพันกับมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงชุดที่3ได้ถูกนำไปจัดตั้งพันขยายอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของท้องถิ่นอันจะประกอบส่วนสำคัญในการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติกองประชุมผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันค้นคว้าประกอบความเห็นสนทนาในการแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสูงในการจะตั้งพันขยายมติเข้าสู่ภาคปฏิบัติตัวจริงโดยหันเนื้อในมติเป็นแผนงานโครงการและการมาตรการละเอียดที่เหมาะสมกับแต่ละของเขตและแขนงการเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำพาซี่นำและจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้บรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้มาต่อที่ข่าวเมืองรองจัดพิธีเฉลิมฉลองสร้างขบวนการปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มีนาคมครบ46ปีและวันสิ่งแวดล้อมโลกครบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบ27ปีซึ่งว่าพิธีดังกล่าวนี้ก็ได้จัดขึ้นอยู่เมืองรองเนาะภายใต้คำขวัญถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องได้สุมใส่ตัวสภาพภูมิอากาศให้สดใสและสดชื่นพิธีได้จัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนอยู่บริเวณป่าสงวนของเมืองถึงแคมป์บริษัทการไฟฟ้าลองพาวเวอร์จำกัดก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของเมืองของแขวงเข้าห่วมเนาะเบี้ยไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีทั้งหมดนี่ 1,200 กว่าเบี้ยรวมมี2ประเภทคือเบี้ยไม้ดูนี่600เบี้ยเนาะไม้แต่ค่านี่500เบี้ยเพื่อนำมาปลูกใส่ขอบเขตป่าสงวนของเมืองเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุลนอกจากนี้ก็ยังได้แจกยายเบี้ยไม้ให้แต่ละโครงการเพื่อนำไปปลูกใส่เนื้อที่ดินตามสำนักงานองค์การที่เป้าวางเพื่อเป็นการให้ห่มกลายเป็นตัวเมืองสีเขียวแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโอกาสนี้ทานสุรสิทธิ์ดวงมโนกรรมการประจำภาคเมืองรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้ที่นำคงเขตเวียกงานเศรษฐกิจก็ได้กล่าวเน้นนักว่าในวันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมสากลเนาะและก็วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติควบคู่กับวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติของลาวเฮาเป็นการปลุกระดมจิตสำนึกให้แก่ทุกคนได้เหลียวเบิ่งความสำคัญของธรรมชาติป่าไม้และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมประเสริฐกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเฉพาะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเนาะการสุดโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันป่าไม้และก็สิ่งแวดล้อมนี่มีความอุดมสมบูรณ์แม่นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเนาะแม่นแหล่งอาหารแหล่งน้ำและก็อากาศบริสุทธิ์ถ้าพวกเขานี่พร้อมกันนี่ปกปักรักษาในมื้อนี้ผลกระทบจากภัยแห่งแล้งน้ำท่วมและอากาศร้อนอบอ้าวก็จะยิ่งเพิ่มความแพงขึ้นได้ถ้าพวกเขาบ่ปกปักรักษาช่วยกันนะแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเฮานี่แหละเนาะของประเทศเฮานี่แหละการปลูกต้นไม้ในมื้อนี้ก็คือการสร้างอนาคตที่เสียวงามเนาะแล้วก็ยืนยงให้แก่ลูกแก่หลานในวันข้างหน้าเฮียงห้องให้ชาวเมืองจงพร้อมกันความเข้มใจปลูกต้นไม้ในกระบวนการรักษายุติกันทางป่าเฮ็ดให้แบบสะสายเนาะจะช่วยกันและท่านผู้ฟังเนาะการจุดป่าการทางป่าเฮ็ดให้แบบสะสายก็เป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรทำลายทรัพยากรธรรมชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมนี่มีผลกระทบชีวะนานาพันธุ์สัตว์ป่าปูป่านาเนี่ยอยู่นำห้วยห้องของบึงก็จะบ่มีนะถ้าว่าป่าไม้เหือดแห้ง ก็เฮ็ดให้บุกสายน้ำนี่เหือดแห้งไปพร้อมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็จะค่อยลดลงลดลงฉะนั้นพวกเราจงหันหน้ามาร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเนาะปลูกมื้อนี้เพื่ออนาคตมื้อหน้ามีอากาศที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีอุณหภูมิที่ดีนี่นะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศก็ดีอุดมสมบูรณ์ขึ้นฉะนั้นพวกเราควรร่วมมือร่วมใจกันในโอกาสวันปลูกต้นไม้และกับวันสิ่งแวดล้อมโลกและกับวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับเมืองปากกระดิ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองผู้บริจาคเลือดโลกภายใต้คำขวัญ1ยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตนะซึ่งว่าจัดขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้อยู่สมุทรสวนใหญ่ของเมืองปากกระดิ่งโดยก็เป็นเจ้าภาพของแขวงท่านแขวงจัดเฉลิมฉลองวันบริจาคเลือดโลกวันที่14มิถุนายนภายใต้คำขวัญ1ยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดคือให้ชีวิตภายใต้กับเป็นประธานของทาง4สุพรรณวงศ์วิไลหัวหน้าองค์การกาแดงแขวงบริคำไซทานวันเลยวันเลินปุ๋ยไม้นี้คณะประจำพักแขวงประธานนรสังสาดแขวงทานแก้ววงทองกลุ่มมะแสงเนาะประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากกระดิ่งมีพนักงานทหารตำรวจและก็พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมเนาะในเบื้องต้นนี่พิธีได้รับฟังการสมแสดงการศิลปะวรรณคดีของนักเรียนจำนวน2รายการต่อจากนั้นท่านแก้ววงทองกลมมาแสงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากกระดิ่งนี่ก็ได้ให้เกียรติเราคืนมูลเสื้อประวัติความเป็นมาของวันผู้บริจาคเลือดโลกเนาะในเดือนพฤษภาคม2006นี่ก็ได้จัดกองประชุมขององค์การอนามัยโลกครั้งที่56ครั้งที่59เนาะครั้งที่59กันนี้เป็นการลงนามข้อตกลงการสนับสนุนการบริจาคเลือดด้วยความสมัครใจและก็ได้กำหนดเอากิจกรรมวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นประจำในทุกๆปีกงกับวันที่14มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของทางคลานแลนสเตเนอร์นักชีววิทยาสาวโอทริสที่ได้ค้นพบหมวดเลือด ABO เนาะผู้ทำอิฐถือว่าเป็นการไขสังกัดใหม่ของการส่งเลือดที่ปลอดภัยให้แก่คนเจ็บในวันที่4มิถุนายนของทุกๆปีประเทศต่างๆในโลกก็ได้พร้อมกันเฉลิมฉลองเนาะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความขอบใจต่อผู้บริจาคเลือดด้วยความสมัครใจเนาะเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บดังนั้นแนะนำศูนย์บริจาคเลือดแขวงบริคำไซเชิญชวนให้พนักงานทหารตำรวจผู้เป็นตะวันบริจาคเลือดวันต่างๆก็สามารถบริจาคได้เนาะเข้าร่วมมีกระบวนการให้เลือดก็คือก็ให้ชีวิตใหม่เนาะแก่บุคคลเนาะให้แก่กับบุคคลเอาอันนั้นก็เป็นข่าวเป็นข่าวที่ผู้ดำเนินรายการได้นำออกมาเสนอให้มีรายการได้ครับฟังในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวๆหลายๆข่าวๆที่เกิดขึ้นเนาะบ่ว่าจะอยู่ต่างแขวงบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เด็ดอรุณก็ได้นำเอามาต้อนมาฝากมาว่ามาอมอารมณ์ให้มีรายการให้ฟังหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมิตรและการทุกท่านเนาะขอโทษขออภัยมิตรและการเมื่อทุกท่านถ้าว่าอยากส่งคำตำหนิส่งข่าวตำหนิติชมต่างๆก็สามารถติดตามส่งโทรเข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์021-021-21-2468เนาะ021-021-2468พร้อมที่จะรับเอาคำตำหนิส่งข่าวของมิตรและการล้วนแล้วจะเป็นทิศทางให้แก่พวกเขาในการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานต่างๆเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานต่างๆเอาการถือว่าระเบิงเวลาในปัจจุบันนี้การเมดลงไปพอดีเนาะวันนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อพักมื้อพรหลายผู้หลายคนก็สิเตรียมไปลิ้นไปเที่ยวได้นำครอบนำครัวเพื่อนสนิทมิตรสหายไปกินข้าวซุ้มกันนัวพาลูกพาเต้าไปลิ้นปลาธรรมชาติน้ำตกตาดเนาะการไปลิ้นไปเที่ยวก็ขอให้รักษาสภาพแวดล้อมเนาะกินเหี้ยกินยูกับเก็บเมี่ยนบรมัตรักษาให้มันสะอาดจมงามบทิ่ม6ทิ่มเพื่อตามธรรมชาติเนาะบทิ่ม6ทิ่มเพื่อตามธรรมชาติเพื่อจะเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมนี่ถูกทำลายภาษาสาเนาะน้ำเปื้อนน้ำเปื้อนไหลลงต่างๆเคียงคู่กันนั้นไผมีลูกเต้าลูกน้อยก็ต้องให้เบิ่งลูกเต้าให้เบิ่งลูกอย่างจบเจือมีลูกมีหลานเนาะมีลูกมีหลานก็ขอให้เบิ่งเด็กน้อยดินน้ำดินในนี่โอ้เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายได้เนาะพ่อแม่ลิ้นมวนลิ้นซื่นพันลูกซอกหาบ่เห็นไปเห็นอีกเท่านึงบ่อยากพันละนาละ เนาะอันนี้ก็บ่อยากมันเกิดขึ้นฉะนั้นขอฝากไว้เมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมทีมงานจากรัฐผู้ฟังผู้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
1: เออนี่ตุนกู้โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้
1: สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดแนวใด
4: ตึมแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
4: ตึมแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
4: ตั้งแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
4: ่ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เดือนมิถุนายนนี้รัฐบาลให้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาข้อเสนอของบรรดาแขวงให้แต่ละภาคส่วนกวดกาขึ้นบรรดาเอกสารทางการที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการต่างๆใน5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะพัฒนาตัวเมืองและสิ่งแวดล้อมตัวเมืองให้มีความทันสมัยแขวงจำปาสักเกี่ยมพร้อมหอบด้านในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ประจำสุขเฮียน2025-2026ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางของเอียิปต์ได้ขยายเวลาโคตกลงเลขเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่าความต้องการพลังงานของอาเซียนมิถ่ายเอียงเพิ่มขึ้นหลายกว่า60ส่วนหอยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่3มิถุนายนที่นครหลวงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและเข้าเยี่ยมคำนับท่านนางดรอปาดีเมอร์มูประธานาธิบดีอินเดียในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามอินเดียอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวอินเดียครั้งที่10ในระหว่างวันที่1หาวันที่3มิถุนายนในโอกาสนี้ท่านทองสันภูมิหารแนะนำเอาความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นจากท่านประธานประเทศธงลุนศรีสุริตถึงท่านประธานาธิบดีนางดอปราดีเมอร์มูแจ้งให้ทราบจุดประสงค์การเยี่ยมยามทางการอินเดียในครั้งนี้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวนอกจากนี้ท่านท้องสวรรค์ผู้มิหารยังได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือของรัฐบาลอินเดียตลอดระยะผ่านมาโดยเฉพาะเป็นการสนองทุนฝึกหมระยะสั้นและระยะยาวในด้านต่างๆให้แก่ลาวการยกระดับด้านภาษาอังกฤษการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานกสิกรรมและเวียนงานป้องกันชาติและด้านอื่นๆรวมถึงการช่วยเหลือโครงการบูรณะวัดภูจำปาสักของลาวในปี2018-2028และการสนองเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาให้แก่ลาวในโอกาสเดียวกันท่านประธานาธิบดีท่านนางดรอปาดีเมอร์มูได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามอินเดียอย่างเป็นทางการของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการหัดแน่นสายพัวพันหัวมือของสองประเทศให้นับมือเข้าสู่ลงเลิกพร้อมทั้งได้ฝากความยื้อยามถามข่าวถึงท่านประธานประเทศธงลุนศรีสุริตอีกด้วยสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวอินเดียที่สืบต่อนับมือนับทาบกันเสริมขยายอย่างต่อ